ราทำนั้นเราไปต่อสู้เกิดเป็นมาต่อสู้มาเวลานั้นถ้าหากเราไม่รู้จักเราจะหลบมันไปด้วยตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้มันไม่สงบคนนี้ไปตรงนี้ไม่สงบคนนี้ไ

ไม่ได้ทานให้ใครหรอกผมชวนนั่นหากมีอยู่ในโลกอันนี้คนเราก็ไม่ได้มีใครปลูกฝังให้เกิดขึ้นนะผมชั่วคือโทษผิดโทษ5โทษ8ประการแต่ว่าคนเราเกิดขึ้นมาพากันมากอบโกยผมชั่วคือโทษ5โทษ8ประการเหตุนั้นเราจะละคืนไว้นี่แหละกองอยู่ในโลกอันนี้แหละเราไม่ต้องเอาไปด้วยเราต้องการความบริสุทธิ์เห็นในการรักษาศีลนั้นถ้าหากว่าเห็นความจริงในใจของตนคือเชื่อมั่นว่าบาปเกิดขึ้นที่ตัวของตนแล้วรักษาศีลได้ง่ายสบายนี่มันเข้ามาภายในเข้ามาอีกแล้วนี่อย่างเรียกว่าเจตนาเป็นตัวศีลถ้าเรารักษาสมาธิคือหัดอบรมภาวนาทำสมาธิแล้วจิตใจนี่นักแน่นพอทุกทีเห็นชัดเลยทีเดียวเห็นคุณค่าพุทธศาสนาชัดเจนแล้วก็เชื่อในธรรมทั้งสองพระเจ้าอ่ะธรรมสองพระเจ้านี่เป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากความชั่วได้จริงจังจังแล้วมองคืนไปข้างหลังมองได้ถนัดเลยทำทานก็ละความคิดตนีเหนียวแน่นมีจิตอบอ้อมอารีเผื่อแผ่กว้างขวางรักษาศีลก็ยิ่งถอนเจือจากการเบียดเบียนอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันด้วยประการต่างๆนี่มันไปงี้เรื่องภาวนาเห็นชัดภายในไว้งั้นแล้วคราวนี้ว่าถึงเรื่องการภาวนาโดยมากจริงว่าต้องการอยากจะเน้นถึงเรื่องภาวนาโดยส่วนมากที่เทศสนามาในพรรษานี้เบื้องต้นก็เริ่มทั้งตัวของเราคือพูดถึงเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะเป็นลำดับดับมาคราวนี้จะพูดสรุปตอนนี้นะว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะนั้นเป็นที่ตั้งของกรรมฐานคือความสงบก็ได้เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาก็ได้ที่ตั้งของสมถะคืออะไรคือเรามากำหนดเอาที่ธาตุสี่ขันธ์ห้าเนี่ยหรือจะพิจารณาไปก็เรียกว่าศีลก็ได้อานาปานสติก็ธาตุสี่ขันธ์ห้ามานาสติก็อยู่ธาตุสี่ขันธ์ห้าอสุภะก็อยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าเรามากำหนดเอานี้เป็นอารมณ์ให้เป็นสมถะคือจิตสงบแห่งพิจารณามองอยู่ในเรื่องธาตุสี่ขันธ์ห้าแต่ก็ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้านี้นั่นเราเอามาเป็นอารมณ์ของสมถะก็จริงล่ะแต่ปัญญาก็มีอยู่ในนั้นปัญญากับสมถะอยู่ในที่เดียวกันแต่ที่อธิบายที่ว่าเป็นที่ตั้งของสมถะวิปัสสนานี้เพื่ออธิบายเป็นซ้อนไปก็ไม่จริงมันก็เกี่ยวกันเนื่องกันอยู่เหมือนกันเราเพ่งพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างเดียวในธาตุสี่ขันธ์ห้าอย่างเดียวไม่มีการคิดนึกอะไรมากมายอย่างว่าเราเห็นตัวของเราเป็นของแตกดับแล้วมันจิตมันก็ปล่อยวางทั้งเรื่องอารมณ์ภายนอกถ้าอะไรไม่ยังค่อยปล่อยวางภายนอกคนเราเนี่ยมันถือตัวยึดถือตนถือตัวค่อยเห็นอาการแตกดับของสังขารร่างกายคือตัวของเราสิ่งอื่นมันก็ปล่อยวางหมดถ้าตัวของเราไม่มีแก่นสารแล้วสิ่งอื่นมันจะมีแก่นสารอะไรมันก็สงบได้อย่างเราพิจารณาเห็นสุภะในร่างกายของตนเห็นเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่าโสโครกไปทั่วทุกแห่งทั้งหมดแต่ก่อนเราถือเป็นของดีของดีเมื่อเราถือว่าของเราเป็นของดีของดีของสดสวยงดงามแล้วมันก็จะต้องถือตนถือตัวท่านถือตนถือตัวตนดิบตนดีตนวิเศษวิโสอยู่งั้นก็เหยียดหยามดูถูกคนอื่นเราสู้ตนไม่ได้คราวนี้พอไปเห็นอสุภะเกิดขึ้นมาโอ้โหไม่ใช่ของดิบของดีอะไรเลยมันต้องกองปฏิกูลโสโครกจริงๆน่าเกลียดจริงๆพอมันเห็นเป็นของน่าเกลียดปฏิกูลโสโครกมันปล่อยปุ๊บเลยคล้ายๆกันก็ว่าเราไปจับอุปมาเปรียบมันก็ว่าเราไปยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของไม่ดีเอาสมมติกันง่ายๆแหละเราไปได้ห่อหนึ่งห่อของดิบ

ดีทีเดียวเขาผูกเขาติดข้างตีผนึกกาไอกาตีผนึกติ๊บดีทีเดียวหอนั้นตกอยู่กลางทางแล้วเห็นก็เข้าใจเป็นของดีคนดีพอได้ก็แบกวิ่งเลยวิ่งแจ้นเขาถึงบ้านเลยนึกว่าของนั้นมันต้องมีราคาแน่นอนทีเดียวพอมาถึงบ้านแม้จะเปิดก็ไม่อยากเปิดในที่แจ้งเสียดังเสียตั้งเข้าไปในห้องในที่ลับบางทีคนในบ้านก็อาจจะไม่อยากเห็นไม่อยากให้เห็นให้รู้ด้วยไปเปิดคนเดียวเลยเขาไปเปิดขึ้นที่ไหนได้เป็นของปฏิกูลโสโครกได้เลยสมมติว่าเป็นหนูเน่าสักตัวนึงเหรอไปอยู่ในห่อนั่นโอ้โหมันน่าเกลียดน่ากลัวซะจริงแล้วก็เห็นความเหลวไหลของตนอีกความถือของตนน่ะถือผิดถนัดทีเดียวหลงผิดถนัดทีเดียวอย่างนี้เนี่ยเป็นต้นเราถือตัวของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันพอเราเห็นว่าตัวของเราเป็นของปฏิกูลโสโครกแล้วมันก็ปล่อยวางสละละอายตนเองเพราะละอายพอไม่ถือทิฏฐิมานะถือตนแต่ตัวจิตมันก็สงบลงอันนี้เรียกว่าธาตุสี่คือกายของเราเป็นที่ตั้งของสมถะอันนี้ธาตุสี่คือตัวของเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาและปัญญามันก็ไปทํานองเดียวกันนั่นน่ะเห็นอันนี้เป็นก้อนทุกข์แต่ก่อนเราเข้าใจว่าได้ก้อนนี้ก็ดีจริงๆจังดีเข้าใจเป็นของดีของดีเลยสนุกสุขสบายใหญ่โตฐานมีตาก็ไว้สําหรับดูสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นคุณค่าของตานี่สนุกสนานได้ว่าเป็นของดีมีค่าไปเสิดยิ่งที่สุดนี่หูก็ได้ฟังสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเพราะถนอทุกประการเข้ามาสู่หูทั้งนั้นเราไม่ต้องไปยืมหูคนอื่นหูของเราเต็มที่บริบูรณ์ใช้ได้เต็มที่บริบูรณ์เลยเรายังเชื่อมั่นในหูของตนว่าตนได้ของดีของดีจมูกก็เช่นนั้นเหมือนกันลิ้นก็เช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีลิ้นลองดูสิมีรสอาหารอะไรต่างๆจะเป็นของดีของดีจะรู้ได้ง่ายอันนี้เรามีลิ้นเฉพาะส่วนตัวของเราอาหารทุกชนิดไม่ต้องไปถามคนอื่นถ้าคนอื่นเขาพูดก็ไม่เชื่อจะต้องชิมด้วยตนเองจึงจะถนัดใจนึกชิมด้วยตนเองแล้ว

นอกจากนั้นเราโอกใจมันทุกข์ไปการนะมันยังไม่เอาใจเราอีกสักมันทำให้เราเดือดร้อนเป็นทุกข์ให้เจ็บให้ปวดมีตาก็เจ็บตามีหูก็เจ็บหูมีจมูกมีลิ้นมีกายทุกสิ่งทุกอย่างมีโรคภัยประจำอยู่เลยนะมีมือก็เจ็บมือนิ้วมือแต่ละนิ้วเนี่ยมันยังมีโรคประจำอยู่เลยนะยิ่งมีมากเท่าใดไปยิ่งทุกข์มากมันเลยไม่ใช่ของสุขแต่แล้วมันกลายเป็นของทุกข์ทั้งหมดแล้วไม่เห็นเช่นนี้เขาแล้วเราจะรู้สึกหน้าเบื่อหน่ายในความทุกข์ของตนในร่างกายของตนเองพฤกษ์ของมันไม่เที่ยงมันแปรสภาพไปเสมอคำว่าทุกข์ว่าทุกข์นั่นคือว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองท่านจะเรียกมันแปรสภาพไปนั่นท่านจะว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนได้ยากก่อนที่จะทนได้ยากก็เพราะมันไม่อยู่คงที่เราต้องทนต่อสู้มันอยู่ทุกขณะเนี่ยสู้สักเท่าไรเท่าไรมันก็เอาชนะไม่ได้สู้จนวันตายในผลที่สุดเรายอมแพ้จนวันตายเมื่อเราไม่เห็นของไม่เที่ยงมันทนด้วยทรมานด้วยของไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วก็จะเห็นไปว่าเอออันนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่อำนาจนิสัยของเรานี่มันได้อยู่บังคับของเราสักนิดเดียวหนึ่งแล้วหลงถือว่าเป็นตัวตนว่าของเรามาแต่นมแต่นานมาป่านนี้จึงค่อยรู้ตัวอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแท้ทีเดียวนอกจากมันจะทำให้เราเกิดความรำคาญเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วมันไม่ใช่ของเราเสียตั้มเราไปงมถือว่าเป็นของเราของเราอยู่ตลอดเวลาเห็นความเหลวไหลและความโง่ของตนความหลงของตนชัดขึ้นมามันก็ปล่อยวางลงไปได้ความปล่อยวางยอมสละลงไปอย่างนี้จิตใจเห็นชัดตามเป็นจริงจิตใจก็ผ่องใสปลอดโปร่งความไม่ยึดไม่ถือมันก็เป็นตัวปัญญาเห็นชัดแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาคือไม่ได้ถามคนอื่นเห็นชัดแจ้งในตนเองไม่ได้ถามคนอื่นไม่ได้เรียกคนอื่นเรียกว่าวิปัสสนาจึงว่ากายก้อนนี้เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาอันนี้แยกเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องธาตุสี่เป็นที่ตั้งของสมถะธาตุสี่เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาอันนี้พูดเข้าใจกันทั่วไปสำหรับความจริงแล้วนั้นปัญญาก็ปะปนก็อยู่กับสมถะสมถะก็ปะปนอยู่กับปัญญาดังที่อธิบายให้ฟังมาในเบื้องต้นถ้าหากคนช่างคิดช่างจับเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาแล้วจะเห็นชัดว่าการพิจารณาเห็นสังขารร่างกายของตนเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็เป็นตัวปัญญาปัญญาอยู่แล้วเห็นการปฏิกูลของปฏิกูลโสโครกเปื่อยเน่าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวมันก็เป็นวิปัสสนาอยู่แล้วอันนี้การที่เราเห็นชัดอย่างนั้นน่ะจิตมันปล่อยวางมันจิตมันสงบมันก็เป็นตัวธรรมชาติอยู่แล้วพูดกันง่ายๆอย่างหนึ่งว่าถ้าปัญญาไม่มีธรรมธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติไม่มีไม่เกิดปัญญานี่มันอยู่ด้วยกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศนาว่าผู้มีไม่มีฌานไม่มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาไม่มีฌานนี่มีหลักอย่างนี้ฌานกับปัญญาจึงมาเป็นคู่กันไปอยู่ตลอดเวลาที่อธิบายแยกก็เป็นส่วนเบื้องต้นนั้นเพื่อไม่ให้พัวพันกันเพื่อจะได้จำได้ง่ายแต่ถ้าผู้มีปัญญาแหลมเข้าไปนะไปจับเอาที่ท่านแสดงนั้นมันไปพร้อมกันทั้งสองอย่างเห็นนั้นจึงว่าวันนี้จึงว่าเป็นการสรุปรวมที่เทศมาทั้งหมดนั้นตั้งแต่ต้นธาตุสี่ขันธ์ห้าอิสระที่แสดงมานั้นเพื่อให้มารวมลงไปได้ว่าต้องการจะเอาเป็นที่ตั้งของสมถะวิปัสสนาให้เข้าใจตรงนี้เมื่อสรุปรวมใจความแล้วว่ากายของเรานั้นเป็นพระธรรมเป็นพระคัมภีร์ใหญ่คือว่ามีรูป

0: ธรรมนามธรรมเรียกว่าธรรมขันธ์หรือขันธธาตุธาตุสี่เรียกว่าธาตุดิพัทท่านแสดงว่าคัมภีร์ธาตุดิพัทคือจำแนกแยกธาตุขันธ์ห้านี่เรียกว่าธรรมขันธ์ขันธ์ห้าประการอายตนะดิพัทท่านแจกจำแนกตาหูจมูกออกไปเป็นอาการเรียกว่าอายตนะวิภัตจำแนกแจกอายตนะไม่ได้จำแนกแจกที่อื่นถึงว่าตัวของเราเป็นก้อนพระคัมภีร์ใหญ่โตถ้าหากคนใดแบกพระคัมภีร์นี้ไว้ไม่เอามาอ่านเราก็จะเป็นคนโง่อยู่ตลอดการเวลาเรียกว่ามีโมหะวิชาคุ้มครอบงำอยู่ถ้าคนใดเอาคัมภีร์นี้มาอ่านแล้วจะแตกฉานในพระคัมภีร์นี้คือพระธรรมคำสอนพระเจ้ามีบรรจุอันนี้ครบหมดบริบูรณ์พระธรรมคำสอนพระเจ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาอ่านพระคัมภีร์นี้ไม่ได้ท่านเรียกว่าโมหะคือคนหลงเรียกว่าคัมภีร์เปล่าผู้มีคัมภีร์เปล่าคือว่าไม่ได้บรรคือไม่อ่านไม่ได้นั่นเองที่จริงมันมีอยู่ละคัมภีร์นี่มีธรรมะอยู่ละแต่ว่ามันเปล่าเพราะเหตุที่เราอ่านไม่ได้มันไร้ประโยชน์ไม่ให้เกิดประโยชน์แก่เราตัวของเราจึงพากันแบกคัมภีร์อยู่ตลอดวันตลอดคืนขึ้นเหนือล่องใต้เข้าป่าเข้ารกเข้าวัดเข้าวาเข้าบ้านเข้าจ้องถ้ากันแบกคัมภีร์คนละคัมภีร์พาคัมภีร์นี่ลงน้ำดำน้ำทอดแหหาปลาก็เอาคัมภีร์ของพระพุทธเจ้านี่แหละเอาไปทอดเข้าป่าหายิงเนื้อยิงหาล่าเนื้อล่าสัตว์ก็คัมภีร์เนี่ยไปล่าเนื้อล่าสัตว์เข้าบ้านเขาช่องไปทำมาค้าขายหาอยู่หากินก็คัมภีร์เนี่ยไปแบกคัมภีร์เนี่ยไปเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมก็คัมภีร์เนี่ยไปฟังเอาคัมภีร์เนี่ยไปฟังพระท่านเทศน์เอาไปเทียบดูกับที่ท่านเทศน์ให้ฟังคัมภีร์ของเราที่เราอ่านนั้นมันยังไม่ท่านถูกต้องตรงไหนเอาไปทานสอบทบทวนดูที่ท่านเทศนาให้ฟังเราเข้าวัดเข้าวาแล้วก็เอาคัมภีร์นี้ไปทบทวนดูสอบทานกับที่ท่านเทศให้ฟังถ้ามันถูกเราก็จะได้ภูมิใจอ๋อแล้วอ่านไม่ผิดถ้าไม่ถูกโอมยังผิดตรงนั้นท่านแนะนำให้เราก็จะได้อ่านให้มันถูกเราได้จดจำไว้ต่อไปพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้พวกเราฟังนี่ไม่ได้ค้นที่อื่นนะค้นที่ตัวตนของพระองค์เองกิเลสทั้งหลายอยู่ในตัวพระองค์นั้นตามไปค้นในตัวกิเลสเห็นชัดตามเป็นจริงความโลภมันเกิดจากอะไรความหลงความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากอะไรท่านไปรู้จักต้นต่อมูลเหตุของความโลภโกรธหลงแล้วท่านก็มีอุบายแก้ความโลภโกรธหลงนะให้มันหมดสิ้นไปไม่ใช่ชัดแต่ว่ารู้เฉยบางคนรู้แต่ว่าไม่รู้จักต้นตอของมันรู้จักต้นตอแต่ว่าแก้ไม่ได้จนพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นรู้จักต้นตอของกิเลสรู้จักกิเลสแล้วก็รู้จักต้นตอของกิเลสแล้วก็หาวิธีแก้กิเลสนั้นจนให้ลุล่วงไปได้จนหมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้ายังมีความกล้าหาญสามารถทุกสิ่งทุกประการและอาจหาเรียกว่าวิสาระทะแก้วกระโคตรโดยไม่มีเกรงขามเลยในท่ามกลางบริษัทไม่ว่าบริษัทใดๆจะเป็นคนชั้นไหนภูมิไหนขนาดชั้นราชามหากษัตริย์สูงแสนสูงถ้าไปเห็นความจริงถึงเรื่องกิเลสมีเสมอภาพกันทั้งหมดท่านกล้าพูดได้โดยไม่เกรงใจใครเลยจะชักตัวอย่างให้เห็นเช่นว่าความโกรธมาเกิดความโกรธเนี่ยรู้จักทุกคนเนี่ยโกรธนี่รู้กันดีทุกคนมันโกรธมาจากอะไรนี่เราไม่ได้สอบสวนเข้าไปค้นคว้าเข้าไปหาต้นตอของความโกรธความโกรธมันเกิดมาจากความไม่พอใจเมื่อไม่พอใจในสิ่งใดหรือในบุคคลใดมันก็โกรธขึ้นมามันโกรธไม่พอใจแล้วมันก็เกิดความโทมนัสไงคือความน้อยใจอันความโกรธในที่มันพอใจและความโทมนัสเกิดขึ้นมาเพราะอะไรพูดกันไปเข้าไปหามันเห็นแก่ตัวเหมือนกันอ่ะ พูดลงไปไปเห็นแก่ตัวคือมันเข้าตัวใช่วางไม่ลงคันเมื่อวางไม่ลงคันนี้ก็เมื่อไม่ถูกใจของเราก็เกิดความน้อยใจและเกิดความโกรธขึ้นมาในต้นของมันมาอย่างนั้นต้นของความโกรธคันนี้เมื่อเราไปเห็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องวางให้มันเสมอตัวลงไปคือว่าอย่าให้มันเข้าตัวอย่าให้มันเห็นแก่ตัวคือว่าเห็นสภาพของมนุษย์ตัดให้เสมอภาพของหมดอย่างที่เทศถึงเรื่องธาตุสี่คนแล้วไม่มีอะไรแล้วมีเพียงธาตุสี่เท่านั้นแหละไม่ใช่ตนตัวไม่ใช่มนุษย์ตัดบุคคลตัวตนของเขาสักแต่ว่าธาตุเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุธรรมอันหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่ถือตัวละครไม่ถือตัวมันวางไม่ถือตัวแล้วมันก็สบายอันนี้หาว่าเขาจะมาพูดเราทั้งเรื่องเหยียดหยามรู้ถูกทั้งเรื่องร่างกายอันนี้ว่าตนว่าตัวของเราเนี่ยที่เรานึกถือยึดถืออยู่นี่เขาจะถือว่าสัตว์ตัวหนึ่งล่ะเขาพูดว่าสัตว์ซึ่งเขาเทียบแต่หมูหมาก็ดีงัวควายก็ดีเราก็ไม่ใช่หมูหมางัวมันก็สัตว์มันก็ก้อนดินก้อนหนึ่งธาตุสี่เหมือนกันพูดที่เขาพูดเขาก็เป็นธาตุสี่เหมือนกันแล้วไม่อะไรจะไปเครียดไปโกรธมันจะเกิดความอิจฉาริษยามาจากไหนมันจะเกิดความไม่พอใจที่มีมาจากไหนมันไม่มีหรอกมันเห็นเป็นธาตุสี่เสมอภาพกันหมดทั้งหมดสบายอันนี้ความที่ใจเราไปยึดนั่นเขาก็ยึดของเขาเราก็ยึดของเราอาการยึดมันได้อะไรอย่างเราไปยึดธาตุสี่มันก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเปล่าทั้งนั้นเนี่ยเรายึดมันต้องยึดแต่เป็นของเราแต่ธาตุสี่แท้ๆไม่ใช่ของเราท้องอยู่ในโลกอันนี้อันความยึดเนี่ยมันก็วางมันก็ปล่อยหายไปคราวนี้ที่เขายึดเนี่ยก็เหมือนกับเรายึดเหมือนกันที่เขามาว่าให้เราเนี่ยคือเขาไม่พอใจเลยเขาอิจฉาริษยาในประการต่างๆเขาว่าเราก็เหมือนกับเรายึดเราเห็นเราปล่อยความยึดเราไม่ยึดไม่ถือแล้วเราไม่เห็นเขายึดคราวนี้มันชักเกรงให้หัวเราะได้คราวนี้เราก็สบายใจนี่วิธีแก้ความโกรธเกิดขึ้นเราแก้อย่างนี้เรียกว่าเห็นตัวโกรธความโกรธแล้วก็เห็นมูลของความโกรธแล้วก็แก้ความโกรธได้นี่พระพุทธเจ้าท่านกล้าหาญพูดอย่างนี้เลยเทศนาโดยไม่เกรงใจใครเลยรู้ต้นตอแล้วก็รู้วิธีแก้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าเทศนาให้มากๆนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเทศมากฟังมากก็ไม่เป็นปัญหาเลยมันเป็นปัญหาสำคัญที่สุดก็คือความรู้แล้วหาอุบายแก้มันรู้ว่าไม่ดีแล้วก็หาอุบายแก้สิ่งที่ไม่ดีนะให้มันหมดสิ้นไปถ้าเห็นว่ามันดีแล้วสิ่งใดมันดีแล้วก็พยายามสร้างสมความดีนั้นไม่ฟังกันมากไม่ต้องเรียนกันมากหรอกเอาเถอะอะไรก็เอาถ้าแก้ได้ใช้ได้ทั้งนั้นน่ะสร้างสมมาเกิดมีขึ้นในแท้ใดนั้นมันกลงกันข้ามอย่างอธิบายเมื่อกี้นี้ให้เห็นว่าไม่ดีแล้วละใช่ละแล้วก็สบายใจแล้วก็รักษาความสบายใจนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมทรามอย่าให้มันเสื่อมคลายไปความสุขนั้นกลับมาเป็นของเราอันนั้นเรียกว่าเราอ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้คำคิดพีของพระพุทธเจ้าเลยมีประโยชน์เห็นว่าวันนี้เทศสรุปรวมพระธรรมที่กระจัดกระจายกันมาที่แสดงมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนั้นเป็นการเป็นการทั้งนั้นมันยังกระจัดกระจายกันอยู่ตอนนี้มารวมแห่งเดียวให้มันเป็นพระธรรมอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องไปส่งไปหาพระธรรมคำสอนในที่อื่นธรรมมีในตัวของเรานี่ครบมูลบริบูรณ์หมดระวังความคิดอาจจะมีแหวกแนวไปมันมากมีคือบางคนน่ะมันแหลมไปอีกแหลมมันก็ไม่แหลมไม่เข้าทางมันแหลมแหวกไปข้างนอกอีกเลยตัวตนคนเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่หรอกใครจะด่าจะว่าไงก็ช่างมันธาตุสี่หรอกใครจะทุบจะต่อยก็ตามมันตัวเนี่ยจะไปทุบไปต่อยใครก็ช่างหัวมันธาตุสี่หรอกไม่ได้อีกเลยแบบนั้นก็ไม่ถูกเลยการลำพังมันไม่ได้กิ้งไปเองได้ท่าสี่นี่คนเนี่ยมันมีตัวใจเลยบังคับมันไป จะไปลักขโมยของเขาไปชกไปต่อยเขากระทาตีหรอกนั้นมีบาปมีบุญอันนี้ไปใหญ่เลยทิฏฐิลึกในทิฏฐิแบบนี้เชตุตัตเตว่าเป็นธาตุสี่ห้าสัตว์ต่อชีวิตกระทาสี่เป็นของขาลักถอกงขโมยของเขากระทาสี่เป็นคนไปลักประพฤติแม้ที่สุดประพฤติผิดไม่ช้าจานคบสู้สู่ลูกสู่เมียเขาหรือสู่ลูกผัวเขาอะไรด้วยประการต่างๆก็ธาตุสี่แล้วเลยไม่มีบาปมีบุญแบบนี้ไม่ได้มันเลยขอบเขตไปถ้าหากว่าไม่มีตัวจิตมันไปไม่ได้ธาตุสี่ก้อนนี้ไม่เหมือนก้อนอิฐนี่ก้อนอิฐเนี่ยมันไม่เป็นบาปเป็นบุญจริงๆล่ะคนอื่นจะไปปาหัวคนใครก็ตามเถอะก้อนอิฐไม่ได้เป็นบาปหรอกไม่ได้ติดคุกติดตารางนะก้อนอิฐคนพุทธังหานะคนเอาก้อนอิฐไปปาทั้งหาคนนั่นน่ะเป็นบาปคนนั่นน่ะความทำชั่วมันก้อนอิฐก้อนนี้ก้อนดินก้อนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่มีใครปาเอาไปปานี่ตัวใจมันไปปาเขานี่ตัวใจนี่บังคับเขาเหตุนั้นตัวใจนี่มันพร้อมกันอยู่ในตัวในธาตุสี่นะจึงว่าธาตุสี่เพียงธาตุสี่อันเดียวแล้วทำประโยชน์อะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากายของเราเพียงแต่ธาตุสี่ท่านสอนเพื่อว่าให้รู้จักก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดสักแต่ว่าธาตุสี่เฉยๆเพื่อจะให้ละการถือตนถือตัวคราวนี้ท่านแสดงต่อมีขันห้าเอาจิตเข้ามารวมอีกธาตุสี่ตัวนี้จะดีจะชั่วมันต้องมีนามธรรมอีกธาตุสี่เพียงแต่รูปธรรมเฉยไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยอย่างดินธรรมดานี่ถ้าหากว่ามีคนไปทำหม้อทำไหนแล้วไม่ไปทำก้อนอิฐมันก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยจะจับจองไว้กว้างแสนกว้างเท่าไหร่ก็ตามเถอะถ้าคนไม่ไปสับสางไม่คนไปปลูกฝังอะไรต่างมันก็ไม่ได้ประโยชน์อันนั้นมันต้องมีอีกคนหนึ่งธาตุสี่คือตัวของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันมันต้องมีนามธรรมอีกคือตัววิญญาณเข้าไปครองในที่นั้นแล้วจึงจะมาปรุงธาตุสี่นี่แหละให้ทำความดีให้ทำความชั่วโดยประการต่างๆให้เกิดคุณงามความดีขึ้นให้เกิดความชั่วขึ้นอาศัยธาตุไอ้อาศัยตัวจิตตัวนี้จิตคือตัววิญญาณตัวนี้เป็นประธานแล้วค่ะนี่เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นมามันรู้สึกเมื่อเกิดเวทนาเกิดเวทนามาเกิดสัญญาคือความจำเวทนาคือความสุขความทุกข์ที่มันเสวยสุขทุกข์นั่นเรียกว่าเวทนาฉะนั้นมันเกิดความจำจำในสิ่งที่ดีมันก็พยายามที่จะทำดีต่อไปจำในสิ่งที่ชั่วมันก็พยายามที่ทำชั่วต่อไปผู้ทำชั่วเหตุนั้นจึงว่านามธรรมนั้นเข้ามาประยุกต์กันเข้ากับรูปธรรมแล้วยังค่อยสร้างคุณงามความดีต่อไปได้อันนี้คันที่จะต่อไปหาคุณงามความดีวิเศษที่ตัวยิ่งขึ้นไปแต่ในผลที่สุดทั้งรูปธรรมนามธรรมก็เป็นอนัตตาลงในสภาพเดียวกันหมดมันเป็นที่ตั้งของวิปัสสนาอีกเหมือนกันดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาถึงเรื่องอนัตตลักขณสูตรรูปังภิกขเวอนัตตารูปังภิกขเวนิจังแต่ว่าที่เราพูดกันนะพระไตรลักษณ์นั่นนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพูดถึงเรื่องของไม่เที่ยงเสียก่อนแล้วยังพูดถึงเรื่องกายนี่เป็นทุกข์แล้วยังพูดถึงเรื่องกายนี่เป็นอนัตตาธรรมดาคนมันเห็นได้ง่ายกันอย่างนี้คือเห็นเป็นของไม่เที่ยงใครๆก็เห็นทั้งหมดเรื่องทุกข์ใครๆก็เห็นทั้งหมดแต่อนัตตาเนี่ยเห็นได้ยากศาสนาสมัยครั้งพุทธก่อนๆทางพุทธกาลคือว่ามีพวกฤาษีพวกนักพจน์บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญสัพพธรรมต่างๆบำเพ็ญฌานสมาธิสมาบัติสอนกันหมดถึงเรื่องของไม่เที่ยงเรื่องทุกข์สอนกันได้แต่เรื่องอนัตตานี่สอนไม่ถูกสอนไม่เป็นขึ้นไม่เห็นมีศาสนาพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่เห็นอนัตตาที่เห็นหน้าตาเนี่ยเป็นตัววิปัสสนาแล้วเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาทั้งเรื่องอนัตตลักขณสูตรจึงว่ารูปังภิกขเวอนัตตาขึ้นอนัตตาก่อนเลยทีเดียวคือชัดเรื่องของไม่เที่ยงไอ้ของไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมก่อน รูปังพิขเวนัตตารูปัญจังจังพิขเวนัตตาภวิสสะนายิดังรูปังวาทายะสังวะถ้าหากรูปนี้เป็นของเราจริงๆจังแล้วต้องอยู่ในบังคับของเราว่าได้สอนฝังอันนี้ถ้ารูปมันไม่ใช่ของเรานี่มันยังเป็นไปเพื่อความวิปริณามแปรปรวนไปด้วยประการต่างๆผู้ที่ภาวนาทั้งหลายถ้าหากไปชัดด้วยตนเองแล้วนั้นจะเห็นตามแนวนี้ทีเดียวขึ้นนันตตาก่อนมดภาวนาลงไปถ้าเห็นชัดแล้วต้องชัดอนัตตาก่อนอันนี้จังต้องทีหลังทุกขังอันนี้จังต้องทีหลังนั่นแหละเป็นเครื่องวัดวิปัสสนาหนึ่งที่เราภาวนาที่จะเห็นว่าเป็นถูกตามแนววิปัสสนาหรือไม่จะเห็นในตรงนั้นถ้าหากเรายังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังอนัตตาอยู่กับปัญญาเหมือนกันได้เรียกว่าปัญญาขั้นสมถะถ้าหากปัญญาขั้นวิปัสสนาต้องเห็นอนัตตาชัดก่อนแล้วจึงค่อยมาเห็นในทุกขังอนิจจังอันเดียวกันนั่นแหละเห็นอันหนึ่งเรียกว่าเห็นปฏิวัติเรียกว่าเห็นอนุวัติคือเห็นตามอนุโลมเห็นอีกอย่างหนึ่งเห็นปฏิวัติคือมันกลับกันอันนี้ว่าอธิบายมายืดยาวกล่าวเป็นมากมายเดี๋ยวก็จะลืมหลักคือว่าตั้งหลักไว้คือตัวอนัตตาไอคือตัวธาตุอันเดียวนี่แหละให้เห็นชัดโดยตนเองเชื่อมั่นในตนเองแจ่มแจ้งในตนเองแล้วเป็นอนัตตาขึ้นมาก่อนฉะนั้นผู้เห็นอย่างนี้เป็นอันว่าเห็นตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราอ่านพระธรรมคำสอนพระองค์ถูกต้องจึงเป็นของหนาควรเชื่อและนำพระพุทธปฏิบัติเอาเองนี่การฟังธรรมเทศนาวันนี้เป็นวันสรุปรวมใจความของธรรมะทั้งปวงหมดตลอดพรรษาที่เทศนามาเพราะฉะนั้นทุกๆคนอย่าสุภาพกันหลงลืมว่าพระธรรมคำสอนมาอยู่ที่อื่นถ้าเข้าใจอยู่ในตัวของตนหากเรายังพิจารณาไม่เห็นหรือยังไม่ทันเป็นก็อย่าไปโทษพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่าเป็นของไม่ดีเพราะจริงๆก็เป็นของจริงอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วแต่เรายังไม่ทันทำไม่ทันถูกเราพยายามที่จะทำถ้ามันถูกต้องก็เป็นพอกันเรื่องพระธรรมมีครบบริบูรณ์บริบูรณ์หมดเหมือนกับหนังสือที่มีอยู่ในตู้ในคัมภีร์เมื่อเราอ่านไม่ได้จะไปโทษหนังสือว่าตัวเขามันเลอะเลือนหรือว่าเขาเขียนไม่ถูกพิมพ์ไม่ถูกแท้ที่จริงตัวของเราเองมันอ่านไม่ได้ถ้าอ่านได้แล้วถึงผิดบ้างพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะพากันตั้งใจ
1: ธรรมะสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าทุลละพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณได้นำเสนอศีลบารมีมาตามลำดับซึ่งเมื่อกล่าวโดยปริยายแล้วก็คือการสำรวมระหว่างกายวาจาแต่ว่าผู้ที่สำรวมจริงๆก็คือใจเพียงแต่ว่าอาการละเมิดศีลนั้นปรากฏแก่สายตาและการได้ยินได้ฟังของบุคคลอื่นเราจึงมักพูดว่าเป็นการสงบกายสงบวาจาแต่ที่จริงถ้าหากว่าใจเราไม่สงบอาการของศีลก็ปรากฏไม่ได้ศีลที่นำมาเสนอตามระดับนั้นพึงสังเกตว่าเป็นปริยายในการแสดงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มของบุคคลจะมีสถานะในพระพุทธศาสนาแตกต่างกันเราแบ่งกลุ่มพุทธบริษัทออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมีบทบัญญัติที่เรียกว่าอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหมายความว่าเป็นวิถีชีวิตแบบชาวโลกทั่วไปเพียงแต่ว่าทำยังไงให้คนเหล่านั้นสามารถควบคุมตัวเองเอาไว้ไม่ครองชีวิตแล้วสร้างปัญหาให้แก่ตนเองสร้างปัญหาแก่บุคคลอื่นจึงถือว่าเรื่องใหญ่ที่สุดและรองลงมาก็คือว่าทำยังไงเขาจะไม่สร้างปัญหาแก่คนอื่นขึ้นไปกว่านั้นก็คือทำยังไงเขาจะไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองซึ่งตรงนี้ที่จริงมันเชื่อมโยงระหว่างศีลกับสมาธิไปแล้วแต่ก็แสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนของการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ตามโครงสร้างของบารมีธรรมที่จริงบารมีธรรมก็คือกุศลธรรมทั้งปวงนั่นเองแต่ว่าการมาเกาะกลุ่มเป็นรูปของบารมีซึ่งเมื่อเราศึกษาไปเพียง 3-4 ข้อก็จะเห็นชัดว่ามันก็หมดแล้วกุศลธรรมส่วนเหตุนั้นก็หมดแล้วก็อยู่ในกลุ่มของบารมีเหล่านี้นี่เองวันปริยายของศีลซึ่งเป็นสิ่งที่โลกก็สัมผัสได้ก็มีการจำแนกแสดงไว้โดยวิจิตพิสดารวันก่อนมาพูดถึงกลุ่มของศีลนักบวชซึ่งก็มีอยู่เพียง4ข้อก็ได้กลุ่มศีลทั้ง4ข้อนั่นเองถ้าหากว่าเกิดวิบัติไปท่านก็เรียงเป็น4เหมือนกันแต่ว่าถือว่าเรียงที่ค่อนข้างแปลกคือจากการสังเกตในพระบาลีนั้นเอาความวิบัติระดับทิฏฐิไว้ข้อที่3ก็เรียกว่าศีลวิบัติคือความวิบัติของศีลก็มีอยู่2ช่วงใหญ่ช่วงหนึ่งก็คือวิบัติแล้วขาดจากพระไปเลยช่วงหนึ่งเป็นความบกพร่องของศีลที่สามารถแก้ไขแต่ยังไม่แก้ไขในข้อนั้นชื่อว่าท่านวิบัติไปในช่วงที่สองเขาเรียกว่าอาชีววิบัติและอาจารวิบัติคือความประพฤติการปฏิบัติตนของท่านมีความบกพร่องไปไม่เหมาะสมแก่สถานะของท่านเองบ้างไม่เหมาะสมแก่กาลเทศะบุคคลบ้างคือเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เสียในด้านอาจารแต่ว่าบางครั้งเราไปอยู่ในบางที่บางแห่งเนี่ยมันเสียหายนะเช่นสมมติว่าเราเป็นพระแล้วนั่งรับข่าวอยู่ในห้องเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรคือไม่ได้ผิดบาปอะไรแต่ถ้าเราไปนั่งรับข่าวไปในบ้านไปนั่งรับข่าวในที่สาธารณะมันก็ไม่ถูกต้องหรอกเพราะในเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าอาจารวิบัติมันเป็นการปฏิบัติสำรวมระวังให้เหมาะควรแก่สถานภาพของตนเองและในกรณีนี้ก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะพระภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีแต่กระจายทั่วไปถึงพุทธบริษัททั้งหลายที่จะต้องรักษากิริยามารยาทจะต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนที่เหมาะควรแก่กรณีนั้นระยะบางครั้งมันไม่ได้ยาวอะไรเป็นระยะเวลาสั้นๆเช่นมาการเสด็จมาของเชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายผู้ใหญ่ในการเสด็จมาของสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยมันก็มี
รูปแบบที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาก็เป็นช่วงสั้นๆแต่ก็ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายที่เป็นองค์รวมถามว่าเสียหายสากลไหมไม่สากลหรอกนั่นขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นเหล่านั้นเราเห็นว่าอย่างราชวงศ์ของต่างประเทศแม้แต่ราชวงศ์อังกฤษเองนะก็ไม่ค่อยจะหรูหราฟูฟ้าอะไรดูการถ่ายทอดในสมัยที่เจ้าหญิงแดน่าที่วงคตเนี่ยจะกว่าจะจานแล้วก็มาแค่รถสามคันแล้วก็ไม่ค่อยมีพิธีติดต่อมานั่นก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของเขาจารีตของเขาก็กำหนดไว้อย่างไงเนี่ยก็เป็นเรื่องของตรงนั้นแต่ผิดถูกตามกฎเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้และประการที่สามนั้นเรียกว่าอาชีวะวิบัติไม่ใช่ทิฏฐิวิบัติก่อนนะคือเป็นความคิดเห็นที่มีไปลากลัดเคลื่อนบางอย่างมันเป็นเรื่องของศีลด้วยเช่นสมมติว่าการตีความพระวินัยปัญหาของพระวินัยนั้นที่จริงพระเจ้าทรงประทานหลักไว้แล้วที่เราเรียกว่ามหาประเทศทั้งสี่เนี่ยคือถ้าเราไม่ดันทุรังกันเกินไปไม่มีอะไรขัดแย้งหรอกเพราะสัมปัญญุตญาณนั้นลงตัวคือมาเคยตั้งข้อสังเกตเสมอว่าศาสดานั้นเป็นยอดมนุษย์แต่ศาสนิกนั้นมันมีความลดหลั่นกันลงมาแล้วก็พื้นฐานจิตอัตยาศัยความรู้สึกศรัทธาต่อศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเรียกว่ามีความยิ่งย่อนแตกต่างกันการตีความเข้าข้างตัวเองเนี่ยจึงมีอยู่เป็นนั้นมากแต่คนเหล่านั้นจะได้ผลเป็นความดีระยะสั้นแต่จะได้ทุกระยะยาวต่อการมองชีวิตในแง่ของสังสารวัฏคือแง่ของกฎธรรมชาติเนี่ยการเกิดมาแต่ละชาตินั้นเป็นช่วงสั้นๆ นิดเดียวถ้าทำให้ดีแล้วก็ปลอดภัยในชาตินั้นๆแต่ถ้าทำไม่ดีแล้วก็มันเสียหายไปถึงชาติหน้าแล้วก็เป็นกาบาปที่ลูกหลานรุ่นหลังจะต้องรับเอาด้วยการระมัดระวังในเรื่องนี้เอาก็จริงมันไม่ใช่เฉพาะชาติก็ทำนองคล้ายๆกับเราขับรถเป็นระยะเวลาไม่เท่าไหร่เอาตีซะว่าขับรถสัก2กิโลแต่พอดีมันขาดความระมัดระวังมันประมาทแล้วก็ไปเฉียวไปชนคนเกิดบาดเจ็บล้มตายทีนี้เสียหายมากเลยว่าชีวิต2ขับรถ2กิโลเมตรเนี่ยก็เรียกว่าสักเท่าไหร่ล่ะก็สัก 2-3 นาทีนะฮะแต่ว่ามันทำลายอนาคตทางอนาคตทำลายชีวิตทั้งชีวิตเพราะการแสดงความคิดความเห็นบางครั้งเนี่ยมันเป็นความเห็นระยะสั้นแต่พอเห็นไปแล้วเนี่ยปฏิบัติตามที่ตนเห็นเนี่ยมันมีทุกระยะยาวที่ท่านเรียกว่าความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดผลและความเห็นที่วิบัตินั้นก็คือวิปลาสคลาดเคลื่อนจากกฎเกณฑ์ความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาที่เห็นว่าการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทุกอย่างการพูดทุกอย่างของคนนั้นไม่มีผลเป็นบุญเป็นบาปคนที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามก็ไม่มีเป็นความเห็นที่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิระดับที่บางอย่างก็ปิดประตูสวรรค์นะบางอย่างก็ปิดประตูนิพพานไปเลยตอนนี้ก็ถือว่าพอคิดผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดมันก็ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับรถที่มันฉลับออกไปแล้วก็ดึงกลับไม่ได้ก็ตกถนนกลิ้งไปสกีตลบแล้วก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวทีละคนในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ลองสังเกตว่าทิฏฐิที่วิบัติไปเนี่ยบางครั้งมันค่อนข้างแรงคือหมายความว่าถ้าท่านลดลงมาอีกนิดเดียวเช่นคาสเตอร์สาติที่ถือว่าไอ้วิญญาณเนี่ยมันล่องลอยไป
แล้วก็จนถึงกับไปเข้าไปรวมกับอะไรสักอย่างหนึ่งตามที่ท่านเชื่อนะซึ่งถ้ามองในแง่ของภาษาธรรมดาประจับใบที่มีเกศยังมีกรรมก็นำให้ชีวิตต้องล่องลอยไปตามกระแสของกรรมมันก็ไม่ได้แปลกนะคือถ้าพูดถึงระดับของโลกิยะแล้วไม่ใช่แปลกอะไรแต่พอพูดถึงระดับโลกิยะแล้วมันก็ผิดโลกุตระแล้วมันผิดโลกุตระระดับนิพระดับอรหันต์นะระดับพระอรหันต์คือท่านพูดเรื่องพระอรหันต์แต่ว่าท่านอธิบายเป็นระดับของโลกิยะคือพูดเรื่องคนไม่มีกิเลสแต่อธิบายเป็นเรื่องคนมีกิเลสหรือแม้จะอธิบายว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในดินแดนแห่งใดแห่งหนึ่งชื่อยังไงก็ช่างเป็นความสุขตลอดการยาวนานเราอย่าพูดนิรันดรตลอดการยาวนานเนี่ยถามว่าถูกไหมถามว่าพูดเรื่องอะไรล่ะถ้าพูดเรื่องพระอรหันต์หลังตายก็ไม่ได้แต่มันผิดแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นจากพระอรหันต์ลงมานะใครก็ได้พระอนาคามีพระตักกตาคามีพระโสดาบันได้ว่าลงมาเลยหลังจากตายไปแล้วก็ไปสถิตอยู่ในดินแดนชื่ออะไรก็ตามเป็นความสุขตลอดการยาวนานถามว่าถูกไหมก็ถูกนะแต่ไม่ใช่นิพพานที่แท้จริงในความหมายของพระพุทธศาสนาท่านนั่นเองเพราะไอ้ประเด็นทิฏฐิเนี่ยมันบางทีมันก็เฉียวกันอยู่นิดๆแต่หน่อยแล้วเกิดไปคาบเกี่ยวกันขึ้นแล้วเกิดสื่อสารไม่ได้บางทีก็เตลิดเปิดเปิงไปจนถึงว่าสามารถที่จะกลั่นอาหารของมนุษย์เนี่ยให้เป็นอาหารชิดไปถวายพระพุทธเจ้าในดินแดนอะไรก็ตามนะก็เรานึกว่าเราเก่งนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เก่งนะคือถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็มีสถานะเหมือนกับผีเหมือนกับเจ้าเหมือนกับอะไรที่รอเครื่องเส้นอยู่เนี่ยเทวดายังกินทิพยสมบัติเทวดานะยังเสวยทิพยาหารเลยทิพกยาหารอาหารทิพเลยพระพรหมยังมีปีติเป็นอาหารนะต่ำกว่าพระพุทธเจ้านะลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้ามันต้องรอให้คนกลั่นน้ำพริกปลาทูไปให้กินเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลไปยิ่งจริงๆเลยแต่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปพูดถึงสามัญชนที่ตายไปแล้วนะเราทำบุญที่กุศลส่งไปให้ถามว่าถูกต้องไหมก็ถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นการพูดระดับไหนแต่นั่นเองเพราะทิฏฐิเนี่ยถ้ามันเกิดวิบัติแล้วเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วข้ออื่นเนี่ยจะวิบัติตามไปด้วยเพราะอะไรเพราะพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหลายที่แสดงออกมาโดยการทำก็ดีโดยการพูดก็ดีเนี่ยแม้แต่ความคิดความเห็นก็ดีเนี่ยมันก็มาจากจิตใจคือมาจากเราเห็นอย่างไรเราคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็เราทำไปตามที่คิดเราพูดไปตามที่คิดคือมันสืบเนื่องมาจากความเห็นของเราเพราะทิฏฐิจึงปรากฏเอาไว้ในที่ต่างๆไปดันมากให้เรามัดระวังอย่ามันวิบัติจับหลักเอาไว้อย่างสิบข้อที่ว่าตะกี้เนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสารสูตรแก่หมู่ชนชาวมาบ้านแถวบ้านมหาสารานะฮะในอปนักสูตรทรงแสดงว่าเรื่องทั้งสิบเรื่องเนี่ยมันมีอยู่โดยแท้การให้ทานมีผลการบูชามีผลวิธีกรรมต่างๆมีผลพ่อมีคุณแม่มีคนโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วนั้นมีผลสัตว์ที่ตายไปแล้วเกิดนั้นมีท่านผู้รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลหรือรู้ตามนั้นมีอยู่ก็ทรงแสดงว่าใครก็ตามที่เห็นว่ามีความเห็นก็เป็นสมาธิใครคิดว่ามีความคิดก็เป็นสมาสังกัปปะใครพูดก็มีคำพูดก็เป็นสัมมาวาจาใครแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ถือตามเชื่อตามว่าสิ่งทั้งสิบประการนี้มีอยู่เขาชื่อว่ามีวาทะคล้อยตามพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกจะประสบบุญเป็นอเนกแต่ถ้าพวกที่ค้านเนี่ยความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะพูดก็เป็นมิจฉาวาจาแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ถือตามปฏิบัติตามก็ได้ชื่อว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระหันทั้งหลายในโลกจะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นอันมากทิฏฐิบางอย่างเนี่ยมันเราไม่มีกำลังมากพอมันต้องเกาะอิงศรัทธาคือเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตัวเนี้ยเรา
ไม่รู้เราไม่ได้สัจจรู้พระเจ้าสัจจรู้ก็ว่าไปตามพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนหนึ่งก็กินก็บอกว่ารสชาติเป็นอย่างนั้นเราก็บอกว่าท่านผู้นั้นก็กินมานะเขาบอกว่ารสชาติเป็นอย่างนั้นเราไม่เถิดนะฮะเราบอกตามที่ได้ยินมาแต่ถ้าเราไปปฏิเสธทั้งๆที่เราไม่ได้กินก็แสดงว่าเราเท็จด้วยประสบบาปกรรมเพราะการพูดเท็จข้อต่อไปนั้นก็คืออาชีวะวิบัติหมายความว่าการประกอบอาชีพการเลี้ยงชีพเนี่ยมันการแสวงหาการได้มาการถือครองการบริโภคใช้สอยการจำแนกแจกจ่ายต่างๆเนี่ยมันไปมีปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอาชีวะวิบัติแต่วิบัติที่แรงเนี่ยคือว่าการแสวงหาการได้มาการครอบครองเพราะการบริโภคใช้สอยเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยนะเช่นสมมติว่าโยมเอาของหนีภาษีมาถวายพระอย่างเงี้ยพระจะไปรู้ได้ยังไงก็ทำมาเป็นอาหารเนี่ยพระก็รับพระก็ฉันได้ตามปกติพิสัยแต่ถ้ารู้เนี่ยไม่ฉันหรอกแต่ปัญหาว่าบางทีเราไม่รู้จริงๆก็ต้องฉันไปนั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาชีววิบัติมันจึงหนักไปในช่วงของการแสวงหากับการครอบครองสิ่งที่ได้มาในทางไม่ชอบธรรมและการบริโภคเอการได้มานะฮะการครอบครองสามช่วงการครอบครองมันก็เหมือนกับการแสวงหาเห็นไหมเหมือนก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองก็ผิดจำหน่ายจ่ายแจกยาเสพติดมันก็เหมือนกันนะแต่ว่ายาเสพติดนั้นผู้บริโภคผิดด้วยซึ่งเรามองอีกทีหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะไอ้วิจารณญาณบางอย่างเนี่ยมันต้องคิดเหมือนกันวันก่อนไปดูข่าวเล็กๆแต่ไม่ได้อ่านพาดหัวคืออ่านแล้วมันฟอประเด็กเล็กๆอายุเท่าไหร่10เท่าไหร่11ขวบอะไรเนี่ยแม่ก็เป็นเอดยายก็เป็นอัมพาตเด็กก็ดิ้นรนหาสตางค์มาเลี้ยงผลสุดท้ายก็ต้องไปขายยาเสพติดเด็กขนาดนั้นมันไม่ประสีภาษาอะไรหรอกแต่แกจะทำยังไงจึงจะได้สตางค์มาเลี้ยงแม่กับยายแกตอนนั้นเองแล้วก็จับได้ก็เพียงไม่กี่เม็ดถามว่าผิดกฎหมายไหมก็ผิดแหละแต่ว่าเด็กอ่ะมันเด็กยังเรายังเขายังไร้เดียงสาอยู่อย่างที่ข่าวเมื่อต้นเดือนที่พูดถึงเด็กที่สหรัฐอเมริกาอายุเท่าไหร่6ขวบไปยิงเพื่อน6ขวบตายก็นึกไม่ออกอ่ะเด็ก6ขวบแล้วก็ศึกษาภูมิหลังเนี่ยภูมิหลังเธอแย่มากเลยสภาพแวดล้อมบีบคั้นเธอไม่รู้อะไรมาเกิดท่ามกลางความมืดบอดจริงๆแล้วเธอบอกว่ามันต้องการขู่เพื่อนนะต้องการขู่เพื่อนแต่ก็จับปืนติ่นปืนก็ลั่นโครงไปอันนี้ก็คือผู้เยาว์ผู้เขาเนี่ยคือถ้าเยาว์เต็มยศกันมันก็ลำบากกันนะประคนเหล่านี้ที่จริงเนี่ยมันควรจะอบรมสั่งสอนแนะนำตักเตือนเพื่อไม่ให้เป็นการทำลายอนาคตของเธอทั้งอนาคตคือถ้าจับมันก็จับไปเลยจับที่มันใหญ่ๆที่แรงผิดจริงๆไปไล่จับเด็กทีละเม็ดสองเม็ดจู่มันก็ถูกนั่นแหละในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่านึกถึงวิจารณญาณในเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องต้องคิดนะต้องคิดคือว่าการปฏิบัติงานบางอย่างเนี่ยมันถูกต้องตามอำนาจหน้าที่คือมันเป็นความรู้สึกซ้อนภาพนะเคยรับการนิมนต์ไปในสถานที่หนึ่งในหลวงเสด็จด้วยนะในหลวงเสด็จเปิดงานตรงนั้นเขาก็มานิมนต์เราเขาก็รับเราไปพอถึงเวลาในหลวงท่านเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้พระกลับก่อนท่านนั้นเตรียมไว้เพื่อทรงเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งอีกชั่วโมงกว่านั้นจึงจะเสด็จปรากฏรถกล้าเขาไม่ให้ออกมาก็ปล่อยเข้าไปในป่าโอ้ยไป
ผจญปัญหากันกว่าจะออกถนนใหญ่ได้เนี่ยอาการสาหัสเราก็นึกว่าเออเขานิมนต์เรามานะเราไม่ได้มาเองแล้วรถเองเราเป็นคนรถราชการคนขับก็เป็นข้าราชการแล้วคนถนนที่ไม่ให้ไปก็เป็นถนนของราชการแล้วคนที่ห้ามก็เป็นราชการเออมันก็แปลกดีเหมือนกันก็เป็นความรู้สึกที่ยังมองในแง่ของวิจารญาณการเรียกภารกิจเนี่ยก็ได้อำนาจหน้าที่การใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยมันใช่ยังไงที่อาชีวะเราไม่เสียหมายความสถานภาพการครองชีวิตเราเนี่ยไม่เสียบางทีมันซื่อจนมีปัญหาเคยไปที่หนึ่งเหมือนกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเหมือนกันนะเราก็นิมนต์ไปตำรวจไม่เข้าเขาก็เห็นว่าเรามีพัดวางอยู่นะแล้วเขาก็นิมนต์มาในงานตรงนั้นตำรวจไม่เข้าไปมาก็ให้รถจอดแล้วก็หมุนกระจกลงมาบอกว่าคุณไม่ให้เข้าก็ดีนะอาตมาจะกลับวัดแต่คุณต้องรับผิดชอบนะเขามีการหลวงนิมนต์อาตมามาอาตมาก็มาแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เข้าเลยมาขอกลับวัดเขานิมนต์ครับนิมนต์อันนี้มันต้องไปพูดต้องไปว่ากันแต่ว่าพระบางองค์ในท่านเกรงใจนะท่านยอมเดินอาตมาไม่เดินนะคือเขาไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาห้ามเราไม่ให้เข้าเพราะเราไม่ได้อยากมาเองเรามาทำหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่หน้าที่เหล่านี้มันต้องประสานกันต่างคนต่างทำหน้าที่เรามาทำหน้าที่แต่เขาไม่ให้เราเข้าไปทำเดี๋ยวเขาไม่มีสิทธิ์ห้ามเราซึ่งเขาเองจะต้องมีวิจารณญาณเพราะเขามาจัดการจราจรนิดหน่อยเท่านั้นเองช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแล้วเราก็มาทำงานช่วงสั้นๆเพราะในการอาชีวะเนี่ยการปฏิบัติภารกิจตามภาระหน้าที่เนี่ยมันมีความละเมียดละไมในตรงนั้นคือไม่ใช่ว่าขีดเส้นตรงลงไปเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นสีถนนชัยมากไปอ่ะนะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องช่วงของการปรารถนาการแสวงหาการได้มาการครอบครองการไปพบใช้สอยทำยังไงอย่าให้มีปัญหาตัวอย่างนี้เป็นเรื่องระดับศีลแต่ว่ามันมีความประณีตยิ่งขึ้นนะเพราะว่าถูกคุมด้วยความเห็นคือทิฏฐิไปด้วยซึ่งหมายความว่าถ้าทิฏฐิมันเกิดวิบัติไปเนี่ยศีลก็วิบัติความประพฤติก็วิบัติอาชีวะก็วิบัติแต่ถ้าศีลยังอยู่ไม่ใช่ถ้าทิฏฐิยังอยู่ทิฏฐิยังเป็นสมาธิทิฏฐิอยู่อย่างอื่นมันก็ไปได้ดีต้องฟังทนายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3.30 นาทีถึง 23.00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 น.ใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 น.กราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.กราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารทำอนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803 ดีเจสด 084-593-2698

ิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทงามตำบลไทงามอำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

0: ื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ธรรมิกถาในวันวิสาขบูชาก่อนฟ้าสางวันที่14พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
2: มีอะไรมากมืดมนนักท่านผู้มีบุญญาบารมีแต่เก่าก่อนได้ยินได้ฟังอาจจะเข้าใจอาจจะนำไปปฏิบัติที่บ้านที่ช่องวัดวาอารามท่านอาจจะก้าวหน้าไปสู่อริยวัตถิบุคคลผู้นำไปสู่ความเจริญเป็นอริยเจ้าอย่าลืมนะพระอานนท์ที่ท่านเป็นเพียงพระโสดาบันพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปท่านก็เป็นเพียงโสดาบันแต่ก่อนท่านแสดงธรรมละเอียดอ่อนปาณีตชี้ชัดผู้คนทั้งหลายฟังไม่เบื่อกำลังจะฟังอยู่ก็จบซะแล้วคนทั้งหลายฟังธรรมของพระอานนท์นำไปสู่การปฏิบัติเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เยอะแยะไปแต่ท่านก็ยังอยู่ตรงนั้นเพราะหน้าที่ของท่านมันมากแน่นอนว่าท่านมาถึงนี้ท่านจะไปเหมือนกันที่โน่นที่เป้าหมายที่สูงสุดแต่หน้าที่ของท่านยังต้องทำอย่างหนักหน่วงจึงดูแลเหมือนคนที่อยู่ในความมืดเป็นคนตาบอดซะก่อนแล้วถือตะเกียงให้พวกตาดีมองเห็นหลุมเห็นขวากเห็นหนามแล้วก็อาศัยแสงสว่างจากคนตาบอดนั้นอาตมามีความพอใจถ้าจะเป็นตาบอดถือตะเกียงก็จะพอใจให้ท่านผู้ตาดีทั้งหลายได้รับแสงสว่างจากตะเกียงนี้แล้วก็จุดต่อถือส่องทางไปไหนก็ไปเถิดไปสู่ความปลอดภัยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะเป็นอย่างไรและจะจัดการอย่างไรกับชีวิตอันนี้จึงไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะตอกจะย้ำที่จะซ้ำจะเตือนที่จะสั่งจะสอนคิดว่าจำนวนมากหลายร้อยคนจะมีคนที่เข้าอกเข้าใจสักคนหนึ่งก็ยังดีเมื่อกี้เราได้ปรารภกันมาถึงชีวิตในบทเพลงแห่งอริยเจ้าแห่งอริยชนที่กล่าวมาให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดชีวิตทางกายเปรียบเสมือนรถคันหนึ่งที่อาศัยองค์ประกอบชิ้นส่วนประกอบกันเข้าดังที่เราสวดมากายนี้อาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยไฟอาศัยลมผสมกันเป็นมหาภูตรูปเหมือนรถอาศัยล้ออาศัยคัดซีอาศัยเครื่องยนต์อาศัยองค์ประกอบพวกเก๋งพวกประตูรวมกันเข้าเป็นรถยะถาหิอังคสัมภาราโหติสัทโธระโถอิติอาศัยการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถจึงมีขึ้นได้อันนี้เป็นเครื่องเปรียบชีวิตด้านกายภาพชีวิตที่เป็นรูปธรรมเรานั่งหายใจเข้าหายใจออกนี้เอาลมเข้าเอาลมออกอีกหน่อยเราก็จะได้กินข้าวนั้นเอาดินเข้าไปแล้วก็เอาออกมาอีดื่มน้ำเข้าไปเป็นไอออกมาปัสสาวะออกมาดินน้ำไฟลมไหลเข้าไหลออกวนเวียนสุทธิธรรมาปวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปวันก่อนวันที่11เริ่มต้นวันที่11กลางคืนอาตมาได้ไปแสดงธรรมในเมืองญาติโยมคนจีนอายุยืนมากอายุ91ปีมาจากสัวเถาพาลูกพาหลานต่อสู้มาจนมาเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในพื้นแผ่นดินไทยบัดนี้ล้มหายตายไปลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองมานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมอาตมาก็เป็นไข้อยู่ก็อดสาไปญาติโยมมาทางนี้ก็มากไปเห็นเขามากันเต็มและเขาก็มี โรงศพเขาก็มีผ้ายันเขียนเป็นถ้อยคำเป็นถ้อยคำภาษาจีน 4-5 คำอาตมาก็ไปนั่งดูเออมันก็ดีเหมือนกันนะนี่เขากำลังสอนเรื่องชีวิตอาตมาถามพวกเจ้าภาพลูกหลานว่าอันนี้เขียนไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าไม่รู้แต่มันมีความหมายลึกมากลึกมากแต่ไม่ออกอ่านไม่ได้เขาว่าอย่างนี้อาตมาก็เลยขึ้นไปแสดงธรรมว่านี้แหละคือธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติเรามีชีวิตอยู่คือดินคือน้ำคือไฟคือลมเมื่อเราตายไปลมหายใจก็กลับคืนไปเป็นลมน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างๆก็จะขึ้นอืดไอระเหยขึ้นไปรวมกันเป็นเมฆเป็นฝนเป็นน้ำเหลือนั้นก็ยุบลงเป็นดินส่วนไฟกับลมก็ไปพร้อมกันเมืองจีนตั้งแต่จางจื้อเหลาจื้อเม่งจื้อบักจื้อของจื้อเขาถือมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเต๋าเรามาจากเต๋าแล้วจะคืนไปสู่เต๋าเต๋านั้นก็คือธรรมชาติคือดินคือน้ำคือไฟคือลมไม่รู้จะเรียกอย่างไรก็เลยเรียกชื่อว่าเต๋าเมื่อมีผู้ใดตายไปนักปรัชญาเมธีมหาปราชญ์เมืองจีนเขาก็สอนให้รู้จักเต๋าเขียนเป็นผ้าห้อยไว้ไม่กี่คำเขาจะเขียนไว้ว่าที่ทีอืออัวเป็นแซ่หกคำที่ทีอืออัวเป็นแซ่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างฟ้าดินกับอัวกับฉันเป็นหนึ่งเดียวมันใช่อาลัยเป็นอังเดียวกันเขาว่าอย่างนี้ทั้งฟ้าทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมกับเรานี่เป็นอันเดียวกันนี่จิตใจที่ละเอียดลึกมันมองเห็นเมื่อเราตายปั๊บพระพุทธเจ้าก็ดีเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายนางภิกษุณีที่กล่าวมานี้ก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนรถคันหนึ่งอาศัยองค์ประกอบแยกออกไปก็ไม่มีคำว่ารถเอาดินออกไปเอาน้ำออกไปเอาไฟออกไปเผาทิ้งเสียแล้วความเป็นร่างกายความเป็นคนความเป็นสัตว์ก็หมดไปอันนี้ส่วนทางร่างกายทีนี้ส่วนทางจิตวิญญาณไม่หยุดเพียงแค่นั้นเมื่อร่างกายแตกสลายทำลายไปปฏิสนธิเมื่อวานนี้เราได้พูดแล้วว่าปฏิแปลว่าอีกก็ได้แปลว่าใหม่ก็ได้สนธิแปลว่าต่อวิญญาณกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดก็จะไปต่อไหมปฏิสนธิวิญญาณภาษาบาลีท่านเรียกคำหนึ่งที่ชัดเจนมากท่านบอกว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณณอัพโพฉินนังยังไม่ขาดยังไม่ถูกตัดขาดอิทะโลเกปะระโลเกอุปปัฏยิตสามิยังเข้าไปยึดมั่นอยู่ในโลกนี้ยังก็ไปยึดมั่นอยู่ในโลกอื่นกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดก็ต้องไปเกิดตรงนี้แหละเราก็เลยได้ยินคำเปรียบเทียบให้เห็นชัดเข้าไปอีกว่าเหมือนกับพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในแผ่นดินย่อมงอกขึ้นเพราะอาศัยแผ่นดินอาศัยน้ำอาศัยชุ่มชื้นอบอุ่นอาศัยยางยางของพืชเปรียบเหมือนตัณหาเมื่อกี้เราพูดว่าตัณหามีสองชนิดตัณหาพาดีตัณหาพาชั่วตัณหาพาให้เรามาทำคุณงามความดีนี่ตัณหาฝ่ายบุญเรียกว่าปุญญสิเนหายางแห่งบุญตัณหาฝ่ายชั่วปาปะสิเนหายางแห่งบาปเมื่อวันก่อนวันที่12ฝนตกดึกพวกเราตื่นมาตี 2:25 นาทีระฆังลั่นอาตมาตื่นมาตี 1:25 นู่นพวกนั้นเอายางบาปโคมติดหน้าผากตื่นก่อนพวกมาปฏิบัติธรรมอีกไปหาฆ่าสัตว์ท่ามกลางฝนนั่นเขาก็ขยันเหมือนกันเขาก็เอาบาปยางบาปพ่อโคมไปจึงบอกว่าอุโหปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอีทะ เมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนี้แลจักติดตามเขาไปเขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนบุญและบาปนี้จะเป็นยางเข้าไปในเมล็ดของพืชคือวิญญาณังพิชังวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพืชตัณหาสิเนหอตัณหาที่พาทำบุญที่พาทำบาปนี่คือยางกรรมังเขตตังกรรมคือการกระทำใดๆด้วยเจตนากายวาจาใจเปรียบเสมือนแผ่นดินเมื่อแผ่นดินมีเมื่อวิญญาณเป็นพืชมียางคือตัณหามีขึ้นเมื่อนั้นพืชก็งอกขึ้นชีวิตก็เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยอำนาจแห่งตัณหามีคนเข้าใจอย่างนี้นะว่าวงจรของชีวิตเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายได้เกิดมาพบกันในวันนี้ก็เพราะเหตุปัจจัยเยื่อใยยางแห่งจิตแห่งใจส่วนที่มันดีมันงามอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เคยกระทำร่วมกันมาแต่ก่อนหรือมิฉะนั้นก็เป็นเยื่อใยยางใหม่ที่เราจะเริ่มปลูกฝังผูกพันด้วยกันมันมีเก่ามีปุริมามีปัจฉิมาอัญญมัญญาเวลาคนตายพระท่านสวดยอดมุกไปถึงตนหนึ่งก็จะมีว่าปุริมาปุริมา

นาปาจโยทั้งบาปทั้งบุญก่อนก็ดีหลังก็ดีทั้งดีทั้งชั่วใหม่ก็ดีเก่าก็ดียังจะเป็นปัจจัยส่งทอดให้เกิดซึ่งกันและกันขึ้นมาดีทำให้เกิดชั่วขึ้นมาชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดดีขึ้นมามันสลับซับซ้อนมากบางคนประพฤติดีช่วยฟังให้ดีอีกนะว่าตนเองดีมากก็เลยกลายเป็นชั่วเพราะความดีนี้เองทำให้เราหลงตัวหลงตนเลยกลายเป็นคนชั่วเป็นพระขึ้นมาเข้าใจว่าตนเองปฏิบัติดีเลวคณะของเราดีคณะอื่นไม่ดีเลวซ้ำไปเห็นใครก็เกินดูถูกดูมินติชินมินทาจนลืมไม่ตาปานีลืมว่าทุกคนก็อยากดีอยากปฏิบัติดีอยากเป็นคนดีแต่เหตุแต่ปัจจัยสภาพแวดล้อมยังไม่พร้อมท่านผู้นี้ก็เลยมีวิวัฒนาการทางจิตมาระดับนี้น่าสงสารน่าเมตตาปานีถ้าควรแก้ไขควรได้ช่วยเหลือกันได้ก็น่าจะดีป่าเลยหลงว่าตนเองดีเสียแล้วไม่ต้องพูดแต่พระแม้แต่โยมโยมบางองค์อยู่วัดนี้บางคนอยู่วัดนี้ก็มาเข้าใจว่าแต่พระวัดนี้ดีโยมวัดนี้ดีไปหาวัดอื่นว่าแต่เขาไม่ดีไปหมดเลยเอาไปเอามากลายเป็นตนเองไม่ดีตนเองก็เลยกลายเป็นทุกข์ตนเองก็เลยกลายเป็นชั่วชั่วเพราะดีดีทำให้เกิดชั่วชั่วทำให้เกิดดีบางคนไปไหนเขาก็ว่าเราไม่ดียังไงยังไงเขาก็ว่าเราไม่ดีก็เลยอาศัยความไม่ดีนี้แหละมาเป็นเครื่องตักเตือนอาตมานี่บวชแบบโบราณบวชแบบโบราณบวชแบบโบราณไทยเดิมนู่นคือบวชแบบมหานิกายเก่านั่นทีนี้พอมาถึงตรงนี้มหานิกายไม่ดีเขาว่ามหานิกายไม่ดีค่านิยมตกต้องบวชเป็นธรรมยุทธ์จึงดีแต่อาตมาคิดว่าไหนๆมันก็ไม่ดีแล้วไหนๆมันก็ไม่ดีแล้วเอาเธอ

มันไม่ดีนะครูบาอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรมันดีเราก็ทำกับท่านได้ท่านคงไม่ห้ามพระพุทธเจ้าก็คงไม่ห้ามว่าอย่าไปทำเหมือนพวกนั้นนะอย่าไปทำเหมือนพวกนี้นะพวกไหนดีเรามองดูเป็นตัวอย่างกัลยาณมิตรตาเอามาเป็นที่ปรึกษาเอามาเป็นพี่เลี้ยงเอามาเป็นครูบาอาจารย์ก็ทำให้มันดีเสร็จแล้วก็ย้อนคืนไปสู่หลักธรรมของพระพุทธเจ้ากัมมังวิชชาจะธรรมมาจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตมัจจานะสุสตินะโคเตนะนะทะเนนวากรรมคือการกระทำวิชชาคือความรู้ความเข้าใจในการกระทำอย่างถูกต้องธรรมคือการประพฤติปฏิบัติให้ในกายในจิตในเนื้อในตัวมีธรรมมีสมาธิสิงสมาธิปัญญาขึ้นสีลังความเป็นผู้มีศีลชีวิตมุตตมังสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความอุดมแก่ชีวิตเอเตมัจจานะสุสติสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เพราะทำเหล่านี้นะโคตเตนะนะทะเนนวาไม่ใช่จะบริสุทธิ์เพราะโคตเพราะทรัพย์ไม่ใช่จะบริสุทธิ์เพราะว่าบวชในหมู่ดีในนิกายดีไม่ใช่จะบริสุทธิ์ว่าเกิดในตระกูลดีแล้วดีรุ่งเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์ถ้าทำไม่ดีก็ไม่บริสุทธิ์ดังที่เราเห็นในโลกที่ผ่านมาประเทศไหนๆก็มีพระราชามหากษัตริย์แต่ท่านเหล่านั้นเมื่อไม่ตั้งมั่นในธรรมก็ไม่สามารถจะอยู่ในจิตใจของมหาชนได้พระมหากษัตริย์ไทยเราแม้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรใครก็เคารพเชิดชูบูชาอาตมาไปประเทศลาวไปแสดงธรรมหนุนผาตั้งวังเวียงเมืองชัยธานีเมืองทุลคมแก้วอุดมเมืองพลหงชาวเมืองนู้นพากันเชิดชูบูชาเห็นมีรูปของฟ้าเทพรัตนสุดาจะเป็นพลดีจะเป็นพลจบจะเป็นพลงามมาห่อนเมืองลาวหรือเกือกบวกลูกมาท่านไม่ยังเกือกบวกคนเราไม่รู้จักภาษาลาวดั้งเดิมเกือกบวกคือมันมีน้ำอุ่นมีสายน้ำอุ่นไหลออกมาคนเข้าไปอาบน้ำร้อนน้ำอุ่นฟ้าเทพไปถึงไปหาประชาชนไปเยี่ยมไปเยือนไปถึงตรงนั้นท่านก็เสด็จลงทรงน้ำอาบแล้วก็เกลือกทรายเกลืออะไรประเทศลาวก็เกลือกบวกลวดมหอดว่าฉันคักขนาดว่าฉันเขาก็เลยรักเขาก็เลยพอใจดูไปไหนเห็นรูปเห็นภาพนั่นแหละมันอยู่ที่ศีลมันอยู่ที่ธรรมอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่โคตรไม่ได้อยู่ที่หมู่เราไม่ได้อยู่ที่นิกายไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมากมายความบริสุทธิ์ชีวิตอันอุดมมีได้ด้วยศีลมีได้ด้วยธรรมมีได้ด้วยความรู้ความเข้าใจมีได้ด้วยการกระทําที่ดีงามถูกต้องเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายขอให้คิดดูให้ดีๆว่ามันเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันพวกเรามาที่นี่ต้องการพัฒนาชีวิตจิตใจวิญญาณให้ดีให้งามเราไม่ปรารถนาความชั่วช้าเลวทรามความทุกข์ยากลำบากของชีวิตเราจึงตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอันนี้เพื่อเกิดความเข้าใจในเบื้องต้นว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ชีวิตอาศัยกันนามกับรูปกายกับใจอาศัยกรรมอาศัยวิญญาณอาศัยกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยเกิดก่อต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายในวัฏสงสารนี่คือชีวิตและมันก็เป็นอย่างนี้แล้วควรจะให้ชีวิตเป็นอย่างไรที่จะปลอดภัยดีงามเรียกว่าชีวิตอันอุดมชีวิตตะมุตตมังชีวิตอันอุดมชีวิตอันดีงามเราก็เลยสวดสรุปหลักธรรมตัวนี้เป็นหลักธรรมมาตรฐานสแตนดาร์ดในศาสนาพุทธถ้าฟังธรรมกันนี้ไม่รู้เรื่องเลยที่จะพูดต่อไปนี้แสดงว่ายังไม่เข้ามาสู่กระแสแห่งธรรมแห่งศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าบุคคลใดฟังเรื่องนี้
ไม่เข้าใจและไม่มีธรรมเหล่านี้

ัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะปัญญาเนี่ยฟังถูกเข้าใจจับประเด็นได้เห็นเขาโครงได้ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ได้ยินเสียงปู่เรียกเพียกหาแห่งอริยยธรรมสุตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับผู้ได้ยินเสียงกู่ผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเหมือนกับว่าเราเกิดมาวันคืนแห่งวัฏสงสารตายชาติหนึ่งเหมือนตะวันตกดินวันหนึ่งของวัฏสงสารเกิดใหม่ชาติหนึ่งก็เหมือนรุ่งอรุณของวันใหม่วันหนึ่งในวัฏสงสารเพราะเราเกิดมานี่หลายแสนโกดวันคือหลายแสนโกดชาติก็เหมือนท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางไม่ผิดอะไรกับคนหลงทางในป่าลึกหลงทางในป่ากว้างไม่รู้ฉันจะไปไหนฉันเดินฉันไปวนเวียนอยู่ตรงนี้ตกเหวลงห้วยขึ้นยอดเขาไปสู่ถนนหนทางสะดวกลกลงที่เดือดร้อนวุ่นวายนี่คือวัฏสงสารทั้งเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องขวางเบื้องสูงสูงการเดินทางและเหเร่ร่อนในวัฏสงสารหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนเปรียบเสมือนชาติหนึ่งคือวันหนึ่งวันคืนแห่งวัฏสงสารอาตมาขอใช้คำว่าวันคืนแห่งวัฏสงสารวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งของพวกเราซึ่งเกิดมาในวันนี้ก็ได้เพียงเท่านี้แหละก็ยังดีนะวันนี้ถ้าได้ยินคำนี้ฟังถูกเข้าใจวันคืนแห่งวัฏสงสารท่านจะสั้นลงเห็นทางอยู่ในป่าถ้าฟังเรื่องนี้ถูกก็เหมือนอยู่ในป่าลึกได้ยินเสียงเอิ้นกูกกูกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เจ้ามามาเด้อให้เจ้ามาทางพีอย่าสมมั่วเมาดนไพ่สนแสนสัมฟังในเด้อเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาร่างเธอเห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมเธอจะเห็นบนเบื้องทางเหลี่ยวบนสิไปเข้านี่คือจังเที่ยวทางเดินดนเดินไปทั้งตาบอดเฉื่อมเกิดมาตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมพ่อได้หูบนเบื้องทางเหลี่ยวบนสิไปเหมือนเดินทางในป่ากว้างมีผู้สงสารเมตตาเรียกร้องหาเอิ้นหากูกหาเราได้ยินเสียงนั้นอยู่ทางไหนก็นู่นเสียงเอิ้นอยู่ทางโน้นก็รีบบุกป่าฝ่าดงตรงไปสู่เสียงเรียกก็ไปเห็นถนนเส้นใหญ่ทอดไปสู่จุดหมายปลายทางเราก็จะเกิดความเบาใจอุ่นใจบัดนี้ฉันจะไม่ออกจากถนนเส้นนี้ฉันจะเดินตามทางสายนี้แหละไปอย่างน้อยสองข้างทางต้องมีบ้านคนต้องมีที่ได้กินน้ำต้องมีที่ได้พักพาอาศัยเดินไปไม่หยุดก็อาจจะถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เปรียบเป็นภาพพจน์เมื่อใดท่านได้ฟังธรรมเรื่องโสตปฏิยังคะสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซตาธิโซสปูริโซวิจักขโนผู้ใดเจริญด้วยศีลผู้ใดมีศรัทธาผู้ใดมีปัญญาได้สดับบ่อยๆสุตะสุเตนะสุตะเนี่ยแปลว่าฟังเมื่อเรามาที่นี่เรามาฟังฟังนี่จะเป็นอาหารจะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยเพิ่มศรัทธาที่ยังอ่อนๆวันนี้ศรัทธามากศรัทธาเจริญจนไม่กินข้าวก็ได้24ชั่วโมงเห็นไหมศีลก็จะมีขึ้นก็มีแล้วจริงๆแต่นี่ถ้าหากมันยังไม่เข้มข้นได้ฟังเข้าไปมากๆสิ่งเหล่านี้ก็เจริญงอกงามศรัทธามากศีลมากปัญญามีมากจาคะการปลดปล่อยความทุกข์อารมณ์ทั้งหลายออกจากจิตใจก็ปลดปล่อยได้มากเมื่อถึงตรงนี้สุตะการได้ยินได้ฟังก็อาจจะลดลงไม่ต้องฟังก็ได้เหมือนกับได้ยินเสียงเอิ้นเดินมาถึงทางไม่ต้องฟังเสียงเอิ้นอีกก็ได้คอยสิจูงเจ้ามาหอดหนีเด้อคอยสิจูงมูเจ้ามาสู่เส้นทางถนนใหญ่มักมักมันแปลว่าทางอริยะ
มรรคหนทางอันประเสริฐที่จะนำออกให้ไกลห่างจากความทุกข์จากศัตรูอริแปลว่าข้าศึกศัตรูแห่งชีวิตยะแปลว่าไปเอามาต่อกันอริยะแปลว่าไปจากสิ่งที่เป็นข้าศึกศัตรูมันยาวเกินไปก็เลยแปลใหม่เสียว่าอริยะแปลว่าประเสริฐจำมันยังประเสริฐรอดละขันมันบทหกมยากขันมันดีมันงามมรรคแปลว่าทางอริยะมรรคแปลว่าทางอันนำออกไปเสียจากข้าศึกศัตรูแห่งชีวิตในวัฏสงสารสมมติถ้าอาตมาเรียกท่านอยู่ในป่าในดงกำลังหลงทางมันจะคล้อยค่ำแล้วนะตะวันกำลังจะลับฟ้าจะตกดินพูดถึงตรงนี้อาตมานึกถึงพ่อแม่ของเราอีสานบ้านเรานี่นะขอพูดภาษาลาวสักครั้งหนึ่งให้ชื่นใจบูชาพ่อแม่เราพ่อแม่ของเรานี่รุ่งเรืองทางปรัชญาทางจิตใจทางวิญญาณเขียนไว้เป็นกาบเป็นกอนเช่นถ้อยคำที่กล่าวว่าตุ่มเตินว่างเวิ้นตุ่มเตินผู้สาวตีกองหนามย่ำมือเล่งตุ่มเตินพ่อแม่เอิญเอาแล้วสร้างบ่มาได้เนาะเที่ยวทางเวิ้งเฮิงลายมันสิคำมั่วจะกินหมากหว่ามันสิสาคำทางทางลายเส้นตามใจให้เลือดไตขั้นจะหมักเส้นเวิ้งทางเหลี่ยวกะหังมีตุ่มเตินว่างเวิ้นตุ่มเตินพากันตีกองหนามย่ำมือเล่งตุ่มเตินพ่อแม่เอิญเอาแล้วสร้างบ่มาได้นอความหมายลึกวังเวิร์นนั้นหมายถึงวัฏสงสารหมายถึงห้วงน้ำแห่งกิเลสตัณหาผ้ากันมวนผ้ากันเสื่อน้ำเนี่ยวสิไดเนี่ยวสิมีเนี่ยวสิเป็นจนลืมเป็นลืมตายตะวันจะตกดินแล้วย่ำมือเล่งตุ่มเตินย่ำมือเล่งเตินหมายความว่าตอนนี้แก่เท่าแล้วนะชีวิตยามแก่ยามเท่าวัยสนธยาใกล้อัสดงคตเหมือนตะวันจะตกดินก็ยังจะมัวเพลิดเพลินซ้ำทุกข์ซ้ำยากซ้ำแก่ซ้ำเท่ายังจะมัวผูกลูกติดล้านจะได้นู่นจะมีนี่ลืมเป็นลืมตายนั่นพันวาตุ่มเตือนเงาเมื่อแรงเตือนเตือนพ่อแม่เอิญเอาแล้วสร้างบ่มาเดนอผู้ใดคือพ่อคือแม่ที่กล่าวมานี่ความหมายว่าพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาดีหวังดีเหมือนท่านได้มองเห็นทางแห่งความประเสริฐหนทางที่ไกลห่างจากความทุกข์ไกลห่างออกมาจากวัฏสงสารก็เรียกก็เอิ้นเทศแนะนำพร่ำสอนพวกเราก็เหมือนคนที่กำลังลงเล่นเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในห้วงน้ำห่วงน้ำของกิเลสกามโมคะโอคะคือห่วงน้ำใหญ่คือกามทิฏโฐคะห่วงน้ำใหญ่ที่ทำให้เราแหวกว่ายหลงไหลคือทิฏฐินั่นอวิชโชคะห่วงน้ำใหญ่คืออวิชชาคือความไม่รู้อย่างนี้พาโมคะห่วงน้ำใหญ่คือภพพบคือความเป็นผัวเป็นเมียเป็นผู้รวยเป็นผู้แพ้เป็นผู้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ทำยังไงจะลอยขึ้นมาจากห่วงน้ำเตอะเตินซุ่มนี่พากันเพลินกันเพลินเตอะเตินอยู่นี่ตายบาดนี่เกิดไหมก็มาลอยอยู่นี่แล้วมาตีของน้ำอยู่นี่แล้วตีบ่กูเหมือนเนี่ยมันจะเงียบตีเลยบ่หันโอ้ยทีน่าดอดหรือผู้อื่นเนาะสิเงียบตีของน้ำอยู่เลยหันไปหอดล้านแลนไซลูกแลนไซแม่ใหญ่มากแล้วได้ขนมไม้คอยแม่บอสันเพิ่งก็ไปตีกองหนามเตือนม้วนน้ำเขาหันจังน้อยเขาปัดว่าให้แน่ไปตั้งหลายหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นขนมจะก่อนหนึ่งกับบะหมี่มาให้ล้านจะแม่พ่อมาแม่เขาบอกให้ผัดเครียดเงี้ยเข้าบ้านเพิ่งตีกองหนามตำต่ออยู่ในหนามเลยมกทกใจหันหน้าเขาฟ้าพ่อแม่ตำพ่อแม่เว้ยหนูมาเอากูขาไปเถินจะมันนั่นตายเพราะว่าจะจมน้ำตายเลยบาดเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังให้ดีๆนะจะได้ขึ้นจากฟังพ่อแม่เอิญเอาแล้วสร้างบ่มาตีกองน้ำย่ามือแรงเตือนยามมืดแรงตอนเย็นใกล้จะพบค่ำ
หมายถึงชีวิตยามแก่ยามเฒ่าใกล้จะตายตอนหนุ่มตอนสาวก็พลาดไปแล้วคาแต่สนุกสนานเพลิดเพลินตอนมาถึงวัยกลางคนก็พลาดไปอีกมัวแต่อยากจะรวยอยากจะมั่งอยากจะมีบัดนี้สนธยาสายันแห่งชีวิตใกล้อัสดงง่ามมือเล่งคายคำในปัญหาเสือสวัสดิ์ว่าจางปางฝ่าง่ามมือเล่งคายคำสังขเจ้าตีของสวดมนต์ความหมายก็ลึกอีกแหละจางปางฝ่ายเนี่ยมือเล่นข่ายคำสวดบัดใกล้สิตายแล้วพากันมาจมบาดนี่โอ้ยแต่ยังหนุ่มยังหน่อยสร้างบ่ได้ยินเทศนะนี่เพราะว่าสร้างบ่มีผู้มาประพาปฏิบัติธรรมนะนี่เนาะใกล้สิตายแล้วจังมาพ่อเพราะว่าเสียดายเด้อลูกขึ้นเอาดาบเงื้องขึ้นก่อนนะเออตั้งแต่กี่เครือแดงให้ซุ่มมั่วจะเต้นสักง่วงโค้งบังบัดได้เอาดาบนิ่งขึ้นแล้วพระจังจากมาปฏิบัติธรรมบัดเนี่ยแต่ก่อนพระว่าขอให้เท่าสักคนพระว่าเท่าแล้วว่ามันเสื้อได้ศาสตร์อุเดพอมาปฏิบัติธรรมนั่งให้สำเท่ากันนี่บัดสังเวชสลดใจในชีวิตฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไปอันนี้พระว่าจางปางฝ่าย่ามมือเล่งข่ายคำมุยมุยของสังโฆเต่าสวดมนต์ได้ยินเสียงแสดงธรรมขึ้นมารู้สึกเอายามค่ำค่ำเลยให้จังไรบัดเนี่ยเอาละตอนค่ำนี้ก็ยังไม่เสียเวลายังมีอีกทางลัดทางลัดสำหรับคนแก่คนเฒ่ามีพราหมณ์สองคนอายุ120ปีบ่ฮั่นเท่า120กับคนตัวนี้120ปีถือไม้เท้า2อันสี่ขาเลยย่างจอกแจ๊กจอกแจ๊กไปหาพระพุทธเจ้าตั้งแต่กี่คือบ่ไปลาบ่หันจางปางบ่หันจางปางฝ่ายยังมือเล่นคายคำซักแม่กระเท่าไปหาพระพุทธเจ้าที่เชตวันไปกราบประทุทธเท่าพันเตพระขวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์แก่พราหมณ์เฒ่าล่วงการผ่านวัยบัดนี้วัยแก่ง่อมแล้วเส้นผมไม่มีเส้นใดจะทำบัดนี้จะทำบุญอย่างไรจึงจะเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตในโลกหน้าทำบุญอย่างไรมีไปถามพระพุทธเจ้าลองไปเปิดพระไตรปิฎกดูก็ได้ชนะสูตรจตุกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่20ข้อที่491 92 93 94ไปเปิดดูสองสูตรติดกันพอสูตรนี้จบไปสูตรใหม่ก็มีอีกผู้เท่าแบบเดียวกันไปถามถ้าเป็นภาษาบ้านเราว่าเท่าใกล้สิตายปานนี่เฮ็ดบุญยังไงจึงสิได้บุญซ้ำเท่าคะเอาบุญอย่างรวบรัดประหยัดที่สุดถ้าไปถามพระสมัยนี้คงจะได้คำตอบชนิดใหม่คงจะถามคืนว่าโยมยายจ๋ามีทุนเท่าไหร่เพิ่นสิว่าจังซั่นแหน่เพิ่นสิถามจังซี่ซะก่อนถ้าบ่ว่าก็ไม่มีมากหรอกเจ้าค่ะของเก่าของแก่รวบรวมไว้ก็คงมีประมาณสัก 2-3 ล้านไหนๆโยมเอาแก่ก็เท่าแล้วสร้างโบสถ์นะโยมสร้างนู่นสร้างนี่นะโยมแต่พระพุทธเจ้ากลับไม่ว่าอย่างนั้นเอวังอุปนิยมานีโขพามนาชลายะพยาธินามลเนนะโยอิทะโลเกกายะสุจริตังมะจีสุจริตังมะโนสุจริตังกายะสัญญโมวาจายะสัญญโมมนาสาสัญญโมเตตัสสะเตตสะเตลัญจะทีปัญจะสัมปรายัญจาติพราหมณ์เอ้ยแต่นี้ต่อไปชีวิตท่านก็เหลือเพียงเท่านี้การกระทำบุญที่เป็นที่พึ่งเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล่นเป็นที่อาศัยอันปลอดภัยแก่ชีวิตท่านในโลกนี้ในโลกหน้าบัดนี้ความแก่
ชลายะมลเนนะอุปนิยะโลเกบัดนี้ความแก่ความตายไล่ต้อนติดท่านแล้วในโลกนี้ท่านจะไปมัวเอาอะไรอีกนั่งซื่อๆพระบาทนี่ๆๆสภาพนี่เนี่ยทำบุญแบบประหยัดรัดที่สุดกายะสัญญโมสำรวมกายตื่นมาติดตีสองมากายะสัญญโมไอ้ก็ยังมาจากไอ้คนไม่เจอได้วาจายะสัญญโมสำรวมวาจาอย่าพูดอะไรมากมันจะสูญเสียสำรวมมนสาสัญญโมสำรวมเข้าไปในใจตั้งแต่เกิดจนมาถึงวันตายใจมันจะคิดอะไรสำรวมมันไม่อาตมาเรียกท่านทั้งหลายมานั้นก็มาพาทำอันนี้แหละทำบุญทางลัดทีนี้ถ้าผู้ใดมาแต่ยังหนุ่มยังสาวยังน้อยที่เราได้พบได้เห็นบางคนยังหนุ่มๆนี่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ยังหนุ่มๆยังเป็นนักศึกษาโน่นยังเป็นสาวยังเป็นอะไรพวกนี้ปีนเด็กซึ่งมันนี่ย่ำเล่นค่ายคำเนี่ยเจ้าคนจะมองย่ำใดพวกเอาดาบเล่นกันก่อนเนี่ยแสดงว่าก็ยังดีมีทางลัดพระพุทธเจ้าพามเอ้ยโลกนี้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายชรามรณะไล่ต้อนแรงจะสิ่งจะต้านทานก็ไม่มีแรงจะวิ่งหนีก็ไม่พอการสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในโลกนี้แหละจะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่ต้านทานแก่ภัยทั้งหลายจะเป็นที่ปลอดภัยแก่ชีวิตท่านในโลกหน้าลองนั่งสมาธิให้จิตมันสงบสงบลงไปเกิดอาการปล่อยอาการวางสิพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดสามารถนิมนต์พระอรหันต์ทั่วโลกมารวมกันอังคาดบิณฑบาตถวายให้อิ่มหมดทุกๆองค์ได้บุญมากแต่ก็ยังไม่ได้บุญเท่ากับเสี้ยวที่16ของการนั่งลงกระทำจิตของตนเองให้สงบน้อมไปสู่อนิจจสัญญาการทำจิตให้สงบเพ่งไปให้เห็นความไม่เที่ยงของกายของเวทนาของจิตของธรรมได้บุญมีสิมนทอรหันทั่วโลกมาร่วมกันนั่งสาบลาบถวายให้อิ่มปั๊บว่าได้บุญมากที่สุดไม่ได้เสี่ยวอันนี้เพราะเหตุนั้นสิ่งที่อาตมาเรียกท่านทั้งหลายมานั้นมาเอาบุญชนิดที่ยิ่งใหญ่ที่ตีค่าไม่ได้เศรษฐีมือล้านมาซื้อเอาบุญอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่ทำเอาอันนี้เล่าให้ท่านฟังจางปางฝ่าย่ามมือเล่งข่ายคำเสดอสังขเจ้าตีของสวดมนต์หวนหวนของสังโคเปล่าทำความดีย่ามวันสินวันพรบาปบุญใดหวนหู้แม่ไงเอ้ยนับมือไกลไปหนาความสลามาหนาวจองนับแต่เจ้าสิมองเมื่อบานเตาหลังบ้านในดนบาทนี่บ่มันด่ากันเพราะนั้นมาวันนี้ได้กำไรเยอะสำเถาคือเมื่อทีนี้ชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรดังกล่าวแล้วควรจะให้จิตใจของท่านเพาะปลูกให้ทำสี่ประการเกิดมาให้ได้ศรัทธาเชื่อมั่นมั่นกับใครถ้ามั่นใจตนเองไม่ได้จงมั่นในพระพุทธเจ้ามั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่เป็นแกนกลางที่ไม่มีโอกาสที่จะผิดพลาดคนโง่ๆก็สามารถจะคิดคาดเดาถึงคือเรื่องกรรมกรรมมัสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในผลของกรรมการกระทำว่าเราเป็นอะไรเรามีอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรก็ตามอยู่ที่การกระทำของเราด้วยกายวาจาใจทำด้วยมือของเราไม่ใช่สิ่งใดจะมาดลบันดาลอภินิหารอิทธิฤทธิ์สิ่งใดที่จะทำให้เราสำเร็จด้วยการอ้อนวอนดลบันดาลไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแสดงว่าท่านยังไม่มีศรัทธาถ้าท่านยังไปติดอยู่กับเครื่องรางของขลังติดอยู่กับไสยศาสตร์สยบอยู่กับความเพ้อฝันลมๆแรงๆหวังพึ่งสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารดลบันดาลมีความหวังอันเลื่อนลอยท่านก็จะรุดร่วงจากศาสนาคำว่าศรัทธาตรงนี้เน้นไปที่เชื่อมั่นในผลของกรรมในการกระทำดังเราพูดกันมาจนเหนื่อยท
่านเชื่อตรงนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยท่านได้เกินกว่าท่านช่วยตัวท่านเองท่านจะไปตกนรกท่านจะไปขึ้นสวรรค์ก็ตัวท่านนั่นแหละทำเอาลองไปตรวจพระไตรปิฎกอุปริปันนามัชฌิมานิกายเล่มที่14เทวทูตสูตรข้อที่504 505 506อ่านไปเมื่อคนจะตกนรกเมื่อคนจะขึ้นสวรรค์พระพุทธเจ้าเล่าไว้ว่าพญายมพญายมสอบถามเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องการกระทำเรื่องเทวทูตสุดท้ายก็เห็นว่าคนนี้มีบุญคนนี้มีบาปพญายมก็จะบอกผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญสมควรแล้วที่เจ้าจะต้องไปเพลิดเพลินบนสวรรค์เพราะเจ้าได้กระทำแต่คุณงามความดีด้วยกายวาจาใจเจ้าเลี้ยงพ่อเจ้าเลี้ยงแม่เจ้าเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าเอื้อเฟื้อสมณะพราหมณ์เจ้าทำบุญสุนทรทานสมควรแล้วที่เจ้าจะต้องไปเพลิดเพลินที่เทวโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่มิตรสหายสายโลหิตไม่ใช่เหล่าสมณพราหมณ์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินไม่ใช่พญาอินพญาพรหมที่ไหนจะดลบันดาลให้เจ้าไปขึ้นสวรรค์พ่อมหาจำเริญหากเป็นที่กรรมที่เจ้ากระทำเองไปเถิดพาเขาไปเพลิดเพลินนันทิโตเทวโรกสมุโมทันติกามกามิโนนำเขาไปเพลิดเพลินสู่สวรรค์นำเขาไปชื่นชมในบุญของเขาเถิดนี่พญายมจะบอกเรานายนิริยาบาลว่าเอาไปไม่มีใครสามารถเอาเขาขึ้นสวรรค์ดอกเขานั่นแหละถึงคนจะตกนรกก็ถามอีกไม่รู้จักอะไรเลยไม่เคยคิดเลยว่าบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรหาได้หากินเบียดเบียนคนอื่นถูกก็เอาผิดก็เอาพ่อแม่ไม่ได้สนใจจะเรียนดูผู้ที่จะตกนรกก็จะถูกคำพิพากษาจากพญายมต่อมาว่าสัตว์นี้น่าสงสารหนอตาเจ้าไม่บอดก็เหมือนตาบอดหูไม่หนวกก็เหมือนหูหนวกเจ้าช่างไม่ดูเจ้าช่างไม่ฟังคนดีบัณฑิตเหล่าสมณพราหมณ์แนะนำพร่ำสอนกระทำให้ดูเจ้าตาไม่บอดหูไม่หนวกมีพ่อมีแม่ไม่เลี้ยงดูไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์กระทำบาปอยู่อย่างนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเต็มไปด้วยความประมาทพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญไม่ใช่เทวดาฟ้าดินอินพรหมยมยักษ์ไม่ใช่บิดามารดามิตรสหายญาติสนิทลูกผัวเมียจะนำเจ้าไปสู่นรกพ่อมหาจำเริญแม่มหาจำเริญบาปกรรมที่เจ้ามัวประมาทที่เจ้าได้กระทำเองนั้นแหละนำเจ้าไปสู่นรกเองไปเถิดชี้ให้นายนิจบาลว่านำเขาไปลงนรกกายสัพเพทังปรมรณาทุกขติงโลกังอุปชติเอาเขาไปอุบัติขึ้นในทุกขติไปลงนรกตายเราช่วยอะไรเจ้าไม่ได้นั่นไปอ่านดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแม้ในยมโลกนู่นก็จะถามหาการกระทำของเราเนี่ยกรรมของเรานี่แหละจะไปสวรรค์จะไปนรกเชื่อศรัทธาต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องกรรมเรื่องการกระทำเชื่อมั่นถึงขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องก้มหัวสยบกับไสยศาสตร์อ้อนวอนหวังพึ่งอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดๆสร้างอิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นที่ตัวเราอิทธิแปลว่าสำเร็จฤทธิ์ก็แปลว่าสำเร็จอีกอิทธิเป็นภาษาบาลีฤทธิ์เป็นภาษาสันสกฤตอันเดียวกันภาษาไทยประจักษ์นั่งว่าวัดน้ำกันอิทธิฤทธิ์ถามท่านมหาดูบาลีกับสันสกฤตไม่ไกลกันสร้างอิทธิสร้างฤทธิ์คือความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วยการประกอบกระทำอิทธิบาทให้มันถูกต้องต่อมาก็ศีลศีลตัวนี้จะเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของศรัทธาเมื่อใดมีศรัทธาเชื่อว่าบาปนี้
เชื่อว่าบุญมีเชื่อว่าสวรรค์มีเชื่อว่านรกมีเชื่อว่าชาติก่อนมีเชื่อว่าชาติหน้ามีเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีวันนี้มีเมื่อวานกับชาติก่อนพรุ่งนี้กับชาติหน้าน่าจะใกล้เคียงกันสรุปเอาเปรียบเทียบอย่างนี้ง่ายๆถ้ามีความเชื่อบนพื้นฐานอย่างนี้ศีลจะเกิดขึ้นรักษาได้ง่ายเพราะเมื่อบาปมีฉันไม่ปรารถนาบาปบุญมีฉันปรารถนาบุญฉันปรารถนาความสุขฉันจะทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นบุญฉันจะเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปการเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปนั่นแหละคือศีลรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายวาจาใจศีลห้านั่นเป็นเครื่องควบคุมการกระทำผิดเบียดเบียนตนเองผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาใจศีลห้านี้จะเกิดขึ้นเป็นอริยกันตศีลซึมซาบอยู่ในจิตในใจแม้จะฝันไปกลางคืนมันก็ยังไม่ล่วงเกินศีลในฝันถึงขนาดนั้นศีลตัวนี้จะงอกงามมาได้บนพื้นฐานแห่งศรัทธาเมื่อศีลดีงามไม่กระทำบาปไม่กระทำชั่วแล้วความปลอดโปร่งใจความสบายใจก็เกิดขึ้นแล้วก็จะส่งทอดให้เกิดตัวจาคะตัวจาคะนี้ขอต่อขอย้ำให้รู้จักคุณค่าจาคะนี้แปลว่าสลัดทิ้งปล่อยไปวางไปเราเข้าใจว่าบริจาคเอาเงินมาไปที่ไหนก็เห็นแต่ตู้บริจาคที่นี่เลยตู้บริจาคใหญ่นิเพธพรารามมีตู้บริจาคใหญ่เข้ามาที่นี่มัดวัดนี่มันตู้บริจาคแต่ไม่ได้บริจาคเงินทั้งที่ท่านเคยเห็นปริแปลว่ายิ่งจาคะสลัดออกอย่างยิ่งสลัดอะไรสลัดความตามอกตามใจตามกิเลสตามตัณหาอารมณ์ใดที่เป็นบาปที่เศร้าหมองที่ไม่ดีไม่งามปล่อยไปใครมาด่าทำให้โกรธปล่อยไปอาตมาอบรมมานี่ตั้งแต่วันที่8จาคะก็ต่ออยู่ตรงนี้ผู้จาคะจบเช้าขนาดนี้รับหมอกมาแล้วโอ้ยอาจารย์เขาด่าอาจารย์เลยว่าสันเขาว่าอาจารย์เอาเงินไปจ้างสนับสนุนบอกให้เขาไปต่อต้านผู้ใหญ่บ้านอาจารย์เสียใจจังใดเสียให้ว่าจังใดตรงนี้เป็นยังไงจาคะจาคะก็คือสลับที่โอ้ยแต่สิเหตุจังใดเขาเอาแล้วก็เลี้ยวไปเป็นล่มเป็นแหล่งสิไปเจ็บไปปวดอีหยังจักมันเล่าเว้าหรือบ่เว้าดอกมูจ่อเอามาเว้าขอกับท่านไม่นิ่มคันแม่นเล่าเว้าอีลีมันบ่แม่นห้องก็สิไปเจ็บไปปวดหยังขนาดเว้าบ่แม่นก็สิไปถูกงอนบ่คือมันแม่นอีลีเฮงสิบ่ถูกแลของคนนั้นบอกเฮ็ดจังได๋สั่นก็ปล่อยไปให้ละวาไปจักมันก็เลี้ยวไปตัวไม่มีเวลาที่จะมาทุกข์มายากกับสิ่งเหล่านี้จ้าค่ะถ้าเฮามันจ้าคุบเอายังมาคุบเอาเบิดต้องจ้าค่ะไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรมันเป็นทุกข์นี่จ้าค่ะตัวนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าว่าท่อระบายทุกข์ฟังให้ดีนะว่าสมมติว่านี่นะสมมติตัวนี้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนแก้วตัวนี้ความทุกข์เต็มแก้วความยึดมั่นถือมันเต็มแก้วเมื่อมันเต็มนี่มันเดือดมันจะออกข้างบนเนี่ยระเบิดระบาดไปหาคนอื่นทีนี้ถ้าแก้วนี้มีรูระดับนี้ความทุบเดือดมาถึงนี้ไหลจอกของนี้ไม่ระเบิดไม่ระบาดพอไหลจอกมาถึงตรงนี้รูระบายออกมาจาคะนี่เป็นรูระบายทุกโกรธมาถึงนี่ไหลจอกเศร้าหายก็เลยเป็นทุกโอ้อังสังขยาเขียดสร้างน้ำหนาผู้นี้ได้มโหนี่ไหลจอกจะไปสั่งเล่าหรือยังสั่งเหรอเจ้าของกระทุกไปหอดขัวห้ายอยู่บ้านผลไหลจอกของนี่ไม่ต้องไปทะเลาะกันเจ้าตอนบุญมากเลยเพิ่นไปบวชบอกกินเขา24ชั่วโมงมาบุญยางเสสัตปัทวิงเพิ่นนักบุญประสันทั้งนี้แล้ววิ่งวิ่งขึ้นระบาดเพิ่นบอจาขาเพิ่นสิจาคุบเจาะรูไว้ตรงนี้จาขานั่นแปลว่าสลัดออกท่อทานที่ระบายออกแห่งทุกพระโสดาบันโสดาบันบุคคลจะมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาเป็นเครื่องวัดจะทำให้เกิดท่อระบายความทุกข์ 100% เต็มแก้วจะถูกระบายออกเหลือเพียง25ออกไป 25% ถ้าเกิดจาคะมากขึ้นความทุกข์จะลดลงเหลือ 50% ทุกข์มาถึงนี้ไหลจอกออกนี้คือสกิทาคามีพอถึงอนาคามี
ข้อระบายต่ำลงมาอีกจาคะมากขึ้นเอโสหิอริโยจาโคจาคะอันเป็นอริยะเอโสหิอริโยจาโคยะทิทังสภูปฏิปฏินิสขาดูก่อนที่สุดทั้งหลายจาคะอันประเสริฐคือการสลัดความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกไปโสดาบันสลัดไม่ได้มากได้เพียงแค่นี้ 25% เนี่ยหลายจอกถ้าสกิทาคามีลงมาถึงครึ่งหนึ่งทุกมาได้เพียงแค่นี้โกรธมาได้ 50% หลายจอกถ้าอนาคามีเหลือ 25% ฟดจอดออกมาหนีหลายแก่ตรงนี้พอถึงพระอรหันต์อาจจะไหลโจกออกก้นผลบุญมีความบนสิขังบัตรเนี่ยจาคะเต็มเปี่ยมเอาอะไรใส่ไม่ขังหูมันมันมีหูไหลหีสิบดพอจะเข้าใจไหมเนี่ยมันมีแนวสอนก็เลยเอาอันนี้มาเป็นเครื่องมือคันสิกินคันสิไอตุ้มกันไปอีกอันนี้ก็ได้เพราะเหตุนั้นจาคะนี่ไม่ได้หมายความว่าเอาแต่เงินไปบริจาคนะบางทียังไม่บริจาคดอกเอาไปใส่ในตู้หันยังเสียดายอยู่ยังไม่จาคะนี่ยังจาคุบเนี่ยยังอายมีสื่อไปนู่นมูพลึกผู้นั่นจกผู้นี่จกมีแต่ตู้คอยยืมนี่ผาว่าคอยว่ามีแบ่งน้อยผาว่าคันที่เบิร์ดนี่มันประสิทธิ์มันจะไปปอนเบิร์ดบ้านนั้นวันจาคะนั่นมันจาคุบคอยซื้อไส้รอบผาว่าศรัทธาก็ยังไม่มีจาคะก็ยังไม่เกิดที่นี่ไม่มีตู้ไม่มีตู้จาคุบทั้งวัดนี้เป็นแหล่งจาคะท่านมานี้ท่านจาคะแล้วเยอะคือสลัดครอบครัวสลัดตนเองออกจากครอบจากครัวแม้แต่จะกินจะหงอหิวสลัดนั่นเห็นไหมมันละเอียดอ่อนนะหลักธรรมพื้นที่สวดนี่ที่เราสวดสัทธายะสีเลนาปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซตาธิโซสปุริโซวิจคโนอาธิยติสาลมิเทวะอัตโนผู้ใดเป็นผู้เจริญด้วยศีลมีศรัทธาสดับศึกษาในการเสียสละย่อมเป็นสตบุรุษผู้เฉียบแหลมคือเอาประโยชน์แห่งตนมาถึงช่วงนี้ถ้าท่านฟังอาตมาถูกก็แสดงว่าได้ยินเสียงอื้นถ้าผู้เฒ่าฟังถูกตุ่มเตือนย่ำมือเล่งก็เสียได้ยินเสียงเอิ่นพอแม่เอิ่นเอาเหลวสร้างมามาตีกองน้ำย่ำมือเล่งตุ่มเตือนเมื่อฮอนบ้านก็จาคะได้แล้ววันนี้แม่ใหญ่ดีดีขันหมากผลเสียจาคะขันผู้ใดมันจาคะหลายขึ้นย้อนขันหมากทวนเข่าปลาผลจาคะก็สั่นเต้นต่อไปมันก็เคี้ยวนี่จาคะขึ้นมากมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อหอนบ้านเพราะว่าไปสามมือฝนบะโต๊ะกับบะหดผู้ให้เน่ภาษาอีกบันเนี่ยจ้าคุบเพราะนั้นผู้เฒ่าฟังเถิดบ่วันนี้อาตมาได้พูดมาใช้เวลาถึงไหนเดี๋ยวนี้จ้าคะมาถึง6 โมงกว่าแล้วเป็นอันว่าเอิ้นท่านทั้งหลายมาสู่ทางถ้าเป็นคนหลงทางในวัฏสงสารมายาวนานวันนี้เอิ้นจนสุดเสียงได้ยินแล้วดั้นด้นมาสู่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาสุตะนั้นเป็นเสียงเอิ้นสุตะแปลว่าฟังสดับตับฟังได้ยินเสียงเอิ้นฟังถูกจากนี้ต่อไปอาตมาก็หมดภาระถ้ามาถึงนี้ท่านจะเดินทางท่านเองพระพุทธเจ้าว่ามาถึงตรงนี้ปลอดภัยโสทิชีวีชีวิตอันปลอดภัยในวัฏสงสารถ้าเขาเข้าถึงธรรม4ประการเขาจะเกิดอีกในวัฏสงสารไม่เกิน7 ชาติณเตภวังอัฏฐมมาที่ยันติไม่เกิดถึงชาติที่8ภพที่8ได้เพียงแค่7 ชาติความทุกข์ที่มีมากวัฏสงสารที่แหวกว่ายาวนานบัดนี้สั้นแต่ก่อนนับเป็นโกรธโกรธชาตินับไม่ถ้วนบัดนี้นับได้ไม่เกิน7สุดแปลว่าจูงกันมาถึงทางพระกันแปลเองดองแดงดองแดงบัดเนี่ยแต่ถ้ายังมาไม่ถึงก็คงจะต้องกูเพี้ยเรียกหากันต่อไปจนกว่าผู้เรียกเอิ่นจะตายตายแล้วว่าเทพนะเอิ่นต่อผู้เอิ่นมูเนี่ยละนางสลามันเอิ่นต่อกันไปมาถึงนี้จูงเข่าใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางสิลงหาหอมพ่อได้เห็นบอนเบื้องทางเหลี่ยวบอนสิไป
จตาริโสตปฏิยังคานิหลังจากนั้นก็มาถึงสัทธาจะสีหลันจะปาสาทังธรรมทัสสนังเตเวกาเลนปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติมาถึงตรงนี้ความสุขก็เกิดขึ้นในใจแม้ไม่มีเงินสักบาทปลื้มใจว่าไม่ได้ทำบาปทำกรรมมั่นใจว่าแต่นี้ต่อไปจะไม่หลงทางจาฆ่าความทุกข์กุ้นอยู่ในจิตในใจถูกระบายออกไปจึงเกิดความสุขชนิดใหม่ที่ว่าพรหมจริโยคทังสุขันติไม่เข้าใจก็ฝากท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ขยายพรหมจริโยคทังสุขันติมีความสุขอันหยั่งลงสู่พรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติอันประเสริฐเมื่อบุคคลใดมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญามีความเลื่อมใสเรียกว่าสัทธัญจะสีหลันจะปาสาทังธรรมทัศนังเป็นไวยพจน์ของคำว่าสัทธัญจะก็คือศรัทธาสีหลันจะก็คือศีลปาสาทังนี้แสดงออกเป็นไวยพจน์ถึงความปาสาทะเลื่อมใสมือชุ่มด้วยการให้ในหมู่สงฆ์ผู้ดีงามเป็นเครื่องแสดงออกเป็นผลงานของจาคะธรรมทัศนังเป็นการแสดงออกผลงานของปัญญาเห็นธรรมเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความจริงอันนี้บางครั้งธรรมอันนี้มีออกไวยพจน์ออกมาอีกแปลกๆในพระไตรปิฎกถ้าไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าไม่เท่าไรแต่ถ้าอ่านไปจะพบคำนี้อีกมากไม่น้อยกว่าร้อยแห่งสัทธัญจะสีลัญจะปาสาทังธรรมทัศนังเตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติสัทธัญจะสีลัญจะปาสาทังธรรมทัศนังอาทะลิโทติตังอหุโมหันตัสสะชีวิตังหลายสื่อหลายเนี่ยแปลว่าผู้ใดมีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสนั้นเป็นผลของจาคะแสดงออกทางรูปธรรมในการเป็นผู้มีมือชุ่มด้วยการให้การเห็นธรรมก็คือผลของปัญญาเตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติในเวลานั้นทันทีทันใดเขาจะมีความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์คือการประพฤติที่ดีงามประพฤติดีก็ทำให้ตนเองมีความสุขสุขที่เกิดจากการกระทำดีนี่เราบอกคนอื่นไม่ได้อาตมาขับรถไปเห็นคนไทยนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้มีหนามทะเลทรายแดดแผดเปื้อนต้นไม้ชนิดนั้นมีหนามเกิดในทะเลทรายพอลมพายุทรายพัดมาเนี่ยไม่รู้เมงจุดจีมาจากไหนในทะเลทรายเมงจุดจีลมพัดมาเสียบเต็มตามหนามไปหมดอาตมาขับรถไปหาสั่งงานไปเห็นคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้มีหนามดูหน้าดูตาเป็นคนไทยแต่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นคนไทยหรือฟิลิปปินส์เพราะไทยกับฟิลิปปินส์มันเหมือนกันอาตมาก็จอดรถลงไปถามเพราะสงสารจิตใจนี่มันเกิดสงสารมันเห็นเขาร้องไห้ต้องมีทุกข์ต้องมีปัญหาในทะเลทรายจอดรถลงไปถามว่า What happened in my friend? Maybe I can help you something เกิดอะไรขึ้นเพื่อนว่ามวลไม่ควรในภาษาฝรั่งมวล my friend แปลว่าเซียวข่อยเอ้ยแต่มันบอกภาษาลาวมันเป็นคำที่สุภาพไพเราะWhat happened, my friends? เพื่อนเอ๋ยเกิดอะไรขึ้นหรือมีปัญหาอะไรหรือบางทีฉันอาจจะช่วยได้บางสิ่งบางอย่างเขาบอกว่าโมงจักว่าก็เป็นว่าภาษาอีกคอกูตัวดีไหมเพราะว่ามันอยู่ต่างประเทศอยู่ทางโน้นทางทะเลทรายซาฮารานู่นเข้าใจว่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์เลยมันกล้าพูดภาษาไทยก็ทักทายไปเป็นภาษาอังกฤษแต่เขาต่อออกมาเป็นภาษาลาวเมืองอุบลนะภาษาไทยต้นตระกูลเดิมบ่รู้จักคอยว่าเป็นลาวาห่วยมันแนวเดียวกันตัวนี่วะแนวน้ำเสือสกุลหน้าหูจักโมไปทั้งใดห้องเหี้ยเอิญหาเสือเซนโตแซวห้องแนวเดียวมันเสียงมู
คนห้องไกลๆท่านได้ยินเสียงภาษาเดียวกันมันวู้โลดวีไปหาโลดขึ้นหมกขึ้นหนูนี่ห้องมันแนวเดียวกันตัวนี่ว่าก็เลยถามว่าเป็นหยังจังมันนั่งห้องนั่งไห้เสร็จน้ำตาโอ้เฮ้ยมาทำงานหกเดือนไม่เคยได้เงินจักบาทเสียเงินมานี่70,000จักคนกี่คนเขาบอกว่า30กว่าคนนอนเหมือนหมูเหมือนหมาอาหารเขาโยนให้อาหารแขกเหมือนหมูเหมือนหมากินไปทำงานไปพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ภาษาแขกก็ไม่เป็นไปขอเขาถึงเวลาเงินเดือนออกไปขอมันก็บอกว่ามุคลาไปว่ามืออินจักไม่ยังแต่บุคลามละไปถามสนามว่าบาเดนมันว่าไปถามบาเดนกับลาเซมฟีบาเดนว่าจังหน่อยสินี่ดอกยังพันได้ช่วยพระบาทเจ้าพ่าจ้ามันบอกยังไปถามยังได้เลยจุ่มมือสลดไว้ทันเมียอยู่ที่บ้านจะผูกคอตายเป็นหนี้เป็นสินทุกคนค่ำคืนมานั่งร้องไห้จะผูกคอตายกันแล้วตรงนี้ความสงสารมีมากไปพาไปดูซิอยู่อย่างไรไปดูเหมือนสัตว์จริงๆอยู่ในคอกในตึกดินเอาดินเหนียวๆธรรมดาเนี่ยทำร้อนก็ร้อนโอ้ยไปดูต้นศาสตร์มูเจ้าเด้หลังจากนั้นอาตมาก็กลับมาซื้อข้าวสารกระสอบหนึ่งซื้ออาหารซื้อไก่ซื้ออะไรไป30กว่าตัวผักที่เขาหลกเขาอะไรขายแล้วเนี่ยให้พากันกินแล้วทำอาหารกินนะหลังจากนั้นก็ขอสัญญาเขามาดูบางทีอาจจะช่วยกันได้ต้องไปฟ้องไปต่อสู้ไปเป็นล่ามไปเป็นอะไรให้หมดในขณะที่เราเอาข้าวไปให้เขากินวันแรกเอาอาหารไปให้กินเนี่ยเขาร้องห่มร้องให้ดีใจแต่เราขับรถกลับมานี่เราก็ร้องไห้เหมือนกันมันเป็นห้องไห้วังสังขยาเนี่ยฮะนะร้องไห้มีความสุขใจถ้าเราเป็นเช่นนี้มีผู้ใดมาช่วยเราอย่างนี้ท่ามกลางไกลห่างบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีพ่อแม่พี่น้องพูดภาษาอะไรก็ไม่เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดในแผ่นดินแล้วมีคนมาช่วยมาเหลือเนี่ยเหมือนอยู่ในความมืดมีผู้ให้แสงสว่างขึ้นเหมือนลอยคออยู่ในกลางทะเลมีเรือลำเล็กๆมีขอนไม้พอให้เกาะคงจะเป็นบุญไม่น้อยคิดถึงอกเขามาใส่อกเราเนี่ยดีใจน้ำตาไหลนี่มันดีใจเพราะความสุขตรงกับคำที่พระพุทธเจ้าว่าเตเวกาเรณปัจเจติคมะจริโยคะทังสุขันติในการนั้นในเวลานั้นขณะนั้นเขาก็ยังลงสู่เขาก็บรรลุสู่ความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์พรหมะแปลว่าความเป็นไปการกระทำอันดีงามอันประเสริฐพรหมจรรย์นั้นแปลว่าการประพฤติการกระทำอันประเสริฐความสุขสามารถเกิดขึ้นได้จากการกระทำดีประกอบกิจกรรมทางกายวาจาใจที่ดีอาตมามีความสุขเดือนนั้นเงินเดือนไม่ได้ใช้สักบาทเลย30,000 กว่าบาทเอาไปซื้อข้าวเลี้ยงคน30กว่าคนเอาไปสู้คดีไปต่อสู้เขาช่วยเขาจนได้รับชัยชนะวันที่เขาจะตัดสินเวลา4 โมงอาตมาปวดนี่ไปตรวจตอนเช้าเขานัด4 โมงจะขึ้นศาลต้องไปเป็นล่ามไปเป็นอะไรให้เขานิ้วก็ปวดอดทนไปว่าความเป็นจนชนะจนเขาได้เงินกลับบ้านชนะวันนั้นเรามาเข้าโรงพยาบาลเขาเอาเงินใส่ซองมาให้แต่คิดเป็นเงินไทยก็คงประมาณสัก300,000 บาทอาตมาดีใจมีความสุขใจจนน้ำตาไหลเอาคืนเอาไปเถอะพวกเจ้าในทุกข์ยากลำบากความสุขของผมไม่มีแล้วคือได้ช่วยกันนี้เป็นความสุขนี้เป็นกำไรเอาไปเถอะหน้าไปให้ลูกให้เมียนะไปใช้หนี้ใช้สินเขาก็พากันร้องไห้ร้องไห้เพราะดีใจนี้กันอีกนั่นแหละแต่เราเจ็บนี่ที่หมอเขาบอกว่าต้องผ่าอาตมาก็ขอต้นมันยิงนิ้วตอนบวชแล้วอยู่ที่เมืองอุบลมันก็เลยออกลูกออกเต้าไปจนถึง9 เม็ดนี่มันรู้หันแห้งที่จะยิ่งไปเห็นผลจนถึงมันออกลูกได้9 หน่วยจึงได้ไปยิ่งมาบวชแล้วเพียความสุขเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากคำเหล่านี้แม้จะไม่มีเงินมีทองท่านก็มีความสุขถ้าท่านมีธรรมเหล่านี้
คนที่มีเงินเป็นแสนเป็นล้านอาจจะมีความทุกข์หน้าดำค่ำเครียดเพราะเขายังไม่มีธรรมเหล่านี้ถ้าธรรมเหล่านี้สมบูรณ์แบบคนนั้นจะเป็นผู้มีความสุขคนนั้นจะเป็นคนรวยอัคคิโทติตังอหุอโมหันตสะชีวิตังเขาจะไม่เป็นคนยากจนชีวิตเขาไม่เป็นหมันเลยจิตใจเขาร่ำรวยด้วยอริยยยธรรมเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายถ้าอาตมาได้ลากได้จูงท่านมาถึงตรงนี้แล้วท่านจงศึกษาหลักธรรมอันละเอียดอ่อนต่อไปธรรมสี่ประการนี้นำท่านไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างท่านอยากบรรลุสู่ฌานสมาบัติที่มีความสุขท่านอาศัยธรรมสี่ประการเนี่ยเป็นเครื่องมือศรัทธามั่นใจว่าเราทำได้มั่นใจว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนพุทธเจ้าศีลการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามไม่ทำให้ท่านกินแหนงแข็งใจเน่าในเปียกแฉะไม่ดูถูกดูแคลนตนเองมีแต่ความปีติปราโมทย์พอใจเพราะเรามีศีลที่ดีงามจาคะการปลดปล่อยอะไรเกิดขึ้นปัญญารู้เท่าทันสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลมั่นใจว่าเราสร้างเหตุให้พอผลจะเกิดขึ้นท่านต้องการสมาธิอันลึกซึ้งดื่มด่ำท่านสามารถบรรลุสู่ฌานสู่สมาบัติได้ถ้าท่านต้องการเพราะธรรมสี่ประการนี้เป็นเครื่องอำนวยให้จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสังขารูปปัตติธรรมดูก่อนทุกท่านหลายเราจะกล่าวธรรมอันหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสังขารูปปัตติธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนาทุกอย่างปรารถนาความสำเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาบรรลุฌานที่1 2 3 4ปรารถนาที่จะสำเร็จอริยบุคคลชั้นต้นๆจนถึงการสิ้นลงแห่งอาสวะเธอจงสมาทานธรรม4ประการนี้มีศรัทธาให้มั่นศรัทธาไม่ใช่หรือที่ทำให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ทนอดอาหารได้24ชั่วโมงนี่มันเกิดมาจากแรงผลักดันของศรัทธาถ้าศรัทธาต่อไปว่าจะนั่งสมาธิตรงนี้มั่นใจว่าตายก็ให้มันตายไปบูชาพระพุทธเจ้าถ้าคืนนี้จิตใจของข้าพเจ้าไม่สงบลงไปข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เนี่ยศรัทธามันมั่นลงขนาดนี้ศรัทธาตัวนี้ยังมีชื่ออีกอยู่ในกลุ่มนี้มีชื่ออีกว่าเป็นพละเป็นกำลังหลังจากนั้นก็ยังมีชื่ออีกเติมใหม่เป็นอินทรีย์ขึ้นต้นโดยสัทธินทรีย์จากศรัทธาพลังอย่างนี้เป็นอินทรีย์แปลว่าธรรมอันเป็นใหญ่ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งจิตเมื่อมีศรัทธามั่นว่าจะทำให้จิตของข้าพเจ้าสงบให้ได้จะนั่งสมาธิให้มันขาหลุดออกเหมือนขาตะกะแตนขาแมงแทงเนี่ยมันตายโลดที่นี่ไว้ท่านเป็นอย่างมันจะเป็นอะไรอาตมานี่ขาหักหมดทั้งสองขานี่เนี่ยตอนเด็กๆหักขานี่นี่พี่ชายมันนั่งอยู่ตรงนี้พี่สาวก็นี่ตกเขียงหน้ามันดื้อพอดเล่นกับกองฟักทองกองมะกือมันผ้ากิ่งขาหักหรือหมอก็ไม่มีสมัยก่อนไม่ได้เย็บอุ้มฝ่าน้ำแกงน้ำหลากมาให้เขาเอาน้ำมันทาเท่านั้นเองขาโปรกปอกกระดูกหน่อยงอแงบงอแงบขานี่หักดีโตมาอีกไปขับรถโลภมากบรรทุกสูงมากๆสะพานหักขาหักพร้อมอีกเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิแข็งกับพ่นขาดีอยู่เนี่ยมันพลิกไปซะจะเคลื่อนนี่ไปตีสองหรือลูกกระพันลูกยังเก่งกันมันตั้งกันใช่ไหมซึ่งขาดีมันหนังข้อพับข้อแง่งยังมันหนังลูกไปยังไม่ยังทำมันมันเป็นอย่างนี้ท่านบอกเป็นงอนศรัทธาตอนมาบวชใหม่ๆเนี่ยโอ้ยจะมันเจ็บมันปวดฉันข้าวจะอิ่มได้พลิกไปห้าหกครั้งตายมาสิบวชได้โดนคือเพิ่นนั่งอัตมาที่ใครนี่นั่งพับเพียงมันไม่อยู่ไม่ได้ไปนั่งสมาธิกับปะแป๊ะปะแป๊บพลิกไปพลิกมาฟังเทศฟังธรรมเกิดศรัทธาขึ้นศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกศรัทธาขึ้นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงเหล่าพระอรหันต์พระภิกษุบางองค์ถึงกับคานเดินจงกรมทำความเพียรบางองค์หินทับขาหักทั้งสองขาเอาตนเองเป็นฆ่าไถ่แก่โจรมันจะมาฆ่าน้องสะใภ้จ้างมาฆ่าพี่ชายของผัวมาบวชทีนี้น้องสะใภ้คิดว่าพี่ชายจะศึกมาแย่งมรดก80โกด
จ้างโจรไปฆ่าโจรไปเห็นท่านเดินจงกรมท่านนั่งสมาธิมันจะฆ่าไม่ลงมันก็ไปถามมันก็เล่าให้ฟังว่ามันจะฆ่าละทีนี้พอมันได้รับจ้างท่านก็บอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าให้ฉันได้บรรลุธรรมซะก่อนเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันบรรลุธรรมท่านบอกว่าไม่มีไปไหนจะอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่เชื่อใครจะเชื่อว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ผูกได้มัดท่านเอาหินมาทับขาจนขาหักนี่ไม่มีไปใส่ดอกบัตรเนี่ยว่าฉันนั่งเพ่งเวทนาอยู่ตรงนั้นจนบรรลุธรรมเราไม่ต้องทับเพราะมันหักมาก่อนแล้วมันก็ยังดีในร้ายเติบเราพลิกไปหนีสิพลิกไปให้นั่งแบบมันปวดอีกให้จังไรพลิกอีกมันบ่าถ้าพลิกอีกปวดอีกพลิกอีกเนื้อมันก็พลิกอยู่วัดขึ้นในตัวว่าฉันพี่เธอเดียวรอดบรรลุคุณตรงใดว่าท่านให้มันลุดออกคือขาตะกะแตนขาแข็งว่าท่านนั่งทับนั่งเต็งไปในฟ้าปวดไปนี่เป็นอะไรมึนมันว่าเอามันมึนก็ได้ไปถึงมึนแล้วมันก็เลิกปวดนานเข้ามันก็ชินฝึกเอาเนี่ยมันฝึกได้อยู่ที่จะฝึกได้มันต้องมีศรัทธาเป็นพละเป็นกำลังศรัทธาเป็นอินทรีย์ตัวที่จะเจาะแนวกำแพงทั้งหลายที่มันเป็นขวากเป็นน้ำเข้าไปเพราะฉะนั้นทำสี่ประการนี้จึงมีชื่อว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้มอบทุนไม่ใช่ทุนอะไรหรอกทุนการศึกษาธรรมให้แก่ท่านเพราะธรรมสี่ประการนี้เป็นเงินทุนสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างเอาไปโลดเดอร์บอยซื้อพอบาทมอบทุนนี้ให้แล้วศรัทธาไปศีลไปจาคะไปปัญญาไปท่านจะไปสวรรค์ท่านจะไปนิพพานท่านจะเป็นอริยเจ้าจะสำเร็จได้ทุกอย่างเพราะธรรมที่กล่าวมานี้วันนี้คงเอากันเพียงแค่นี้ก่อนนะยังมีอีกตอนเย็นวันนี้มื่นเสาร์อีกยังมีอีก2คาบวันนี้ขอยุติลงเอาเรี่ยวเอาแรงท่านทั้งหลายก็คงจะสมควรแก่เวลาขออาริยไยยธรรมดังกล่าวมาอาริยวัฏฐิธรรมสังขารูปปฏิธรรมโสตะปฏิยังคธรรมปุญญาภิสันทธรรมธรรมอันเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งบุญธรรมอันเป็นที่ระบายทุกข์ธรรมอันนำท่านไปสู่กระแสแห่งความสิ้นทุกข์ธรรมอันนำท่านไปสู่กระแสแห่งพระนิพพานธรรมอันจะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความสำเร็จธรรมอันจะนำไปสู่ความสุขได้ทุกเมื่อรวมความแล้วเป็นอริยญาณธรรมธรรมอันประเสริฐที่จะนำออกจากทุกข์จากปัญหาดังกล่าวมาจงเจริญงอกงามในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ

สาธุในช่วงเช้านี่ก็คงจะแผ่เมตตาเอาบุญที่เราได้นั่งสมาธิมาแต่ตีสองฟังธรรมมานี่แผ่เมตตาบุญกุศลให้ยายไปปันทัวสัตว์สิ่งเขาขน้าเนื้อได้เพิ่มบุญ

0: รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่านัตถิชานังอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญาคนไร้ปัญญาก็คือคนมีปัญญาสามคนโง่เขลานั่นเองรวมลงเรียกว่าคนพาลคนพาลจะไม่รู้อัดรู้ธรรมถึงมีปัญญาแต่ก็เป็นปัญญาที่ถูกกิเลสตัณหาปิดบังและยังปล่อยตนเองไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่พยายามฝึกตนยกตนให้สูงขึ้นฉะนั้นคนพาลจึงไม่มีความคิดพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปถึงเหตุถึงผลจึงไม่เข้าใจและไม่รู้ทางแก้ปัญหาตลอดจนไม่สามารถรู้แจ้งหนทางเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหาคืออริยมรรคสรุปว่าเมื่อบุคคลไม่เพ่งพินิจพิจารณาให้ลึกลงไปแล้วปัญญาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1: ตัณฑะมังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมังคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม

ฏิยเตมิมิตังสาธุรูปานังกัตตัญญูกัตตเวทิตาติวิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตถุสาทายัสมันเตหิสัจจังสุตัมโบหิณวันนี้เป็นวันปัณณรสีวิถีที่15ค่ำแห่งกาลปัตเป็นวันธรรมตวนะเจวังฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลของท่านพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในทางสัมมาปฏิบัติเมื่อถึงวันที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้อนุญาตไว้จึงได้พร้อมกันมาชุมนุมบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ของตนของตนเมื่อต่างฝ่ายได้ทำจิตในเบื้องต้นสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วเบื้องหน้าต่อนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมะเพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนให้ดีตามไปด้วยดังนั้นจึงจะแนะนำธรรมีคาถามาชี้แจงแสดงสู่ฟังพอควรแก่เวลาพระธรรมเทศนาที่จะนำมาชี้แจงนี้มีหัวข้อดังได้ยกขึ้นเป็นมิเขปบทในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเนื้อความว่าความเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนี้นี่เป็นความโดยย่อในพระพุทธภาษิตนี้ต่อนี้ไปจะได้ขยายเนื้อความแห่งพระพุทธภาษิตนั้นพอควรแก่เวลาในพระพุทธภาษิตพระองค์ทรงตรัสยกย่องว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนดี ความกตัญญูหมายถึงรู้คุณกตเวทีหมายถึงการตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นเมื่อจะนาถึงผู้มีคุณของตนย่อมมีเป็นขั้นขั้นตามลำดับไปคือเบื้องต้นผู้ที่มีบุญคุณก็คือบิดามารดาขั้นที่สองมาคือบิด ครูบาอาจารย์ขั้นที่สามได้แก่พระราชามหากษัตริย์ขั้นที่สี่ได้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มีบุญคุณแก่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุคคลขั้นต้นได้แก่มารดาบิดามารดาบิดามีบุญคุณแก่บุตรธิดาอย่างมหาศาลแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องว่าบิดามารดามีบุญคุณอย่างล้นเหลือโดยเปรียบเทียบกับท้องฟ้าอากาศมหาสมุทรหรือพื้นพระสุธาว่ามีความหนาใหญ่ลึกตื้นเพียงใดเราก็มองเห็นกันทีนี้คุณของบิดามารดานี้ตามมองดูส่วนภายนอกที่ท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นอย่างว่าท้องฟ้าเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่ากว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดหรือว่าพื้นแผ่นพระสุธาคือพื้นแผ่นดินที่ท่านยกขึ้นไว้ประมาณไว้ว่า 84,000 โยชน์เราก็ไม่สามารถที่จะหยั่งลึกลงไปรู้ได้หรือว่าน้ำมหาสมุทร

เครื่องลึกเพียงใดเราก็คำนวณยากนั่นเป็นคุณในภายนอกทีนี้ยิ่งเป็นคุณของบิดามารดายิ่งเป็นผู้มีคุณแก่เราอย่างมหาศาลมีบุญคุณแก่เราอย่างไรเราทุกคนก็มีมารดาบิดาด้วยกันทุกคนบางท่านก็ปริมาณบุญคุณของบิดามารดาของตนจะมองเห็นได้มากขึ้นโดยเฉพาะก็คือผู้หญิงผู้หญิงจะรู้คุณบิดามารดาก็ต่อเมื่อมีลูกผู้เป็นผู้ชายจะรู้คุณบิดามารดายากหน่อยเพราะว่าลูกได้อาศัยท้องของมารดาคือผู้หญิงเป็นแดนเกิดขึ้นมาส่วนบิดาเป็นแต่เพียงไปแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภคมาบำรุงมารดาให้ดีตอนนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้หญิงจึงรู้ว่าคุณของมารดามากมายอย่างใดและได้รับความทุกข์ยากลำบากเพียงใดในขณะที่ลูกยังอยู่ในครรภ์อยู่ในท้องของตนเกจิอาจารย์บางท่านเปรียบเทียบสำหรับผู้ชายที่ไม่เคยมีลูกเปรียบเทียบไม่เห็นว่าลำบากลำบนเพียงใดในการที่มารดาอุ้มท้องประคองกันอยู่เป็นเวลา8เดือน9เดือนท่านจึงเปรียบเทียบว่าเราผู้ชายนี้แหละให้เอาถุงใบหนึ่งมาผูกติดท้องไว้วันหนึ่งเอาที่หินประมาณเท่าหัวแม่มือใส่ลงไปทุกวันทุกวันจนครบ8เดือนหรือ9เดือนตามหนักหน่วงแห่งก้อนหินที่มันอยู่ในถุงที่เราปลูกไว้ที่ท้องของเราจะหนักเพียงใดลองทดลองดูก็ได้แต่ว่าเจจิอาจารย์ท่านนั้นท่านว่าผู้ชายไม่สามารถจะเอาถุงมาปลูกติดท้องตนไว้ได้ถึง8เดือน9เดือนเพราะเกิดความลำพานไปไหนมาไหนก็ลำบนลำบากจะนั่งจะนอนก็ลำบากทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นจะต้องบกไปหาผู้หญิงที่มีจิตใจอุ้มท้องประคองครรภ์มาเป็นเวลา8เดือน9เดือนลำบนลำบากเพียงใดนอกจากนั้นบุญคุณอันลึกซึ้งยิ่งไปกว่าที่อยู่ในครรภ์นั้นก็คือว่าความเป็นตนตัวหัวขาของเรานี้กว่าที่จะเจริญเติบโตขึ้นมามีส่วนต่างๆมาประกอบกันมากมายแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ก็คือธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมแทนที่จะมาผสมอยู่ภายนอกร่างกายกลับไม่ผสมเข้าไปผสมอยู่ในท้องของมารดากว่าที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งคลอดออกมาหรือว่าเราจะไปตกแต่งให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นหูเป็นขาเป็นแข้งเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเวลา8เดือน9เดือนส่วนต่างๆเหล่านั้นได้มาจากอะไรต้นตัวหัวขาของเราขึ้นมาที่เอาเครื่องมาประดับประดามาตกมาแต่งเข้าไปก็ได้มาจากที่อยู่ในท้องของมารดาได้มาจากอาหารของมารดาได้มาจากเลือดเนื้อของมารดาเบอร์บิดาเป็นผู้ไปแสวงหาส่วนเหล่านั้นมาให้บุตรอยู่ในครรภ์เติมเติมกำลังสังขารร่างกายของบุตรให้เจริญเติบโตขึ้นจนกระทั่งคลอดออกมาคลอดออกมาใครที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนชีวิตจะเราก็ไม่มีมีนอกจากมารดามารดาผู้อดตาหลับขับตานอนประคับประคองเลี้ยงดูบุตรของตนให้เจริญเติบโตขึ้นมาไม่ใช่ง่าย
ป็นของยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งผู้หญิงเห็นได้ง่ายก็ยิ่งจะระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าผู้ชายเมื่อแรกก็ยังไม่ได้ศึกษาต้นคั่วอะไรมากมายก็ยังไม่สนใจมากเท่าไหร่ที่ท่านว่าบิดามารดามีบุญคุณแก่ตนต่อเมื่อเราไม่ได้มาศึกษามาค้นคว้ามาเราเรียนมาพิจารณาเราจึงจะทราบซึ่งว่าคุณของบิดามารดามีมากมายดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ทีนี้คุณของบิดามารดาอันนี้เป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นบุตรที่จะต้องทดแทนบุญคุณของท่านตามหน้าที่ของบุตรที่ดีแต่ว่าบุตรบางคนไม่ได้ที่จะต้องเลี้ยงดูทีนี้ถ้ามารดาบิดาโต้ตอบมาว่าการเลี้ยงดูไม่ใช่หน้าที่ของฉันหน้าที่ของฉันเป็นแต่เพียงทำให้ตัวเกิดขึ้นมาเท่านั้นเราจะพึ่งใครเราจะเลี้ยงตัวได้อย่างไรในเมื่อขณะที่ยังนอนอยู่ในเบาะมดตัวเดียวกัดก็ไม่สามารถที่จะออกได้เงินจะแดงแดงสตางค์แดงเดียวก็ไม่มีพอจะหาอาหารมาเลี้ยงเพื่อนฝูงมีกี่คนเดี๋ยวนี้อาจจะมีว่าทำไมจะไม่มีบางคนออกมาทีละสองคนสามคนสี่คนก็มีออกมารู้จักกันไหมว่ามาจากไหนไปยังไงมายังไงชื่อเรียงเสียงจะเรียงนามเป็นอย่างไรเราไม่รู้จักกันทางนั้นแม้จะออกมาจากท้องมารดาเดียวกันก็ตามไม่รู้จักกันแม้แต่หน้าตาของบิดามารดาเราก็ยังไม่รู้จักว่าหน้าเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่สวยงามขี้เหลวขี้ล้าอย่างไรใจดีใจล้าอย่างใดเราก็ไม่รู้ทางนั้นแต่ว่าผู้ที่เป็นมารดานั้นแหละมีความเสียสละมากที่สุดและก็ล่อแหลมต่อความตายมากที่สุดด้วยในขณะที่คลอดบุตรออกมาเพราะฉะนั้นเราจะตอบแทนบุญคุณของบิดาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณจะเราอย่างมากมายนี้ความประสงค์ของมารดาบิดาดูเหมือนจะว่าเป็นแต่เพียงให้เราตั้งอยู่ในโอวาทคำสอนของท่านเมื่อท่านแนะนำสอนอย่างใดก็ทำตามแต่ว่าต้องแนะนำไปในทางที่ดีแต่ก็เป็นธรรมดาบิดามารดาไม่ต้องการให้บุตรเป็นคนชั่วจึงพยายามแนะนำในทางที่ดีห้ามปรามในทางที่ชั่วไม่ให้ทำทีนี้การเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเป็นหน้าที่ของบุตรทีนี้เมื่อยังขนาดยังเป็นเด็กเราอาจจะดื้อดึงไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังก็โดนทำโทษไม่เรียวบ้างผูกแข้งผูกขาติดต้นเสาไว้บ้างเพื่อให้เฉดให้หลับแต่ว่ายังเด็กเรายังไม่สามารถที่จะทราบถึงบุญคุณของท่านได้แต่ท่านก็พยายามดัดแปลงแก้ไขจนเหลือความสามารถถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นเมื่อมาระลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาตามที่เราเรียนมาก็ว่าให้ตอบแทนบุญคุณของท่านท่านเลี้ยงดูเรามาเลี้ยงดูท่านตอบอะไรไปที่เราได้ศึกษาเราเรียนกันมาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนี่ส่วนที่ว่าเราจะทดแทนอย่างใดจึงจะให้ลดน้อยเบาบางในเรื่องบุญคุณของบิดามารดานั่นท่านแนะนำอีกทางหนึ่งให้ชักชวนบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาให้เกิดมีศรัทธาผู้ยังไม่เคยรักษาศีลให้มารักษาศีลผู้ไม่เคยนั่งภาวนา

าแนะนำให้ท่านนั่งภาวนาทำไมจึงต้องท่านจึงต้องแนะนำไปอย่างนั้นแนะนำไปอย่างนั้นเพื่อช่วยแนวทางของมัทบิดามารดาให้เดินไปในทางในแนวธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าท่านทำอยู่ก่อนแล้วก็ยิ่งเป็นการประเสริฐบางทีท่านมีข้อขัดข้องอะไรใดถามเราหรือเราผู้เป็นบุตรก็จะได้ชี้แจงให้ท่านฟังให้ท่านเข้าใจถูกต้องตามแนวธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าให้ทานเรามองกันในภายนอกหรือมองกันในแง่ผิวเผินการให้ทานสูญเปล่าสูญเปล่าอย่างไรเราให้เขาไปเขาก็เอาไปกินไปแล้วก็หายไปไม่เห็นได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนนี่ผู้มองเพียงผิวเผินว่าเสียเปล่าช่วยมาเลี้ยงมาบำรุงร่างกายของตนให้เจริญโตมีกำลังวังชาแข็งแรงทำมาหาเลี้ยงชีพได้สะดวกสบายไม่ดีกว่าหรือดีกว่าที่จะไปให้ผู้อื่นเราไปทำมาหาเลี้ยงไม่ไปทำมาหามาอย่างยากลำบากเราจะไปเอายื่นให้คนอื่นง่ายๆดูมันกระไรอยู่ไม่รักตัวของเจ้าของหรือจึงทำอย่างนั้นบางท่านอาจจะมองไปในแง่นั้นถ้ามองเพียงผิวเผินก็เป็นทำนองนั้นแต่ถ้ามองอย่างลึกซึ้งในแง่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะเห็นตรงกันข้ามการให้ทานเป็นการเพิ่มชีวิตให้เขาต่อชีวิตให้เขาเป็นการ ผูกมัดรัดรึงทางด้านจิตใจในของเขาให้โอนอ่อนให้เอียงไปในทางที่ดีหรือว่าเป็นการผูกมัดสมัครสมานสามัคคีคนเราเมื่อมีการให้สิ่งของนิดๆหน่อยๆแก่กันย่อมเป็นเหตุให้ระลึกนึกถึงดูเป็นประจำยกตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนายอดของผู้กตัญญูกตเวทีคือพระสารีบุตรจนพระพุทธเจ้าได้ยกย่องประกาศในท่ามกลางพระมหาสาวกทั้งหลายซึ่งเป็นพระอรหันต์มาชุมนุมกันอยู่ว่าพระสารีบุตรเป็นยอดของกตัญญูกตเวทียอดอย่างไรเรื่องเป็นอย่างไรพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นถึงอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาที่เลี้ยวฉลาดรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาท่านไม่ได้ลึกนึกถึงคุณของผู้อื่นแค่ของคนอื่นหรือพระพุทธองค์จึงได้มาประกาศความจริงท่านระลึกอยู่เป็นประจำเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าอิตาพราหมณ์รัตลาทัพพราหมณ์เรียกว่าเป็นคนแก่อยากมาอยู่มาปฏิบัติอยู่กับพระในวัดเกิดศรัทธาอยากบวชขึ้นมาไปขอให้ท่านองค์ใดบวชให้ก็ไม่มีใครบวชให้เพราะว่าแก่แล้วจะไปปฏิบัติได้อย่างไรมองในแง่นั้นก็เลยไม่ยอมบวชให้เมื่อราธพราหมณ์ไม่ได้บวชก็เสียใจร่างกายไปพร้อมลงไปบังเอิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาพระภิกษุสงฆ์เสด็จมาราธพราหมณ์ก็เข้าไปเฝ้าทูลถามทูลขอบวชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะรับเป็นอุปชาบวชให้ไม่รับตรัสถามในพระภิกษุทั้งหมดที่อยู่ในนั้นว่าใครระลึกถึงคุณของราธพราหมณ์ได้บ้างในที่ชุมนุมนั้นมีพระสารีบุตรกราบทูลขึ้นว่าถ้าพระองค์ระลึกได้ถึงคุณของราธพราหมณ์วันหนึ่งก็ไปวินทบาท
ลาตพามเอาข้าวมาใส่บาตรให้ทัพพีหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ได้มากมายอะไรได้เพียงทัพพีเดียวท่านยังระลึกนึกถึงอยู่เป็นประจำเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามท่านก็ทูลให้ทรงทราบว่าได้รับทานจากลาตพามเพียงทัพพีเดียวพระพุทธองค์ก็เลยให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชในลาตพามลาตพามในฐานะที่ตนเป็นคนแก่บวชแล้วไม่ประมาทรีบเร่งสร้างบำเพ็ญทางด้านจิตใจในที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นตอนลาตพามและถวายข้าวเพียงทัพพีเดียวเป็นบุญคุณให้พระสารีบุตรระลึกได้พระสารีบุตรบอกบวชให้ลาตพามจนลาตพามได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นการตอบแทนคุณอันสูงส่งนี่เรียกว่าตัวอย่างในเรื่องของพระพุทธในอดีตการสมัยพระพุทธองค์ก็มีมาเป็นปรากฏให้เราได้ยินได้ศึกษาได้เราเรียนเพราะฉะนั้นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาในแง่ของการให้เครื่องอุปโภคบริโภคอันนั้นเป็นอย่างหนึ่งการที่ให้เครื่องการที่ให้ท่านประพฤติปฏิบัติในแง่ธรรมะในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำให้ท่านให้ทานให้ท่านรักษาศีลให้ท่านเจริญภาวนาอันนั้นเป็นการสั่งสมเป็นบุญคุณความดีเป็นแนวธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่านได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีเป็นบุญเป็นกุศลอันสำคัญเมื่อท่านได้มาบิดามารดาได้มาประพฤติปฏิบัติก็เท่ากับว่าเราผู้เป็นบุตรธิดาได้ยกบิดามารดาขึ้นจากความเป็นคนต่ำให้ขึ้นเป็นคนสูงสูงไปตามลำดับทานลำดับศีลลำดับสมาธิปัญญาของตนขึ้นไปและเป็นการพ้นจากภัยในอนาคตข้างหน้าที่ท่านจะไป อันนั้นเป็นเรื่องของบิดามารดากับบุตรธิดาเราทุกคนก็เคยเป็นบุตรของท่านมาแล้วและบางท่านก็ได้เป็นบิดาของบุตรมาแล้วมันส่วนมากมาที่นี่สำหรับครูบาอาจารย์อันนี้เป็นคนห่างออกไปห่างออกไปจากตัวของเราแต่ว่าเราก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามผู้ที่ให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เราให้ลดละจากการทำความชั่วประพฤติชั่วทำความดีประพฤติดีแม้จะเป็นบุคคลอย่างใดเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระก็ตามถือว่าเป็นอาจารย์แนะนำในทางที่ดีให้เราเป็นคนดีครูบาอาจารย์ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ในทางธรรมะท่านพาจัดพาทำพาดำเนินไปในทางที่ดีก็ยิ่งเป็นผู้ที่มีคุณแก่เราอย่างมากมายเราจะต้องดำเนินทำประพฤติปฏิบัติตามหรือรักษาคุณสมบัติของท่านที่ท่านได้มาที่ท่านได้ให้การแนะนำสั่งสอนหรือว่าท่านได้พาทำอย่างใดอาจจะเป็นจิตจำเป็นในทางพระพุทธศาสนาเราก็ยอมรับประพฤติปฏิบัติตามแต่ที่นี่นอกจากการประพฤติปฏิบัติตามแนวธรรมแนวประพฤติปฏิบัติที่ท่านอบรมสั่งสอนให้เราประพฤติปฏิบัติตามไปนั้นก็ดีอันนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติทางหนึ่งอีกทางหนึ่งในแนวที่ว่าการที่ได้สร้างเป็นสถานที่ขึ้นมาให้ได้เราได้รับการฝึกอบรมได้นั่งประพฤติปฏิบัติธรรมสะดวกสบาย
ไม่ต้องไปนั่งตามร่มไม้อย่างแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์รักษาของท่านหรือว่าทำให้ดีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นการสนองคุณของครูบาอาจารย์ในทางหนึ่งเพราะว่าเราช่วยในทางที่ว่าอาจารย์ของท่านที่ได้ท่านมาฝังหลักรากขึ้นไว้ให้เราได้มาอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายเราก็ควรที่จะรักษาสถานที่นั้นให้ดีคงตนไว้หรือให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการจูงใจอนุชนผู้ภายหลังให้เกิดศรัทธาประสาทะเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือว่าเมื่อเข้ามาในสถานที่ที่เราได้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้เปลี่ยนภาวะจิตใจของเขาให้ดีขึ้นอย่างว่าเขามีความเดือดร้อนใจมาเมื่อเข้ามาในสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเกิดความร่มเย็นสบายจิตใจเหหันไปในทางที่ดีจิตใจดีขึ้นเขาก็รู้สึกกลุ้มว่าสถานที่นี้ให้ความสะดวกสบายทางด้านจิตใจเขาขึ้นอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ในส่วนภายนอกส่วนสถานที่ที่อยู่อาศัยทั้งหลายตลอดถึงว่า แนวประพฤติปฏิบัติหรือว่าการทำประพฤติปฏิบัติตามคำตามกำหนดมาตรการเวลาที่ท่านวางของท่านไว้ให้เราได้พากันประพฤติปฏิบัติมาเราก็พากันตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมแบบแผนของท่านให้ดีอันนี้ก็เป็นการจูงใจของผู้ที่ได้มาเห็นว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นของดีที่ควรที่จะนำควรที่จะเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติมาอบรมทางด้านจิตใจของตนนั่นนี่เราทำของเราเองแต่ว่าก็เป็นการส่งผลให้เราได้ตอบแทนบุญคุณของครูบาอาจารย์ผู้มาตั้งรกรากขึ้นให้เป็นสถานที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ อันนี้เป็นการส่วนหนึ่งยิ่งผู้ที่ได้มาฝึกฝนอบรมจนได้ดวงจิตได้สงบระงับลงไปได้เห็นอัตเห็นธรรมขึ้นไปก็ยิ่งดีขึ้นยิ่งเป็นประโยชน์ขึ้นเพราะจะได้เผยแผ่คุณงามความดีของครูบาอาจารย์ให้ขยายกว้างออกไปอันนี้เป็นส่วนของครูบาอาจารย์ที่นี่ส่วนของพระราชามหากษัตริย์อันนั้นเป็นการปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาให้อยู่เย็นเป็นสุขเราผู้เสียสละได้มาเข้ามาบวชในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าท่านผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่ในวัดหรือว่าเราก็พยายามในส่วนธรรมะวินัยในทางพระพุทธศาสนาเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามในแง่ของกฎหมายของบ้านเมืองอันเป็นขอบข่ายในที่พระราชามหากษัตริย์เราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนวินัยกฎหมายของท่านให้ไม่ฝ่าฝืนออกไปอันนี้ก็เป็นการทางหนึ่งที่ทดแทนบุญคุณของผู้เป็นประธานในประเทศหรือว่าการเสียภาษีอากรอย่างไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีหน้าที่จะต้องช่วยกันบำรุงรักษาส่วนที่สุดท้ายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทุกคนรู้แล้วว่ามีพระคุณอันยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการมิตรสินจ้างรางวัลอย่างใดพระองค์มีความประสงค์อย่างเดียวอย่างเดียวคือให้เราท่านทั้งหลายพากันประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระองค์ให้ดีที่มีผลดีที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระองค์ก็ได้ประโยชน์แก่เราเองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อะไรมากกว่าเราเป็นแต่เพียงว่า ได้สาวกที่ดีที่ทำตามคำสั่งคำสอนของพระองค์จนได้บรรลุกิเลสอาสวะอะไรขึ้นไปอย่างพระมหาสาวกสมัยท่านพุทธกาลก็ตามก็ดีเราท่านทุกวันนี้ก็ดีแม้จะห่างไกลจากการบรรลุอาสวะไขที่เรายังทำไม่ได้
หรือว่าเรามาพึงมาประพฤติปฏิบัติเราก็พึงประพฤติปฏิบัติตามสติกำลังและความสามารถของตนที่จะกำจัดกิเลสอาสวะให้ค่อยหมดไปสิ้นไปตามสติกำลังและความสามารถของเราผู้ที่เป็นอนุชนในภายหลังการทำตามธรรมคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคร่งครัดก็เป็นข้อหนึ่งในการที่เราตอบแทนบุญคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ช่วยกันรักษาคำสั่งคำสอนของพระองค์ให้สถิตสถาพรเป็นสมบัติมรดกตกทอดให้แก่บุตรหลานเลนต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าเราเป็นผู้ทั้งแนะทั้งนำให้เขาทำไปในทางที่ดีที่ควรอันนั้นเป็นความมุ่งหมายเป็นความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ธรรมะคำสอนขององค์ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศทางเพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษย์โลกทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราที่ได้เสียสละมาบวชได้มาศึกษาเล่าเรียนได้มาประพฤติปฏิบัติก็พึงตั้งจิตปณิธานว่าจะนำเอาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่แก่อนุชนทั่วไปให้เขาได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขารู้เหตุรู้ผลว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลเป็นของจริงสามารถที่จะพิสูจน์ได้ง่าย ที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้อย่างยกตัวอย่างที่จะให้เขาพิสูจน์ในเบื้องต้นก็ดูตนตัวหัวขานี่แหละไม่ต้องไปยกอย่างอื่นซึ่งจะไปทดสอบยากยกตัวของเรายกตัวของเขาให้ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่เที่ยงจริงไหมถ้ามันเที่ยงเกิดมาตั้งแต่เด็กๆมันจะโตขึ้นมาอย่างนี้ไหมเท่านี้เขาก็พอมองเห็นแล้วว่าความผันแปรนั่นคือความไม่เที่ยงทีนี้ในขณะที่นั่นเคยเป็นทุกข์ไหมได้รับความทุกข์ยากลำบากไหมเขาก็จะเห็นว่าสังขารร่างกายนี้มันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากหรือยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรื่องอนัตตาที่อนัตตาเราอย่าไปพูดบอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วบอกแต่เพียงว่ามันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาซะก่อนส่วนไหนมันอยู่ในอำนาจของเราได้ส่วนไหนมันไม่อยู่ในอำนาจได้บางสิ่งบางอย่างได้บางขณะมันก็อยู่ในอำนาจบางคราวมันก็ไม่อยู่อย่างมืออย่างเท้าบางทีใช้มันได้แต่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจไม่ได้แต่บางทีมันก็ใช้มันไม่ได้ในเมื่อมันเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาใช้มันไม่ได้มันไม่ยอมทำตามหรือห้ามมันไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาไม่ได้ทุกส่วนไปอันนี้ก็จะพอมองเห็นง่ายๆขึ้นไปทีนี้เราจึงแนะนำให้มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเขาก็จะเห็นจริงตามไปอันนี้เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นหลักแห่งความจริงเขาก็จะได้เกิดศรัทธาปัสสาทะมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดต่อไปเมื่อเขาได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นการตอบแทนบุญคุณสมพระฤทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ต้องการจะโปรดสัตวโลกให้พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาการจริงว่าผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีจะเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อเป็นแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีขึ้นไปตามลำดับดังนั้นได้ที่แจงมาพอควรเจริญเวลาเอวังก็มี

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

าต้นปีต้นปีฝนดีโบราณคติแปลว่าวันที่1 13ค่ำนี่ถือว่าต้นปีคนเกิดตอนนี้เขาเรียกว่าคนเกิดต้นปีคนเกิดเดือนมีนาเรียกว่าคนเกิดปลายปีอาตมาเกิดเดือนเมษาต้นปีท่านบุญทรงเกิดเดือนมีนาเกิดปลายปีปีเดียวกันก็ปีเดียวกันแต่ว่าต้นปีปลายปีอันนั้นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่ฝนชุ่มชื้นแล้วก็ตกทั่วไปทำให้ถ้าบ้านเราเมืองเราฤดูกาลมีฝนอย่างนี้ก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะสมบูรณ์มาได้ฝนฝนสุดท้ายนี่แต่ถ้าหากว่าต้นดีต้นปีเนี่ยฝนดีบางทีมันกลางปีไม่ดีบางทีกลางปีดีปลายปีไม่ดีก็ต้องระวังนะระวังกลางปีกับปลายปีมันไม่เที่ยงธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นมีชีวิตชีวาอะไรไม่เหมือนกับประเทศทางเขตยุโรปเนี่ยฝนตกทั้งปีหน้าหนาวก็ตกหน้าร้อนก็ตกทั้งปีแผ่นดินเขาไม่มีแรงแต่ทางเอเชียเราเนี่ยฝนเป็นฤดูทางแอฟริกานั่นฤดูฝนก็ไม่มีฝนยิ่งบ้ามากกว่าบ้านเรางั้นบ้านเรานี่ถือว่าขั้นที่ว่าเป็นอุดมประเทศเป็นประเทศที่สมบูรณ์ก็พอใช้ได้แต่ว่าฝนฟ้าที่ตกต้องตามฤดูกาลนี่ตามสมัยโบราณเขาบอกว่าคนขยันทำบุญคนขยันสวดมนต์คนขยันไหว้พระคนขยันถืออุโบสถกันมากแล้วก็ธรรมชาติก็จะหลั่งมาเป็นความเย็นถ้าคนใจบาปหยาบช้าเอาเปรียบกันแล้วก็เนรคุณไม่กตัญญูไม่รู้คุณไม่ตักบาตรทำบุญไม่เมตตากันก็จะแรงน้ำใจฝนก็จะแรงมันแรงจากคนกุริยุคนี่มันเป็นยุคของคนที่แรงน้ำใจดังนั้นเรียกว่าเราจะเกิดในกุริยุคแย่งกันกินแย่งกันใช้แต่เราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าแรงน้ำใจที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าตามคำพระสอนว่าเองไปใส่บาตรที่บ้านที่วัดเนี่ยใส่บาตรที่วัดเนี่ยใส่บาตรพระที่บ้านหรือยังพระอรหันต์ที่บ้านใส่หรือยังไม่มีหรอกมีแต่พระที่บ้านไม่มีไม่มีพระอรหันต์มีพระอรหันต์ที่บ้านนะกลับไปใส่ที่บ้านใส่อรหันต์ที่บ้านจะได้ร่ำรวยใส่ที่บ้านก่อนแล้วจึงไปใส่ที่วัดไม่มีเราบอกว่ามีแต่แม่ปากเก่งบ่นวันยังค่ำไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพ่อก็ไม่เอาไหนขี้เมาพระท่านบอกว่านั่นแหละพระอรหันต์ของเราทำบุญเนี่ยจะได้บุญทันตาเห็นก็เป็นปริศนาธรรมที่บางคนก็ได้พระอรหันต์ที่ไม่เมาได้พระอรหันต์ที่ไม่บ่นก็ทำบุญเต็มใจทำกับพ่อแม่ตัวเองกราบไหว้เต็มใจแต่ถ้าไปเจอพระอรหันต์ขี้เมาพระอรหันต์ขี้บ่นก็ลูกก็ไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับก็เป็นบาปกับลูกอีกก็เป็นกรรมพ่อแม่ถูกทอดทิ้งอีกก็มันจะเป็นกรรมสืบทอดมาถึงตัวเราอีกฉะนั้นลูกเขาก็จะตามพ่อแม่ลูกตามพ่อแม่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่อย่าทำอะไรให้ลูกเนี่ยต้องหมดความเคารพนับถือก็อย่าไปเมาอย่าไปบ่นอย่าไปด่าอย่าไปใช้คำหยาบคายกับลูกก็เป็นที่รักที่เคารพของลูกต่อไปก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีลูกก็จะกราบไหว้ก็จะได้บุญได้ราบมากจะเจริญมากไม่ใช่ด่าเช้าด่าเย็นแช่งเช้าแช่งเย็นนี่ลูกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรลูกคนอื่นเขาสวดมนต์ให้พรลูกเช้าสวดมนต์ให้พรลูกเย็นเนี่ยลูกก็ทำมาค้าขึ้นไปเจริญมีการศึกษาที่ดีมีหน้ามีตาไปกว่าคนอื่นไอ้เรามัวแช่งมัวด่าลูกทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรลดน้อยถอยลงกับล้าหลังคนอื่นไอ้ลูกก็ไปด่าพ่อด่าแม่เปรียบเทียบว่าพ่อแม่คนอื่นดีพ่อแม่ของกูไม่ดีแล้วก็ไป
ทำลายจิตใจพ่อแม่ตัวเองอีกพ่อแม่ก็กลายเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกันในบ้านก็หาความสุขไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าหาศีลธรรมอย่าดูถูกกันยงเคารพกันยังไงก็ให้เราเกิดได้ก็ใช้ได้แล้วให้เรามาเป็นมนุษย์เนี่ยที่ว่าเราดีๆเนี่ยก็ได้จากพ่อแม่นั่นแหละให้เรากำเนิดยังไงก็รบร้ามกันไม่ได้ถึงความเกิดตรงนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนี้บุญคุณกันตลอดชีวิตอย่าไปบอกว่าฉันเกิดผิดนะถ้าเกิดใหม่ไม่อยากจะเกิดเลยแม่แบบนี้พ่อแบบนี้ยังไงมันก็ลบล้างไม่ได้ถือว่าเราเคยทำบุญกันมาเคยทำบุญร่วมกันมาเคยทำกรรมกันมาก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยดีที่สุดในโลกเพราะคนอื่นก็คงไม่รักเรายันตายลองที่เราลองลูกเนี่ยลูกบางคนเนี่ยไปติดคุกอ่ะมีใครไปเยี่ยมนะฮะไม่มีใครเยี่ยมอ่ะไอคนที่ไปเยี่ยมคือพ่อแม่เมียมันยังไปมีผัวใหม่เลยมันยังทิ้งเลยไม่เอาผัวก็ทิ้งเมียก็ทิ้งดังนั้นคนที่รักเราก็คือพ่อแม่เนี่ยคือพระอรหันต์จะดีจะชั่วไงก็ไม่ทิ้งเรานั้นเราต้องเคารพตรงนี้วันสงกรานต์นี่คือวันแห่งความเป็นผู้ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีกลับคืนมาให้กันให้เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้เป็นพระอรหันต์ของเราขอให้กลับไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่มีอะไรก็ขมักขมาลาโทษถึงว่ารดมือรดหัวรดตัวหรือว่าบางคนก็รดทั้งตัวหรือก็ล้างเท้าพ่อแม่ก็กราบขอขมักขมากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกศพประมาทตอนพลาดพังตอนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยจำความได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีได้ทำให้พ่อแม่ไม่สบายเนี่ยขอน้ำอันเนี้ยจงล้างมลทินในใจของลูกหรือความรู้สึกของพ่อแม่ที่ดีเนี่ยให้กลับคืนมาขอขมาอภัยตรงนี้เดี๋ยวท่านตายไปแล้วเราจะทำไม่ได้ท่านแช่งจนเราตายหรือเราแช่งจนท่านตายขอขมากันไม่ได้หรือเราเสียช้าไปถ้าจะขอก็ขอกันตอนนี้แล้วก็คงมีโอกาสแล้วจะได้ไม่มีกรรมนะยังไงก็ตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่มีใครประเสริฐเท่ากับพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราคนอื่นเนี่ยให้ความรักอย่างอื่นให้เงินให้ทองให้บ้านให้เรือนให้อะไรก็ช่างเถอะแต่คนที่ให้ชีวิตเรานี่มีคนเดียวในโลกก็คือแม่กับพ่อเท่านั้นคือคนที่ให้ได้สิ่งที่ประเสริฐกว่าสิ่งอื่นคือให้ชีวิตอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าบุญคุณอันนี้มันเปรียบเหมือนปฐพีหนาแน่นมากไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับแม่กับพ่อหมายถึงแผ่นดินให้สัตว์อยู่ได้ถ้าไม่มีแผ่นดินสัตว์ที่ไหนจะอยู่ได้เมื่อมีแผ่นดินแล้วน้ำก็อยู่ได้เมื่อมันต้องประกอบกันไปหมดเลยทั้งนั้นจึงว่ามีแม่ก็เหมือนแม่ธรณีแม่คงคาเนี่ยแม่พระคงคาคือน้ำแม่พระพายก็คือลมข้าเปียบแม่เนี่ยมีบุญคุณอันสูงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถ้าเป็นแม่ที่ดีก็พยายามให้พรลูกพยายามอย่าด่าอย่าแช่งลูกให้พรให้ลูกเจริญให้ร่ำรวยให้อยู่ดีกินดีขอให้มีอะไรคือให้พรที่ดีกับลูกอย่าไปแช่งลูกลูกก็จงอย่าด่าอย่าเถียงพ่อแม่ถ้าเถียงพ่อแม่แล้วมันจะเป็นกรรมเกิดถ้าด่าวันนี้พรุ่งนี้ท่านตายเราก็ไม่ไปขอเข้ามาที่ไหนฉะนั้นคนเราเกิดมาต้องตายจากกันแต่จะช้าหรือเร็วก็ต้องตายจากกันแม่ถือว่าอายุมากก็ต้องตายก่อนลูกต้องทำประเพณีนะฮะแม่ต้องตายก่อนลูกตามอายุตามอายุพ่อแม่จะต้องตายก่อนเราจะต้องตายที่หลังแต่ถึงต้องมีจะอุบัติเหตุบางอย่างที่กรรมมันตัดรอนลูกลูกจะตายก่อนพ่อแม่แต่ต้องคิดว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนลูกก็อย่าให้พ่อแม่ตายก่อนเสียก่อนที่เราไม่ได้แก้ตัวอะไรไม่ได้ลบล้างอะไรไม่ได้ขอขมักขมาลาโทษเราต้องเถียงแน่ต้องเถียงต้องทะเลาะกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นี่มันน่าเถียงน่าทะเลาะเพราะอยู่กันทั้งวันใช่ไหมฮะเหมือนกับคนเราเนี่ยพออยู่ห่างกันก็คิดถึงกันแต่อยู่ด้วยกันมันก็มีข้อติเตียนมีข้อพูดคุยแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนที่อยู่ใกล้เรานั่นก็คือคนที่มีบุญคุณต่อเราไม่งั้นเขาก็ไม่มาอยู่กับเราเขาคงทิ้งเราไปแล้วฉะนั้นกลับไปบ้านก็ขอให้ไปล้างเท้าพ่อแม่บางคนทำไม่ได้ทำต้องทำได้นะต้องทำได้ทำไม่ได้ไงแม่แต่พ่อขี้เมาก็ต้องจับมาอาบน้ำให้ได้เมาไงก็เขาก็คิดได้ก็บางทีก็คิดได้นะ20 ปี 30 ปีไม่มีลูกคนไหนมันเคารพกูเลย
ปีนี้หูยังน้อยก็คิดอายใจว่ากูต่อไปนี้คงจะต้องเลิกเมาแล้วนะลูกมันเคารพเราเนี่ยแต่ถึงยังไงเนี่ยความรู้สึกของพ่อแม่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเกิดความละอายกับลูกว่าลูกรักเราลูกเคารพเราจะไม่ดียังไงก็ต้องคิดหวนกลับมาแม่ถึงจะบ่นไงก็แล้วแต่ถ้าวันเนี้ยถ้าลูกไปทําดีกับพ่อแม่เนี่ยก็คงเลิกบ่นคงคิดถึงตอนที่ลูกดีกับพ่อแม่ถือพ่อแม่จะเป็นอะไรก็ช่างเลยจะสติไม่สมบูรณ์จะเป็นอะไรแต่เขาเป็นพระอรหันต์ของเรานะอย่าไปตุอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปตีอย่าไปว่าเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเราเพราะว่าท่านมีพระคุณอันสูงสุดพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนพระอรหันต์ก็ให้รู้ประเพณีโบราณจึงได้ว่ากตัญญูรู้คุณเนี่ยทำให้คนเราเจริญจึงได้มีวันสงกรานต์เนี่ยเพื่อจะกลับมาย้อนใจดูว่าเราจะทำความเคารพตรงนี้แต่บางคนเขาทำทุกวันนะเขาไม่ต้องขอขมาขมาหรอกบางคนนี่เลี้ยงดูแลพ่อแม่ทำทุกวันนั้นเขาไม่ขมาก็ได้เพราะเขารู้จักหน้าที่ความเป็นลูกที่ดีแต่ถ้าเราทำอะไรที่เถียงพ่อแม่ไว้หรือทำอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจเราก็ควรจะไปขมาขมาวันนี้อย่างบางคนเขาเตรียมเสื้อผ้าไว้เลยเนี่ยวันนี้ธรรมา มาจากเขาใหญ่ก็มีหมอนวดเป็นหมอนวดไปอยู่กับธรรมาหลายวันเขามางานมุทิตาแล้วก็เลยชวนไปอยู่เขาใหญ่ก็เป็นนวดที่นู่นนวดพระมั่งนวดอาตมามั่งนวดโยมมั่งแกบอกว่าแกต้องกลับบ้านวันนี้กลับก่อนที่จะหมดตอนบ่ายนี้เพราะแม่บอกว่าลูกเขาจะมาอาบน้ำให้แกเพราะลูกแกเป็นห่วงแกบอกเป็นห่วงลูกสาวเป็นห่วงไปไหนก็เป็นห่วงกลัวพ่อไปเดินตีนสูงตีนต่ำกลัวจะล้ม ขอให้รู้อยู่ที่ไหนก็แล้วกันให้ไปรับเขาไปบอกนี่จะอยู่เขาใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปรับก็เอาแต่บอกไม่ต้องหรอกตมาก็เลยให้คนรถไปส่งที่บ้านว่าจะได้รู้จักบ้านแล้ววันหลังจะได้เป็นนวดได้ไปรับแกได้คนรถก็เป็นคนถ่ายรูปวันนี้ก็เลยไม่มีคนถ่ายรูปพยมคงยังไม่กลับมา อาจจะไปเล่นสงกรานต์นะเขาก็ไม่รู้สิอยู่ที่บางพลูนครปฐมนี่ก็ถือว่าความผูกพันดูสิอยู่ถึงเขาใหญ่แล้วก็ยังกลับเพื่อให้ลูกได้มารดน้ำให้ลูกเขาผูกพันพ่อแม่นี่พ่อแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีหรือลูกที่เป็นตัวอย่างที่ดีเขาก็ผูกพันกันอันนี้เราเห็นแล้วก็งั้นเราต้องรีบไปส่งให้แกถึงบ้านเพื่อลูกเขาจะได้แสดงความกตัญญูกันวันนี้แล้วเราก็มีพ่อใช่ไหมเราก็มีแม่เราก็มีพี่มีปู่ย่าตายายวันนี้เราก็ต้องไปแสดงท่านไปขอขมาขมาท่านทำได้ไหมโยมทำได้ไหมทำไม่ได้ยกมือสิแต่เดี๋ยวก็ทำได้ทุกคนเลยไม่ยกมือใช่ไหม น้ำขันเดียวมันจะเปลืองเท่าไหร่ใช่ไหมเราขวดนึงแพงกว่าซื้อได้เลยน้ำขวดนึงไม่กี่ลิตรก็เอาไปอาบท่านแล้วไปล้างมือล้างอย่างที่พระเนี่ยเป็นตัวอย่างการรดน้ำดำบัวพระเนี่ยคือรดเท้ารดมือพระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างว่าทำกับพ่อกับแม่ก็ทำอย่างนี้เราก็ได้จะลดแค่มือแค่เท้าก็ขอขมาขมาลาโทษโทษนั้นก็โหสิกรรมต้องกล่าวด้วยวาจาเพราะเราเถียงด้วยวาจานะถ้าเราแค่คิดด้วยใจไม่เป็นไรเราก็ขอขมาทางใจแต่ถ้าเรากล่าวด้วยวาจากับกายเนี่ยเราโต้ตอบท่านหรือทำให้ท่านไม่สบายใจด้วยกายวาจาเราต้องแสดงออกมันจึงจะโหสิกรรมกันกรรมถ้าโหสิกรรมแล้วก็นั้นกรรมก็เป็นไม่พยาบาททำไมคนเราเกิดมาเนี่ยบางคนมีบุญหน้าตาสะสวยแต่ว่าก็พออายุมากแล้วหรือพอเข้าวัยแล้วเกิดพิกลพิการล่ะนั่นแสดงว่ากรรมมาตามบางคนก็รักษาทรวดทรงตัวเองหรือร่างกายตัวเองไม่ทรวดทรงไม่พิกลพิการไปยันตายบางคนนี่มาพิการพิกลอันนี้แสดงว่าไอ้กรรมบางทีไม่โอโหสิกรรมตามมาทันถ้ากรรมตามมาทันคนเราจะทุกข์มากเลยกรรมทุกคนมีอยู่กรรมดีตอนนี้กรรมให้ผลดีเราก็มีกายวาจาใจดีกรรมให้ผลดีถ้ามันยังตามกรรมที่เราทำบาปใช้ก่อนมันตามไม่ทันเราก็รอดพ้นไปแต่ถ้ากรรมนั้นตามทันมันให้ผลเนี่ยเราก็เจ็บปวดเราก็ทุพพลภาพบางคนมาพิการตอนแก่อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยบางคนก็มามีกรรมต่างๆกันดูสิทุกวันนี้คนเรารับกรรมต่างๆกัน
ถูกฟ้องล้มละลายมั่งถูกน้ำท่วมมั่งไฟไหม้มั่งถูกรถชนมั่งอะไรผ่าตัดเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดสารพัดคนที่จะต้องรับกรรมทุกคนต้องได้รับแต่จะมากหรือน้อยเนี่ยประคับประคองกันไปแต่กรรมที่จะแก้ได้เนี่ยต้องสร้างบุญกุศลอย่างกตัญญูรู้คุณกับพ่อแม่เนี่ยเป็นการแก้กรรมอย่างดีที่สุดการตักบาตรทำบุญการรักษาศีลให้ทานจะการมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเป็นการแก้กรรมเป็นการเพิ่มกรรมดีบอกว่ากรรมนี่ไม่มีอะไรจะแก้ได้หรอกนอกจากทำดีเท่านั้นเองถ้ากรรมชาติก่อนเนี่ยหนักเป็นเบาหรือไอ้บางทีมันมาแรงเนี่ยเราถ้าเรามาหลบจ้ะมาอยู่ในร่มกาสาวพัดใช่ไหมมาอยู่ในค่ายของศีลธรรมซิเนี่ยบางทีมันก็เข้ามาไม่ถึงเข้ามาเพียงถากๆเท่านั้นก็เองก็เล่นเอาบางทีถึงก็เอาเจ็บตัวเจ็บกายไปเนี่ยแต่ว่าไม่ถึงขนาดพิกลพิการแต่ถ้าเราไม่เข้ามหาศีลธรรมเลยเนี่ยถ้ามันมาตรงตัวเนี่ยเราก็แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้ายังบอกว่าเราเป็นพุทธเจ้าได้ก็แก้แต่พระองค์ท่านนั่นเองชี้ทางให้ได้แต่ว่าพระองค์จะแก้ให้ใครไม่ได้ชี้ทางให้แก้ได้ถ้าคนนั้นเดินตามทางได้จึงจะแก้กรรมได้ฉะนั้นเราทุกคนเรามีกรรมนะมีทั้งกรรมดีและไม่ดีตามมาติดตัวตามมาทุกคนไม่หนีกรรมไม่พ้นจะช้าหรือเร็วหนีไม่พ้นเหมือนความตายเนี่ยใครหนีพ้นหนีไม่พ้นความแก่ใครหนีพ้นมันหนีไม่พ้นความเจ็บใครหนีพ้นไม่พ้นมันหนีไม่พ้นทุกคนแต่ว่าจะช้าหรือเร็วมันเป็นอายุของมันแต่ว่าเราหนีทางใจจะขอยังไงก็ขอให้จิตใจของเราเนี่ยหนีพ้นทางใจไม่มีทุกข์แล้วก็สามารถชนะได้ทุกอย่างหรือว่าพ้นกรรมพ้นเวรได้พ้นทางใจอันนี้ถือว่าถ้าเราทำได้ทางใจเนี่ยถือว่าเราจะต้องขอให้กรรมนี้มันหมดไปเราทำบุญทุกครั้งเราจึงว่าอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยโอ้โหสิขอให้โหสิอย่าได้ติดตามมาเลยเนี่ยบางคนต้องปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยกาบางคนต้องบวชต้องถือศีลเนี่ยกรรมนี่มันจะโอ้โหสิเบาบางลงแต่ถ้าบอกว่าฉันไม่สนใจแล้วฉันอยู่เป็นควายที่บ้านนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยเป็นคนที่บ้านอยู่นี้ไม่ต้องทำอะไรแต่ที่จริงแล้วพวกนั้นพอเจอกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองเลยมีคนหนึ่งไม่เข้าวัดคนไม่เข้าวัดคนหนึ่ง เขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาทำกินอย่างเดียวพ่อแม่เกิดมาก็ทำกินสอนให้ทำกินเขาก็ทำกินแต่เขาไม่รู้ไปวัดเนี่ยก็ไปยังไงไปทำอะไรเขาก็ไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรเมียคนนี้ตายมีเมียใหม่เมียใหม่ก็เด็กกว่าเขากูก็ต้องทำให้เมียเด็กๆมันดีขึ้นมีลูกขึ้นมาอีกก็เลี้ยงพอที่สุดเขาไม่รู้เรื่องธรรมะเลยผู้ชายนะพอเราตายแล้วพอเรานั่นเมียก็มาตายตัวเขาก็ไม่รู้ธรรมะแต่เวลาเขาป่วยเนี่ยทุกคนเหมือนไม่มีญาติเลยคนมันมีกรรมคนไม่เคยเข้าวัดคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เลยพุทธไม่รู้หมอไม่เห็นนะเขาไปบอกว่าคนข้างบ้านเขาไปบอกอ่ะเขาบอกลุงพุทโธที่ไม่รู้เรื่องของพุทโธแล้วหมออะไรทั้งโคไม่รู้เรื่องก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่นั่นน่ะร้องทั้งคืนทั้งวันมันไม่มีพุทโธอ่ะร้องเลยก็ไม่มีญาติเอาไปโรงพยาบาลก็ปล่อยให้อดตายผอมลงจะคนตัวใหญ่ๆนะหลอมลงผมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ร้องโอ้ยโอ้ยตัวเองก็ไม่มีจะร้องมันไม่มีอะไรจะที่พึ่งก็ร้องมันเนื้อเนี่ยร้องไปทุกวันมันก็ตายเองนี่เขาเรียกคนไม่รู้เรื่องธรรมะเลยร้องยันตายโอยันตายบางคนก็คลางยันตายคือยันตายมีร้องไห้ยันตายก็มีรวยนะบางคนที่รวยมีเงินทุกมีทองทุกอย่างมีหมอวิเศษผ่าตัดทำอะไรดีแต่มันไม่หายอ่ะก็ร้องมันยันตายเลยคือยันตายเลยคนพวกนี้มันไม่มีธรรมะคนพวกนี้ไม่รู้จักพุทโธธรรมโมสงฆ์ไม่เคยมาบวชไม่เคยมาเรียนพอดีจะมีสมาธิไม่ได้เลยเขาจะทุกข์มากทรมานมากจะไปเห็นต้นโน้นโยมจะไปเห็นคนพวกนี้ที่ทุกทรมานมากยามแก่ยามเจ็บยามตายจะสงสารน่าสงสารมากฮะพวกเรานี่รู้จักธรรมะนี่ไม่น่าสงสารเท่าไรหรอกตัวเองเนี่ยคือสงสารตัวเองก็จริงแต่ว่าไม่น่าทุเรศที่คนอื่นมาเห็นถึงจะตายก็ตายอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสที่จะแก่ก็แก่อย่างภาคภูมิใจที่จะเป็นไงก็ถือว่าตัวเองมีคนอุปถัมภ์เหมือนเมื่อกี้คนเนี่ย
มีคนแก่เมื่อกี้เดินไม่ได้มีคนรถรุ่นมาให้ไหมมีลูกดีมีสามีดีมีภรรยาดีเขามีบุญนะเขาจะมาวัดก็มีคนรถรุ่นให้มันอันนี้ถือว่าเขามีบุญเข้ามาได้มีคนมารุ่นให้เขารดน้ำได้ก็นี่ก็ถือว่าเขาทำดีไปที่จะเดินไม่ได้แต่ก็ยังมีส่วนดีช่วยเขาอันนั้นไปแม้แต่ไปโรงพยาบาลก็ไม่มีใครดูแลให้ลูกมันก็ไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณอะไรนึกว่าพ่อป่วยแล้วเดี๋ยวก็คงตายหรอกร้องไปเดี๋ยวก็คงตายที่จริงก็ไปให้น้ำเกลือหน่อยก็ยังภูมิหน้าตาเขายังอิ่มนะคนจะตายเห็นสมัยนี้ให้น้ำเกลือมันก็อิ่มนะมันก็ดูไม่เหมือนตายซากอย่างนั้นนี่เราพูดถึงว่าคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่เคยตักบาตรทำบุญไม่เคยเข้าวัดเลยเข้ากันคึกกูไม่รู้เรื่องเลยนี่คือเวทสุดท้ายแล้วก็ไม่มีที่พึ่งเลยน่าสงสารเราจากนั้นเราพวกมีบุญเนี่ยคนมีบุญก็คือคนรู้จักมาสวดมนต์ไหว้พระมาปฏิบัติอย่างไรที่พึ่งก็มีอยู่ทุกคนนะวันนี้ก็ขอบอกกันแค่นี้ว่าให้กลับไปทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านหรือพระอรหันต์อยู่ที่วัดก็มาที่วัดพระอรหันต์บางองค์ลูกทิ้งเลยไม่รู้ทำไงก็ต้องนั่งร้องไห้เหมือนอย่างที่อยู่บางแคก็นั่งนอนนั่งรอคอยลูกมารดน้ำคนอื่นเขาไปรดกันนะแต่บางคนก็ไม่มีใครรดอันนี้อย่าไปโทษใครอย่าไปโทษลูกโทษตัวเองตอนเป็นเรามัวทำมาหากินงกไม่ได้สอนลูกมัวหาเงินสร้างบ้านหวังเงินใช้หนี้เพื่อจะให้ลูกเนี่ยร่ำเรียนให้เป็นใหญ่เป็นโตให้ดีกับคนอื่นมัวหาเงินก็เลยไม่ได้สอนลูกเลยว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงเข้าวัดถือศีลยังไงตัวเองก็ไม่ได้มีใจน้องก็ไม่สอนลูกให้รู้จักรักพ่อแม่เลยแต่พอมันได้ดีได้ดีแล้วเราแก่มันก็เราก็เป็นคนไม่มีสติสมบูรณ์กลายเป็นคนสมองใช้มาเสียจนหมดแล้วไม่มีสมาธิก็จุจี้ขี้บ่นมันก็ไปไว้บ้านเอาไปไว้ที่อื่นไปแล้วตัวเองก็คอยสิฮะแล้วก็กรรมมันก็ไปถึงลูกอีกไอ้ลูกมันถึงจะร่ำรวยไงเดี๋ยวต่อไปพอแก่ไปมันก็เอาไปไว้อย่างนั้นอีกแต่เราอย่าไปแก้กรรมอย่างนั้นต้องแก้กรรมด้วยกันว่ามีอะไรก็ต้องตอบแทนกันต้องสงเคราะห์กันต้องให้กันนะให้กันตอนเป็นนี่อย่าใจจืดใจดำสังคมไทยเรายังอยู่ด้วยการให้การสงเคราะห์กันรักเคารพกันกตัญญูรู้คุณเนี่ยยังเป็นคำสอนที่ดีในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปเยี่ยมนรกมาแล้วบอกว่าไอ้พวกที่ด่าพ่อตีแม่เนี่ยมันตกนรกทั้งนั้นแหละว่างั้นแต่มันไม่ไปตกมันก็ไม่รู้มันไม่รู้หรอกมันไม่เชื่อหรอกนรกมันก็มีจริงก็มันตัวเองทำเองว่างั้นแต่จะแก้กรรมก็ต้องบวชเรียนว่างั้นบวชเรียนแล้วก็อุทิศบุญให้แล้วก็กลับไปก็ไม่ไปตีไปด่าอีกก็จะแก้กรรมเราก็รู้จักพระอรหันต์ของเราแล้วนะพระอรหันต์ใครพระอรหันต์มันก็แล้วกันนะที่บ้านเราเป็นยังไงก็ไปปลงกันก็แล้วกันถ้าใครเป็นพระแม่ดีพ่อดีก็โอ้โหโชคดีไปได้สองต่อถ้าพ่อแม่ขี้เมาก็พระอรหันต์ขี้เมาก็ต้องทำบุญเนี่ยดีก็ทำบุญก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านนะทำบุญกับพระที่วัดก็อรหันต์ที่วัดก็ไม่เจริญแต่ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านแล้วทำบุญที่ไหนก็เจริญอันนี้ก็เป็น

จารณาดูก็มันก็เย็นดีการแสดงถึงน้ำใจคนเรานี่มันร้อนเนี่ยถ้าได้น้ำเข้าไปก็ชุ่มชื้นสบายใจเอาสีทานี่ก็ต้องไปอาบน้ำมันก็ได้ผลเหมือนกันเนี่ย พอโดนสีเข้าไปสระหัวไปแล้วก็ตัวเองก็ต้องไปหาน้ำสระล้างหัวอีกล้างตัวอีกก็ต้องเย็นก็คือสงการนี่ก็ให้ความร้อนเป็นความเย็นจนองคุลิมาลเกิดในวันสงกรานต์โยมจนองคุลิมาลเกิดในวันสงกรานต์พอดี15ค่ำ เกิดในวันสงกรานต์ก็เป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกครูอาจารย์ที่ดูแลเจ้าประดินสอนเจ้าประดินเป็นปราชญ์ที่ฉลาดพ่อแม่เป็นคนตระกูลสูงอยู่ในเมืองนครสาวัตถีเป็นบุคคลที่มีลูกคนแรก วิงวอนขอเทพเจ้ามาขอให้ลูกมาเกิดเถอะมีมรดกมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีลูกก็ถือว่าไม่มีค่าอะไรชีวิต ก็บริสุทธิ์ก็ได้ลูกคลอดออกมาวันสงกรานต์พอดีคนมันมีบารมีนะเกิดมาก็ไม่เหมือนใครองคุลิมาลก็เมื่อคลอดแล้วก็วันที่คลอดมันเป็น ยามกลางคืนก็ในแสงในพระคลังอะในเขามีที่เก็บหอกดาบอาวุธยุทธภัณฑ์ที่ไว้สู้รบตบมือกับข้าศึกเขาจะมีคลังแสงพอองคุลิมาลเกิดมาคลังแสงก็ลบกันเลยมีดเนี่ยเพียงปรังมาเลยมีดกระทบกระแหน่งแสงแวววาวพวยพุ่งขึ้นมาในท้องในคลังแสงเหมือนไฟแต่มันเป็นแสงที่สว่างกว่าแสงไฟ สีเขียวเสร็จแล้วคนก็ตกใจก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเข้าไปกราบทูลเจ้าประดินว่าวันนี้เป็นวันอาเพศอะไรสักอย่างหนึ่งจึงเกิดแสงพวยพุ่งเข้ามาในคลังแสงแสดงว่าต้องมีคนมีบุญมาเกิดและคนมีบารมีมาเกิดด้วยอำนาจใดสักอย่างก็ไปค้นหาว่าใครเกิดวันนี้บ้างก็ไม่มีใครเกิดในวังก็มีปุโรหิตพ่อของพระเจ้าของเจ้าองคุลิมาลเกิดเขาบอกมีเกิดก็พระเจ้าบิดินก็เลยเอาเรียกตัวไป ว่าลูกตัวเองเกิดในวันนี้หรือทำให้แสงพระคลังไออาวุธของเขาเนี่ยคลังแสงเนี่ยแสดงลบกันดังเรียงกลางหมดก็โหนผูกทำนายพระองค์ก็บอกว่าคนนี้มีเกิดมาแล้วจะ จะฆ่าคนเป็นพันจะฆ่าคนเป็นพันพระเจ้าบิดินก็ทรงตกใจแต่ว่าพระบิดาทรงรักบ้านเมืองมากก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันก็ขอทำลายเด็กคนนี้ให้ตายเสียจะได้ไม่มาฆ่าคนเป็นพันพระเจ้าบิดินบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเพราะเขายังไม่ได้ทำผิดถ้าไปฆ่าเขาแล้วจะเป็นบาปเรากลับเป็นคนผิดเองพระเจ้าบิดินบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาเลยเพราะเขายังไม่ได้ทำผิดถ้าไปฆ่าเขาแล้วจะเป็นบาปเรากลับเป็นคนผิดเองเพราะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เด็กนี้ที่เกิดมาก็คือบริสุทธิ์บอกให้เขาฆ่าคนเป็นพันคนก่อนเราจึงจะฆ่าเขาเหมือนบอกว่าจะไปกลัวอะไรเรามีกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรคนคนเดียวจะปราบไม่ได้ให้รู้ไปก็เลยปล่อยให้ก็เลยพระเจ้าบิดินก็เลยทรงรับเลี้ยงเป็นลูกตัวเองชื่อว่าอหิงสกะกุมารอหิงสกะแปลว่าไม่เบียดเบียนใครที่มาชื่อจนองคุลิมาลเนี่ยมาชื่อทีหลังชื่อตอนฆ่าคนแต่ก็เลี้ยงมาให้พูดจาไพเราะเพราะพิ้งฝึกมารยาทพูดดีก็เป็นเด็กเรียบร้อยว่างอนสอนง่ายแต่พอโตเป็นหนุ่มเขาก็ส่งไปเรียนศิลปะกับอาจารย์ให้เรียนให้เก่งหิงสกานก็ไปเรียนได้ชนะเขาหมดเลยจนลูกศิษย์ในสำนักอิจฉาว่าไอ้เนี่ยมันดีเกินจนอาจารย์หลงไหลรักแล้วก็เรียนอะไรก็รู้หมดเก่งหมดทุกอย่าง จะเป็นธนูฟันดาบไอ้วิชาใดก็ชนะเพื่อนหมดเพื่อนก็อิจฉากันรวมหัวกันก็ไปแจ้งอาจารย์ว่าคนคนนี้จะเป็นอันตรายต่ออาจาร

ต่อพวกเราก็มายุยงว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนอกตัญญูอะไรเงี้ย อาจารย์ก็บอกว่าจะกำจัดยังไงเรามีกำจัดอย่างเดียวคนเนี้ยเขาโขนทำนายแล้วจะฆ่าคนเป็นพันน่ะแต่แดงว่าพวกเรานี่ก็จะไม่เหลือนะดีๆไม่งั้นก็จะมาฆ่าพวกเราอีกเกิดมานี่ก็อาเพศไม่เหมือนคนอื่นโหนทำนายว่าจะเป็นกะรีบ้านกะรีเมืองจะฆ่าคนเป็นพันอาจารย์จะเอาไว้ทำไมว่าครูจะทำยังไงอาจารย์บอกก็ออกอุบายลูกศิษย์เคยยุยงอาจารย์บอกเออพอเรียนจบองคุลิมาลก็จะลากลับบ้านก็บอกว่าวิชายังเรียนไม่หมดนะวิชาล่องหนหายตัวยังอยู่วิชาล่องหนหายตัววิชาทำการลบฆ่าไม่ตายเนี่ยวิชาวิเศษเนี่ยเรายังไม่ให้เธอลองขนหายตัววิชาที่ใครฆ่าไม่ตายบอกอ๋ออาจารย์ยังให้ก็ผมไม่หมดเลยบอกยังแล้วจะทำไงบอกว่าวิชานี้เรียนยากมันต้องไปเอานิ้วคนมามันต้องไปฆ่าคนเอาวิญญาณคนมันต้องเป็นพันคนน่ะจึงจะได้วิชานี้ต้องเอาวิญญาณมาเส้นสวงงั้นต้องฆ่าคนให้ได้ถึงพันคนแล้วจึงจะวิเศษอาจารย์ก็นึกว่าไปฆ่าคนทั้งคนทั้งคนเขาก็จับติดคุกหรือฆ่าตายแล้วก็จบไปก็วางแผนเนี่ย คนดีๆเนี่ยไปเจอคนไม่ดีผลที่สุดก็เขาก็ซื่อสัตย์เขาจะต้องเรียนวิชาล่องหนหายตัวให้ได้วิชาฆ่าไม่ตายต้องเป็นผู้เก่งที่สุดในบรรดาคนทั้งเมืองเขาก็เพ้อฝันว่าเขาจะต้องเก่งที่สุดในโลกนี่เพราะเขาเป็นคนร่างกายกำยำใหญ่โตเป็นคนแข็งแรงมาแต่เล็กอ่ะเขาเป็นคนที่ว่ามีกำลังมากกว่าคนธรรมดาเขาเกิดมาเป็นคนที่เหมือนกับสวรรค์ให้มาฆ่าคนจริงๆอ่ะก็เขาก็จัดการฆ่าคนเลยฆ่าไปวันละคนสองคนฆ่าไปเรื่อยๆจะเป็นร้อยหลายร้อยคนก็จำไม่ได้นับไม่ถ้วนเลยคนเห็นก็กลัวหมดทีนี้ก็ปล่อยหนวดลุงลังกลายเป็นบุคคลที่คนอ่อนหวานคนสุภาพเรียบร้อยในกายเป็นคนดุร้ายเลยพอที่สุดคนก็กลัวก็ลือกันบอกทีนี้พอตัวเองจำไม่ได้ว่าฆ่าคนเท่าไหร่มาบอกอาจารย์บอกจำไม่ได้แล้วเพราะตัวเองนี่พอฆ่าคนมากสมองมันก็เสียจิตใจมันก็วกวนมันก็ความสงบก็ไม่เกิดขึ้นตัวเองที่สติปัญญาดีก็หายไปคิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวพอที่สุดก็เลยจำไม่ได้ก็เลยเอาหวายเนี่ยมาร้อยนิ้วตัดได้ฆ่าได้คนก็ร้อยนิ้วหนึ่งฆ่าได้คนก็ร้อยนิ้วหนึ่งก็ตอนนี้ก็เลยร้อยตากแดดแล้วก็ร้อยคล้องคอดีกว่าก็นักเข้าไปฆ่าคนคนก็เห็นองคุลีมานองคุลีนี่แปลว่านิ้วมือองคุลีมานมานก็คือมานเนี่ยมานนี่ก็แปลว่าผู้ร้ายที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันคือความตายกิเลสมานมานคือกิเลสโลภโกรธหลงนี่เป็นมานคือกิเลสเทวปุตตมานมานคือเทวบุตรญาติมานคือญาติมัจจุมานมานคือความตายไอ้สิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยเขาเรียกว่ามานก็เลยเรียกองคุลิมานไอ้มานที่ฆ่าคนเอาพงเอานิ้วคล้องคอมานร้ายก็เลยองคุลิมานคือร้ายกาจมากโจรที่มีนิ้วที่แขวนคอในรายการก็หนีกันหมดแต่แล้วก็ตัวเองก็หวังว่าฆ่าได้สักพันคนก็จะเลิกฆ่าวิชาล่องหนหายตัวก็จะได้เกิดขึ้นพอ ที่สุดตอนหลังก็พระเจ้าบิดินก็บอกว่าให้คนมาปราบพอมาปราบก็สู้ไม่ได้มา10คนก็ตาย10คนมา20คนก็ตาย20คนมาเท่าไหร่ก็ตายหมดเพราะไม่มีใครสู้ได้เพราะเขาเป็นคนเก่งเกินมนุษย์ธรรมดาที่จะสู้เขาได้ก็พอที่สุดเจ้าบดินก็เลยยกทัพเลยบอกเกียมทัพไปปราบองคุลิมานแม่เขาก็รู้เพราะเขาอยู่ในวังเขาก็วิ่งมาบอกลูกก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกก็ซ่อนตัวในป่าก็วิ่งไปตามแต่พุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าองคุลิมานเนี่ยพุทธเจ้านี่ท่านจะทำสมาธิตอนเช้ามืดเดินจงกรมตีสี่ถึงหกโมงเช้าจะเรียกว่าตั้งขายยานอะไรที่จะในโลกนี้ที่เข้ามามีนิสัยกับพุทธเจ้าว่าจะฟังธรรมพุทธเจ้ารู้เรื่องเนี่ยก็จะมาเข้าในขายยาน
พระองค์ก็จะเดินก็จะเห็นว่าองคุลิมานเนี่ยจะเป็นผู้คนหนึ่งที่จะมาเป็นพระอรหันต์ในวันพรุ่งนี้แต่ว่ามีเหตุที่มาปิดบังองคุลิมานก็คือว่าแม่จะวิ่งมาหาลูกเพื่อจะบอกข่าวร้ายแล้วองคุลิมานในกำลังหน้ามืดฆ่าได้ทุกคนไม่ว่าพระไม่ว่าพ่อว่าแม่ก็บอกต้องฆ่าแม่แล้วก็จะปิดบังมรรคผลนิพพานจะฟังธรรมพุทธเจ้าไม่รู้เรื่อง แม่เขาวิ่งมามาตามหาเข้าไปในถ้ำในป่าเขาเรียกร้องเรียกอหิงสกะคือเขาไม่เรียกร้องเรียกองคุลิมานอหิงสกะอหิงสกะอหิงสกะก็แปลว่าไม่เบียดเบียนใครร้องเรียกลูกไปลูกพ่อลูกก็ได้ยินน่ะได้ยินว่าเสียงผู้หญิงมาก็ได้แล้วได้อีกหนึ่งนิ้วก็ออกจากป่ามาเลยตามเสียงผู้หญิงมาเลยบอกได้ดึงหนึ่งนิ้วก็เห็นหลังไวๆก็นึกว่าเขาไม่คิดว่าใครแล้วก็เจอก็ต้องฆ่าทันทีถ้าฆ่าแม่ก็ถือว่าฟังธรรมไม่รู้เรื่องเลยปิดบังมรรคผลนิพพานไปนรกอย่างเดียวฆ่าแม่เนี่ยถือว่าเป็นบาปที่สุดในชีวิตพุทธเจ้าก็ทรงแสดงปรากฏตัวต่อหน้าองคุลิมานองคุลิมานก็อ้าวนี่อีกหนึ่งนิ้วเมื่อกี้เสียงผู้หญิงหนึ่งนิ้วเสียงนี่ผู้ชายมาอีกหนึ่งนิ้วก็ตามเอาผู้ชายก่อนผู้หญิงฆ่าไม่ยากก็ตามผู้ชายผู้เจ้าท่านก็เดินหนีเดินเนิบๆองคุลิมานนี่วิ่งธรรมดาจะวิ่งตามช้างตามม้าได้เป็นคนแรงมากกำแพงนี่เขาโดดข้ามได้เลยเขาไม่ต้องปีนกำแพงหรอกกำแพงเมืองนี่เขาโดดข้ามได้เขาแข็งแรงมากทีนี้เสร็จแล้วเขาวิ่งไม่ทันพุทธเจ้าพุทธเจ้าวิ่งตามพระพุทธเจ้ามาเป็นกิโลพุทธเจ้าก็เดินเรื่อยองคุลิมานวิ่งเต็มที่เลยบอกเอ๊ะบุรุษนี่ทำไมเดินเร็วจังช้างม้าเราวิ่งขับเอาได้แต่คนคนนี้ทำไมวิ่งตามไม่ทันเขาบอกหยุดสมณะหยุดก่อนพระพุทธเจ้าลักษณะสมณะหยุดก่อนคือจะหยุดในตัวเองจะถามว่าทำไมจึงได้เดินเร็วเราวิ่งไม่เร็วแต่ไม่ทันก็จะให้หยุดในตัวเองจะจัดการฆ่าพระเจ้าบอกเราหยุดแล้วเธอสิยังไม่หยุดหยุดแล้วตัวเองยังเดินอยู่เนี่ยพูดปดสิเนี่ยบอกหยุดเราจะไม่หยุดแต่เดินเรื่อยพระเจ้าบอกเราหยุดด้วยการไม่ฆ่าใครหยุดด้วยการไม่จองร้ายไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใครหยุดมาแล้วเราหยุดมาแล้วเธอที่ยังไม่หยุดเนี่ยเธอยังวิ่งอยู่วิ่งตามฆ่าเขาอยู่จิตใจเธอยังวุ่นวายยังคิดพยาบาทอาฆาตจองร้างเขาอยู่องคุลิมานฟังรู้เรื่องเลยนะพอฟังรู้โหนี่เรายังวิ่งฆ่าเขาอยู่โอ้สมณะนี่หยุดทางใจเข้าใจเรื่องจิตเลยนะเข้าใจว่าเขาหยุดทางใจเราไม่หยุดทางใจก็ไออาวุธที่อยู่ในมือก็วางลงเลยบอกไม่เคยมีใครพูดกับเขาอย่างนี้เลยมีแต่คนด่าเขาแช่งเขามีคนจะชักชวนเขาในทางที่ผิดเขาไม่เคยมีใครมาบอกเขาให้อย่างนี้ก็บอกว่าท่านมีธรรมะก็ขอให้ช่วยบอกกับผมบอกข้าพเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าอย่าเบียดเบียนคนอื่นเถอะเบียดเบียนใครก็ไม่มีความสุขหรอกนอกจากว่าเราจะหยุดการเบียดเบียนคนเราเกิดมาเบียดเบียนกันหาความสุขไม่ได้โรคนี้ไม่มีใครอยากให้ใครเบียดเบียนกันพระเจ้าก็สอนให้เมตตาสอนให้ฝึกสมาธิสอนให้องคุลิมานรู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยตัวต้นเหตุคือตัวเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะวิเศษไม่วิเศษคือตัวเองให้มองตัวเองให้จำทำจิตพระเจ้าก็สอนให้องคุลิมานระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าให้ใจบริสุทธิ์คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็คือสอนให้สงบให้รู้จักคำว่าสมาธิให้รู้จักคำว่าพิจารณาโดยจิตตัวเองพระเจ้าก็สอนสมาธิองคุลิมานสอนปัญญาองคุลิมานองค์มาก็ฟังเข้าใจเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็เห็นตัวเองสงบพอจิตใจสงบก็พระเจ้าให้พิจารณาว่าทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นก็โลกสมมุติทั้งหมดจะเป็นบ้านจะเป็นกายเราก็ดีเป็นบ้านเมืองก็ดีของเหล่านั้นถือว่าเป็นของสมมุติไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นอนัตตาทั้งหมดองคุลิมานก็เข้าใจความว่าเป็นอนัตตาก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขอออกบวชออกบวชก็เจอแม่พอดีเจอแม่ก็ดีใจก็เป็นอันว่า
องคุลิมานก็ได้เข้าบวชข้าบวชก็นั่งสุดท้ายองค์สุดท้าย ไปนั่งองค์สุดท้ายเลยพอพระเจ้าไปดิงก็รุ่งขึ้นไปดิงก็จะยกทัพไปยกทัพไปโปรดจับองคุลิมานก็ว่าถ้าเหตุดีพระพุทธเจ้าก็ทรงนิ่งถ้าเหตุร้ายก็จะขัดพูดออกมาทักท้วงว่าถ้าไปอาจจะเป็นอันตรายต่อพระองค์พระพุทธเจ้าก็อาจจะทักท้วงพระเจ้าแผ่นดินก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะว่าล่ำลือเลยว่าบุคคลนี้จะฆ่าคนนับไม่ถ้วนเป็นพันคนก็พอไปลาพุทธเจ้าบอกพระองค์แต่งตัวมาเนี่ยเตรียมจะไปรบทัพจับศึกไปจับใครบอกขมอมฐานจะไปปราบองคุริมานโจรร้ายทำไมพระองค์ถึงต้องยกกองทัพไปด้วยองคุริมานแค่คนเดียวบอกว่าเขาบอกว่าโจรตัวนี้มันร้ายกาจมากมันมีฤทธิ์ฆ่าคนใครทำอะไรมันก็ไม่มีอันตรายมันคมหอกคมดาบก็ปั่นมันไม่เข้าทำอะไรมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้มันไม่ได้ก็หม่อมฉันต้องยกไปกองทัพบอกแล้วแล้วพระองค์จะไปรบที่ไหนอ่ะองคุลิมานบอกว่าอยู่ในป่านะฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยก็บอกว่าแล้วถ้าหากองคุลิมานเขาไม่ฆ่าคนล่ะพระองค์จะอภัยเขาไหมบอกว่าไม่มีหรอกคนคนนี้กลับใจไม่ได้หรอกคนมันบ้าแล้วมันเมาเลือดแล้วเดี๋ยวเลือดเข้าตาแล้วไม่ยอมหยุดเราจะต้องฆ่าคนจนหมดเนี่ยบอกว่าถ้าเขาไม่ฆ่าคนเขาหยุดได้พระองค์จะคิดยังไงองค์จะว่าโอ้ถ้าเขาฆ่าเขาหยุดได้ขมอมฉันก็จะอภัยถ้าเขามาบวชล่ะโอ้ยคนคนนี้จะบวชได้ยังไง บวชไม่ได้หรอกคนคนนี้คนดูร้ายงี้ไม่บวชไม่ได้ถ้าเขาบวชขมอมฉันจะเป็นอุปถากเลยจะยอมภาวนาเป็นโยมรับใช้ตลอดชีวิตเลยพระเจ้าก็ชี้ไปองค์สุดท้ายบอกนั่นไงองคุลิมานพระเจ้าสิดินตกใจจะวิ่งหนีแล้วตกใจจะลุกวิ่งแต่ตัวเองก็เป็นกษัตริย์นะก็มีบริวารมาเป็นมากๆก็โดยขัตติยะมหานามะก็มานะทิฏฐิก็ทรงนั่งสงบว่าตกใจก็ระงับไปตรงนั้นแหละองคุลิมานบอกมันปลอมตัวมาหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ปลอมหรอกองคุลิมานไม่ปลอมตัวหรอกองคุลิมานเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ส่งนั่งใกล้ด้วยเพราะตัวเองนั่งอยู่ใกล้ๆสุดท้ายก็ส่งปรารถนาตัวขอเป็นโยมอุปถาก พระเจ้าแผ่นดินก็ส่งทำสหทานเรียกว่ามหาทานดีใจที่องคุลิมานเนี่ยมาบวชเราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อก็เลยทำมหาทานทำมหาทานยังไงก็เอาช้างเนี่ย ช้างเนี่ยเป็นร้อยๆเชือกเลยช้าง500ฝึกมาแล้วก็เอามากั้นล่มให้พระอรหันต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงไปถวายอาหารที่เมืองก็ทำปารัมภ์พิธีแล้วก็ให้ช้างทั้งหลายเนี่ยเอาถือล่มกั้นไอ้ช้างที่ตัวสุดท้ายที่กั้นองคุลิมานน่ะมันไม่ยืนสง่าผ่าเผยแล้วมันกลัวน่ะมันกลัวองคุลิมานเป็นไอ้หางนี่ขดเข้าไปในก้นมันเลยแล้วก็ตัวก็งอหัวก็งอมันทำด้วยความแบบกลัวก็บอกแม้แต่ช้างสัตว์ยังกลัวเลยไอ้การที่ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ดุร้ายฆ่าคนมามากอ่ะบอกเขาเจ้าไปดินก็เอาช้างตัวไหนที่ดุเนี่ยเอาไปกั้นล่มให้องคุลิมานไอ้ตัวดุก็หายดุไปเลย แต่องคุลิมานนี่ก็มีกรรมนะพอบินทบาทเสร็จแล้วเนี่ยไปบินทบาทตามบ้านคนนี้เขาเกลี้ยงนกเกลี้ยงกาเกลี้ยงวัวเกลี้ยงควายเกลี้ยงอะไรมาก็มาตกใส่ศีรษะองคุลิมานเลือดไหลกลับมาเนี่ยบินทบาทบางทีจีวรแดงหมดยอมเขาเกลี้ยงอะไรมันก็มาโดนท่านเองไอ้วิบากของท่านที่เคยทำกับฆ่าคนมามากอะแล้วสุดท้ายท่านก็ หมดกรรมในตอนที่ไปบินธบัตใหม่ๆตอนที่ไปบินธบัตใหม่ๆเนี่ยองคุลิมานก็ไปบินธบัตคนเขาก็รู้ว่าองคุลิมานเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วไอ้คนในเมืองเนี่ยมันก็พูดกันตามภาษาบอกอยู่ในเมืองแล้วแอบมาอยู่ในเมืองบางคนก็ว่ามาปลอมบวชคนที่ไม่รู้ก็บางคนมาปลอมบวชก็มีบางคนแอบมาอยู่ในเมืองก็ดี
็ไปบิณฑบาตพอไปบิณฑบาตเนี่ยเขาก็สังเกตกันบอกเออใช่องค์สุดท้ายนั่นเนี่ยตัวใหญ่ๆนั่นเนี่ยองคุลิมานทุกคนจำได้บอกองคุลิมานมาแล้วไอ้คนที่อยู่บนต้นไม้ก็ล่วงเลยไอ้คนที่อยู่บนคันคอกอยู่ตามไอ้กำลังปีนต้นไม้กำลังเดินตายอะไรก็ตกล่วงกันหมด วิ่งหนีเอาตัวรอดกันกลัวกลัวลงมาเขาวิ่งกันซุกหัวซุนไปแอบกันในบ้านคือให้พ้นสายตาองคุลิมานองคุลิมานก็บินทบาทก็เดินสำรวมมันไม่มองก็ยิ่งเป็นเรื่องว่าโหเนี่ยคงจะเอาเรื่องเนี่ยก็ผู้หญิงท้องแก่ก็วิ่งหนี วิ่งไปก็ไปติดคันรั้วออกไม่ได้ท้องมันติดคันรั้วก็เลยทำไงดีขอชีวิตดีกว่า ขออภัยขอไม่ค่อยดีขอชีวิตดีกว่าก็บอกว่าข้าแต่ท่านองคุลิมานขอชีวิตข้าพเจ้าเถิดนะข้าพเจ้าน่ะท้องแก่จะคลอดแล้วไม่มีปัญญาจะวิ่งหนีท่านเถอะไปฆ่าคนอื่นเถิดนะทรงขอให้ไว้ชีวิตสักคนเถอะก็ยกมือไหว้ตัวเองก็นอนนะหมอบอยู่ติดรั้วเพราะออกไปไม่ได้เพราะรั้วมันแคบองค์ขึ้นมาเขาไปยืนใกล้ๆเขาบอกว่าชาติยาชาติของนั้นเยโตหังภกินีอริยายาชาชายาติเนี่ยบอกน้องหญิงเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เคยฆ่าใครเลยเกิดมาเป็นชาติอริยะไม่เคยฆ่าใครเลยแล้วก็สวดบทเนี่ย แล้วบอกว่าขอให้ครันนางจงคลอดโดยสวัสดิภาพเขาให้พรว่าด้วยสัจจะที่ข้าพเจ้ามาเกิดมาไม่เคยฆ่าใครเลยเนี่ยขอให้ครันนางจงคลอดโดยสวัสดิภาพ นางก็คลอดเลยฮะพอเสร็จแล้วพอนางฟังงั้นนางก็รู้ว่าองค์พิมานไม่ฆ่าเองนางก็คลอดบุตรตนคันล้วนเลยคลอดออกมายังไงเทน้ำออกกระบอกเลยคนก็ล่ำลือกันเลยหูไอ้ผัวมาก็ดีใจเมียกูคลอดง่ายเหลือเกินธรรมดาคนสมัยก่อนเนี่ยคลอดยากนะกว่าจะทำคลอดต้องหาหมอหายามาดึงเชือกกันน่ะก็ดีใจทุกคนก็ล่ำลือบอกหูองค์พิมานเนี่ยวิเศษที่สุดเลยแค่พูดหน่อยเดียวคนก็คลอดลูกได้คนก็เลิกกลัวคนนี้พอบิณฑบาตใครปวดท้องจะคลอดลูกก็มาขอน้ำมนต์องคุลิมานองคุลิมานก็ให้อ้าวไปคลอดก็ง่ายนะเข้าองคุลิมานก็เลยเป็นหมออะไรเป็นหมอทำคลอดไปเลยก็เลยโด่งดังเป็นนานว่าพระองคุลิมานองค์เดียวที่ทำให้คนคลอดลูกง่ายสมัยนั้นแล้วมาจนเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อนไม่มีหมอตำแยไม่มีหมอโบราณไม่มีหมอสมัยใหม่คนที่นับถือองคุลิมานศักดิ์สิทธิ์นะเชื่อมั่นเขาก็เอาวิชาเนี่ยไปสวดเสกใส่น้ำมนต์ก็คลอดลูกง่ายเหมือนกันเสกแล้วเขาจะคลอดลูกง่ายแต่ทุกคนนั้นต้องเชื่อมั่นในธรรมะสัจจะอันนี้บอกสัจจะอันนี้นะถ้าใครไปสวดเนี่ยยังใช้อยู่ได้เป็นกับหนึ่งไม่ใช่เป็นพันปีนะสัจจะอย่างเนี้ยที่องคุลิมานสวดเนี่ยยังใช้คลอดลูกง่ายอีกเป็นกับแต่ต้องถือให้มั่น แต่มีตำรงบาลเขาไม่เชื่อถือแล้วเขาก็ไม่ใช้คาถาก็ใช้การแพทย์ถึงง่ายกว่าอันนี้เราถึงว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบารมีมาเกิดแต่ว่าเคยอดีตชาติเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินก็กินมนุษย์เป็นหลายชาติเป็นมาเนี่ยก็เป็นโดยมากพอมาเจอพุทธเจ้าเราจะกลับใจเป็นคนดีแต่ตอนต้นเนี่ยจะฆ่าคนแล้วพอเจอพุทธเจ้าจะกลับใจอย่างเรื่องโปริศาสก็เหมือนกันโปริศาสนั่นกินเนื้อมนุษย์จนติดเลยเป็นเจ้าแผ่นดินกินไปกินมากินคนในคุกหมดเลยกินคนในคุกมันเข้าก็พาประชาเมืองเขาก็ประท้วงกันว่าเป็นเจ้าแผ่นดินกินคนเนี่ยน่าเกลียดก็เลยสละราชสมบัติออกไปอยู่ในป่าไปดักคนกินตามชายแดนกินไปกินมาไม่มีใครจะกินกินพ่อครัวอีกมันอร่อยเนื้อคนเนี่ยพระเจ้าท่านห้ามกินมันหวานมันหวานมันกว่าเนื้ออื่นอีกแต่ก็เนื้อมนุษย์มันหวานมันมนุษย์มันเลือกกินน่ะแล้วก็ผลที่สุดตอนหลังเนี่ยเขาก็ใครก็ปราบมันได้กลายพอกินมนุษย์แล้วก็เป็นคนเหมือนปีศาจเลยเขาเรียกปีศาจจนตอนหลังเนี่ย
พธิสัตว์เราเนี่ยไปรับอาสาพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นโพธิสัตว์รับอาสาไปปราบก็ไปปราบเลยแล้วก็ไปแสดงธรรมให้ก็เชื่อถือศีล5แล้วก็เลิกฆ่าก็กลับใจก็เป็นอันว่าองคุลิมาเนี่ยจะไปกลับใจตอนแก่ทุกครั้งไปถึงจะกินมนุษย์ก็เลิกได้แต่ตอนสุดท้ายชาติสุดท้ายนี่มาเป็นอะไรพรานเจตบุตรมาเฝ้าทางพระเวสสันดรมันก็ได้บุญที่เจอตาจูชกแล้วนะที่ตาจูชกหลอกเอากัดน้ำพริกให้ว่าเป็นสารพระเวสสันดรก็คือเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะเปลี่ยนใจจะทำเป็นคนดีบุญกุศลเนี่ยทำครั้งสุดท้ายก็ได้แต่มันจะได้แบบว่าต้นคดปลายตรงองคุลิมาในต้นคดแต่ปลายตรงพระเทวทัตต้นไงต้นกรงปลายคดเจอพุทธเจ้าแล้วก็เข้ากับพุทธเจ้าแต่สุดท้ายจะทรยศพุทธเจ้าเขาเรียกว่าต้นคดปลายตรงสู้คนต้นคดปลายตรงไม่ได้ดังนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการสัจธรรมการประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นประเพณีสงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่นักขัตฤกษ์นะวันนี้ถ้าใครเกิดนักขัตฤกษ์เป็นเลิกที่ชาวเมืองเขาเล่นสนุกสนานกันเป็นวันทำบุญสมัยโบราณเนี่ยเขาต้องหยุดงานถึง15วัน7วันเข้าวัดกันแล้ววันตรงนี้เขาไม่ค่อยเสี่ยงไปทำอะไรยังสังเกตใช่ไหมการเที่ยวสงกรานต์ปีนี้100ลายเงี้ย100คันน่ะลดคว่ำไปแล้วชนไปแล้ว100ลาย100คันอุบัติเหตุวันนี้ถ้าทำดีมันก็ดีวันสงกรานต์นะถ้าทำดีก็ดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ดีเพราะมันเป็นวันนักขัตฤกษ์ฉะนั้นถึงว่าคนที่มาตักบาตรทำบุญเนี่ยถือว่าเป็นเลิกดีเริ่มต้นดีถ้าวันนี้เริ่มต้นเมาก็เมาตลอดปีเนี่ยนะเมาจึงขับรถกลับบ้านไม่ได้ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็มีบางคนไม่ไปโรงพยาบาลเผลอไปนอนป่าช้าเลยอย่างเงี้ยเสร็จเลยเนี่ยเลิกไม่ดี ยังมาวัดนี่ก็ถือว่าเลิกดีกลับไปก็เป็นมงคลแก่เราทั้งนั้นคนเราก็เลือกเลิกดีๆต้นปีนี้ก็ถือว่าเลิกดีดังนั้นเรื่องสมาธินะที่กล่าวมาแล้วเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องแก้กรรมเรามาวัดเนี่ยเราอยากจะมีกรรมดีต้องฝึกสมาธินะต้องเจริญกรรมฐานมีที่ตั้งของกรรมเจริญวิปัสสนาคือการปัดเป่าทุกข์ทางใจทุกข์ของครอบครัวและทุกข์ของตัวเองก็เมื่อเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนาเนี่ยก็จะเหมือนพุทธเจ้าโปรดองคุลิมาเนี่ยแค่ฟังกระแสธรรมหน่อยเดียวก็บรรลุจากกรรมที่ทำบาปฆ่าคนเป็นพันคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่ต้องไปนรกไปนิพพานเลย ฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ใจบาปหยาบช้าถึงขนาดฆ่าคนเราแค่ไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองที่ทำไปดังนั้นเมื่อรู้แล้วเราก็จงเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้าเสียตอนยังเยาว์วัยยังมีชีวิตอยู่เรียนกรรมฐานพุทธเจ้าคือเรียนรู้ดูตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักลมตัวเองรู้จักกายตัวเองรู้จักสงบสมาธิขั้นต้นเป็นอย่างไรคณิกะสมาธิลองฝึกสิคณิกะสมาธิเป็นยังไงลองเรียนรู้ให้ได้อันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์แล้วเป็นพรหมแล้วคณิกะสมาธิเนี่ยทุกคนต้องทำให้ได้ทำอย่างไรลองทำเข้ามาอยู่วัดวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็เราฝึกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิได้ก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยจะรู้เรื่องสมาธิมากขึ้นจะสงบมากขึ้นจะสุขมากขึ้นอัปปนาสมาธิเนี่ยต้องการสงบเมื่อไรก็สงบคนที่อุปจารสมาธินี่ก็หยุดความโกรธได้แล้วหยุดความโกรธได้ใจเย็นลงสงบลงแล้วถ้าเจริญวิปัสสนายกฐานตรงนี้เข้าไปพิจารณาเห็นจิตตัวเองก็จะรู้ทันจิตทันกิเลสตัวเองก็จะฆ่ากิเลสตัวเองหรือจะรู้ทันกิเลสตัวเองก็จะสงบลงอันนี้ก็จะไม่มีเรื่องมีราวกับใครหรอกไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องเป็นศัตรูใครเพราะตัวเองจะทำอะไรก็ทำเพื่อมีสติเพราะรู้เรื่องของตัวเองมากขึ้นก็เป็นบุคคลที่มีความเจริญในตัวเองงดงามในตัวเองฉะนั้นแต่เราต้องฝึกให้เรียนรู้เรื่องสมาธิก่อนนะ
มาวัดเนี่ยให้ทานให้ทุกคนให้เป็นตักบาตรเป็นสวดมนต์เป็นแต่สมาธิเนี่ยจะต้องฝึกให้เป็นอย่างน้อยสงบให้เป็นรูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรมันเราแต่งตัวเองทำไมแต่งได้ดูหน้าตัวเองในกระจกดูได้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูในกระจกดูได้หมดเวลาเราก็นึกเอาใจเราเนี่ยเป็นกระจกเงาเอาแก้วตาในเนี่ยนึกถึงตัวเองมีผมขนเล็บขนหนังดูลมหายใจตัวเองอยู่เรื่อยๆสงบสักนาทีหนึ่งก็ยังดีแวบหนึ่งก็ยังดีนั่นแหละแล้วก็จะเย็นลงสงบลง การมาวัดจริงๆว่าทำใจอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับเราได้รดน้ำให้มันเย็นลงไปในใจเราหรือว่าเราร้อนก็ให้เย็นลง คนเราเนี่ยมันร้อนที่กายเนี่ยไม่เท่าไรร้อนที่ใจเนี่ยร้อนเยอะร้อนกันร้อนโกรธกันร้อนเกลียดกันร้อนหาเรื่องกันอยู่เรื่อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนานๆก็โกรธกันเกลียดกันอันนั้นเพราะเราไม่เย็นเราไม่มีความสงบฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคนเพราะทุกคนใจร้อนเนี่ยทำไงจะให้เย็นลงทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องสงบเพราะทุกคนต้องการความสงบถ้าไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขคนที่ไม่สุขคืออะไรเขาคนใจร้อนคนที่สงบไม่ได้แต่คนที่มีความสุขคือคนไหนเขาไม่ใช่คนรวยคนที่สงบได้คนที่มีสมาธิเบื้องต้นคณิกะสมาธินี่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นดูสักพักหนึ่งเดียวก็สงบบางคนนี่สงบเป็นชั่วโมงดูยิ่งเจอความสุขมากขึ้นฉะนั้นการเรียนธรรมะของพุทธเจ้าจำเป็นต้องเรียนทุกคนถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วเราจะบอกกันยังไงก็ไม่เข้าใจนะเราต้องศึกษาเราต้องประพฤติปฏิบัติมาวัดแล้วจะต้องรู้จักเรื่องของสมาธิศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาในท่องมันก็ไม่เกิดมันต้องฝึกต้องนั่งต้องสงบต้องภาวนาต้องปล่อยวางต้องจิตให้ว่างเอาจิตมาไว้กับกายให้ได้เอาจิตมาไว้กับลมให้ได้ควบคุมตัวเองให้ได้พอทำได้แล้วเราก็จะรู้ธรรมะของพุทธเจ้าอันนี้พระท่านเทศเรื่องอะไรๆก็ฟังรู้เรื่องหมดอ่านหนังสือบทไหนก็รู้เรื่องหมดแล้วมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นฉะนั้นวันนี้เรามา มาเลิกดีแล้วนะวันสงกรานต์นี้ก็ถือมันเป็นวันที่ประเพณีทำกันแล้วก็อุทิศบุญให้แก่ปู่ย่าตายาย ปู่ย่าตายายก็บอกว่าผีปู่ย่าตายายจะมาโมทนาบุญเขาว่านรกเปิดให้มารับส่วนบุญกุศลคนไหนที่กรรมน้อยก็หลุดพ้นไปเกิดได้คนไหนที่กรรมหนักก็ยังก็เบาลงก็มารอรับบุญกุศลของลูกหลานดังนั้นพลังใจที่เราสวดมนต์ภาวนาทำบุญกุศลเนี่ยไปถึงญาติเราที่ล่วงลับไปได้ถ้าเรามีพลังใจเราอยู่เรื่อยๆทำให้บ่อยๆทำให้เกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายเรื่องสงกรานต์เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าอธิบายมากโยมก็คงจะยาวนานแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีการเผยแพร่กันแล้วใช่ไหมเรื่องนางสงกรานต์เนี่ยที่ว่าอะไรราศีสามอ่ะก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะราศีหนึ่งอยู่ที่ไหนราศีสองอยู่ที่ไหนราศีสามอยู่ที่ไหนเขาก็มีการพยากรณ์ได้ถามที่ว่าตัดหัวพระพรหมบูชาธรรมธรรมะนี่ถือว่าสูงสุดนะพอทายไม่ถูกก็ต้องตัดหัวเลยบูชาธรรมเอาละวันนี้ก็สมควรเวลาเขายุติไว้จะเพียง

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

่23แล้ววันนี้23กุมภา51วันที่30มีนาเป็นวันทำบุญครบรอบวันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเอาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาเป็นหลักจะตรงกับวันไหนไม่ว่ากันแต่ตามที่ยิงวันมรณภาพของคุณแม่เป็นวันที่17-18มิถุนาแต่ดูแล้วมันใกล้กับชาวนาเพราะถิ่นนั้นเป็นที่ทำพวกเขาทำไร่ทำนากันทั้งอำเภอว่างั้นเกือบจะว่าทั้งจังหวัดก็ว่าได้เรื่องอาชีพทำนาของเขาเป็นเรื่องใหญ่ในถิ่นนั้นเพราะนั้นเราไปจัดงานวันที่17-18ไปเวลาเขาลงทำนาแล้วไม่สะดวกเราก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่30มีนาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาจะสะดวกกว่าแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อบางคนเอ้าทำไมไม่ทำให้ตรงกับวันมรณภาพของคุณแม่เลยหลวงพ่อให้เหตุผลอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้เหตุผลต่อไปอีกว่าเนี่ยแหละลูกค้าชั้นดียังไม่ถึงกำหนดจ่ายดอกจ่ายผลก่อนจ่ายทุนก่อนลูกค้าชั้นดีต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทะเลทลายเกินไปเป็น5 วัน10 วันเดือน2 เดือนยังค่อยจ่ายต้นจ่ายดอกอันนั้นแปลว่าลูกค้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปก็เบี้ยวหนี้ไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะลูกค้าชั้นดีเนี่ยต้องจ่ายหนี้ก่อนต้องจ่ายต้นจ่ายดอกก่อนกำหนดการสร้างคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนใครใครก็ต้องการครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันในครั้งพระพุทธเจ้าท่านผู้มีอุปนิสัยเก่านะมันแปลกเหมือนกันนะอุปนิสัยคำนี้คนที่มีบุญบารมีคนที่มีอุปนิสัยเก่านะมันเป็นคล้ายๆว่ามันเป็นอะไรเป็นอุปนิสัยเป็นสันดอนไทยจะว่าเป็นสันดอนเป็นสันดานแห่งการทำคุณงามความดีเหมือนกับคิดขึ้นมาเวลาใดเพื่อจะทำดีเพื่อจะสร้างบุญกุศลเพื่อจะทำดีให้แก่ชุมชนสังคมต่อประเทศชาติมันตรงกันข้ามกับคนที่ว่าสันดอนสันดานชั่วคิดอะไรนี่แต่อยากจะเอารัดอยากจะเอาเปรียบได้น้อยนึงก็เอาอย่างน้อยตาเขียวปัดใส่เขาก็เอาทำอะไรไม่ได้ว่างั้นแต่ถ้ามากกว่านั้นกันเอาละสิเอาเปรียบเขาละไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไม่ทางลับก็ทางแกล้งว่างั้นแต่จะทำยังไงจึงจะได้เอารัดเอาเปรียบเขาได้อันนี้แปลว่ามันมาจากจิตใจส่วนลึกเหมือนกันของคนคนนั้นแต่ถ้าว่าบุคคลที่เป็นบุญกุศลที่สั่งสมบุญกุศลมาด้วยดีแล้วคิดออกไปจะคิดไปในทางที่ดีเมื่อคิดในทางที่ดีแล้วพูดออกไปก็พูดในทางที่ดีทำออกไปก็ทำในทางที่ดีจิตใจก็เป็นกุศลการพูดการกระทำก็เป็นกุศลเป็นทางดีไปด้วยถ้าตรงกันข้ามก็คือคนที่เป็นบาปคนที่ไม่คิดไปในทางที่ดีมีแต่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะทำยังไงจึงจะคดจะโกงถึงจะอะไรกับคนอื่นได้อันนี้มันตรงกันข้ามกันอันนี้คือผู้ที่แสวงหรือว่าเป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างในธรรมปฐัตถกถาเนี่ยอย่างพระมหากบิลเป็นพระราชาท่านครองราชแต่ก็คงจะไม่ประเทศชาติใหญ่เป็นประเทศคงจะเป็นประเทศหนึ่งแต่ก็เป็นที่ยอมรับเป็นประเทศสมบูรณ์ท่านก็แสวงหาแต่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในจิตใจของท่านเหมือนกันนะ
จะทำยังไงจึงจะมีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จเรียกว่าสิ่งดีๆว่างั้นแหละสิ่งดีๆมีไหมสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมาในโลกได้มีไหมท่านก็มีบริวารถึงพันหนึ่งทหารส่วนตัวว่างั้นแหละแปลว่าขี่ม้ารอบเมืองแบบว่างั้นแหละตรวจการต่างๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินคงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มมั้งกำลังไฟแรงมั้งนั่นแหละแปลว่าตรวจตาราชอาณาเขตของพระองค์พอไปเห็นพ่อค้าม้าพ่อค้าม้ามาฝูงใหญ่เลยถามว่าเอ๊ะพ่อค้ามาจากไหนพวกผมมาจากกรุงสาวัตถีไปค้าม้าจากทางนู้นมาเออเป็นไงแถบนู้นมีอะไรไหมสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมีไหมบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงยังไงลักษณะนักตะกอนมันมีวิทยุโทรทัศน์ส่งข่าวกันใช่ไหมล่ะก็ต้องถามข่าวด้วยวาจาว่าสิ่งไหนเป็นยังไงบุคคลเกิดขึ้นมาเรื่องมีธรรมะมีนักปราชญ์อาจารย์มีทิศปาโมกสอนวิชาอะไรที่พวกท่านทั้งหลายได้ผ่านมาที่สิแปลกใหม่มีไหมลักษณะอย่างนั้นน่ะถ้าทุกวันนี้ก็คงจะออกข่าวเรื่องต่างๆแต่ทุกวันนี้มันไม่มีใช่มีแต่ว่าถามข่าวจากพ่อค้าม้าพ่อค้าม้ามันไปหลายประเทศหลายอำเภอหลายจังหวัดมันผ่านมาขายซื้อม้าไปเลยค้าม้าขายม้าไปเลยทั้งซื้อทั้งขายว่างั้นจะได้ก็มาถึงประเทศของพระองค์พระท่านพระมหากบิลท่านก็ถามว่าแน่สิ่งดีๆที่ผ่านมามีอะไรบ้างพ่อค้าม้าบอกข่าวได้ไหมพ่อค้าม้าโอ้ได้ที่ผ่านมาที่กรุงสาวัตถีมีพระสงฆ์เกิดขึ้นไม่เคยมีมาก่อนเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกว่าไงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกกำลังสั่งสอนพี่น้องประชาชนกรุงสาวัตถีคนทั้งหลายกำลังเคารพนับถือกันนะพอได้ยินพระพุทธเจ้าปุ๊บเหมือนกับหูดับเลยงั้นเถอะนี่คำว่าอุปนิสัยฮะอุปนิสัยคล้ายๆว่าสั่งสมบุญกุศลมาแล้วคล้ายๆว่าหิวกระหายอย่างเต็มทนว่างั้นเถอะที่จะได้ขอให้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตแล้วก็ขอให้ได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและจะได้สำเร็จมรรคผลผู้ข้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้รู้อย่างพวกเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเออข้าพเจ้าจังไงเอาพวกข้าพเจ้าภาวนายังไม่สำเร็จยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แต่ใจใฝ่สูงว่าถึงยังไงไม่สำเร็จในชาตินี้ก็ขอให้เกิดในพบหน้าชาติหน้าแต่สุดท้ายก็คือขอให้พบพระศรีอริยะเมตไตรมาตรัสในโลกก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังโอวาทเฉพาะพระพักเฉพาะพระพุทธองค์แล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในภพนั้นชาตินั้นอันนี้คือความมุ่งหวังหรือความมุ่งหมายของดวงวิญญาณของพวกเราว่างั้นนี่คือต้องการอยากจะพ้นทุกข์จะไม่ขอมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเกิดภพใดชาติใดก็คงจะเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ขึ้นมา เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้หากันเรื่องเงินหาทองหายศถาบรรดาศักดิ์อยู่อย่างนี้แหละแล้วก็แก่เจ็บตายเกิดมาชาติหน้าก็เป็นอีกถ้าจะว่าไปมันน่ารำคาญน่ารำคาญไม่น่าพึงปรารถนาเกิดมาในโลกใช่จูดีมีสุขอย่างทุกวันก็พอทนพอไหวแต่เวลาคิดว่าใจจะขาดก่อนที่เขาจะเอาไปเผาไฟนะสิมันไม่คิดว่ามันไม่สนุกสักหน่อยในจุดนั้นคิดดูเวลาไหนก็สะดุ้งทุกครั้งเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะคนเราเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราจึงมีความใฝ่ฝันปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือจุดประสงค์สูงสุดของทุกดวงใจที่ได้อบรมดีแล้วว่างั้นได้ศึกษาได้อบรมดีแล้วต้องคิดอย่างนั้นว่างั้นแต่ที่พระมหากบิลท่านก็สั่งสมมาอย่างนั้นเหมือนกันพอมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองเมืองหนึ่งในเมื่อปกครองแล้วทีนี้ท่านก็อย่างบ้าน
วจลาดตระเวนประเทศชาติของท่านพร้อมกับทหารคู่ใจท่านพันหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มรอบปนครก็ไปเห็นพ่อค้าม้าอย่างที่ว่านะก็ถามพ่อค้าม้าก็พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเหมือนกับอะไรเอาฝ่ามือตบหูอย่างแรงอย่างนั้นปิ้งเลยสลบเหมือนกันเลยช็อกความรู้สึกขึ้นมาเฮ้ยพูดอะไรก็เหมือนกันเขาพูดว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกเดี๋ยวนี้ท่านประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตตะวันเนี่ยปิ้งหูดับอีกเหมือนกันครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สามเหมือนกันเขาพูดขึ้นมาพูดว่าเป็นยังไงพุทธเจ้าโอ้เป็นสยามภูพระสงฆ์ห้อมล้อมสง่างามเป็นผู้ประกาศพระธรรมแล้วก็พระธรรมเกิดขึ้นมาในโลกคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาแล้วคือธรรมคำสั่งสอนเผยแผ่ขยายผลเลยพอว่าเหมือนกับหูดับอีกเหมือนกันสามครั้งอีกเหมือนกันจากนั้นกับพระสงฆ์ที่นำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ขยายผลมีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหูดับอีกเหมือนสรุปแล้วก็คือราชทรัพย์ของพระองค์แต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมอบให้แก่พ่อค้าม้าเหมือนกันเถอะคำพูดละ300,000 300,000เหมือนกันเถอะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกมอบให้พ่อค้าม้าให้เป็นรางวัลมา300,000นะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกประกาศให้รางวัลอีก300,000พระสงฆ์อีกประกาศอีก300,000นี่แหละจากนั้นปะใครจะไปกับเราเขาจะไปแล้วนะว่างั้นเราจะไปบวชเราจะไปพบพระพุทธเจ้านั่นแหละพวกอำมาตย์ทหารเหล่านั้นก็พร้อมเหมือนกันอ้าวเมื่อพระองค์ไปข้าพระองค์ก็ต้องไปด้วยสินะเนี่ยผลสุดก็เลยไปนี่แหละไปพบพระพุทธเจ้าเรนี่อัครมเหสีของพระองค์ก็เหมือนกันพอข้ามม้าก็มาเห็นอีกเนี่ยบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปกรุงสวัสดีแล้วงั้นอัครมเหสีกับเมียของทหารหานทั้งหลายก็ตามไปอีกเหมือนกันจะไปทางไหนกรุงสวัสดีไปก็ไปเจอพ่อค้าม้าอย่างที่ว่าพ่อค้าม้ากำลังเดินทางสวนมาก็มาถามอีกเห็นไหมเห็นพวกผมเป็นผู้แนะนำให้พระมหากบิลพระเจ้าแผ่นดินเล่าให้ฟังเอาพูดให้ฟังที่เป็นยังไงนางอนุชาเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญบารมีมาเหมือนกันสั่งสมมาด้วยกันว่างั้นนะผลในสุดก็พูดให้ฟังอีกเห็นได้ถวายราชทรัพย์ให้แก่พ่อค้าม้าอีกอย่างเก่าจากนั้นก็เดินผ่านไปมหากบิลก็ไปเจอไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้เทศให้ฟังได้สำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นก่อนจากนั้นพวกนี้ก็เดินไปอีกไปพบพระพุทธเจ้าอีกแต่พระพุทธเจ้าได้ใช้ฤทธิ์นะคราวนั้นนะใช้อิทธิฤทธิ์คือไปแล้วไม่ให้เห็นกันเหมือนกันแต่ทั้งสามีภรรยาเนี่ยไม่ให้เห็นกันแต่พวกนั้นบวชเป็นพระแล้วเหมือนกันแต่นางอนุชาเนี่ยกับบริวารไปไม่เห็นพวกนั้นไม่เห็นพวกสามีที่เป็นภรรยากับทหารหานนะพระพุทธเจ้าบันดาลด้วยฤทธิ์นางนี่ก็ถามมาได้ยินว่าพระมหากบิลมาบวชมาแล้วอยู่ที่นี่ไหมพระพุทธองค์เห็นไหมพุทธองค์บอกว่าให้ฟังธรรมก่อนเราจะแสดงธรรมให้ฟังแสดงแนวความคิดเห็นให้ฟังแล้วต่อไปยังค่อยจะเห็นต่อภายหลังแต่เดี๋ยวนี้ตั้งใจฟังธรรมก่อนคือถ้าหากว่ามาเจอกันมาพบกันแล้วจิตใจมันจะฟุ้งซ่านมันรวนเละพอสามีเห็นภรรยาเนี่ยปุ่งฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นสมาธิจะเทศธรรมะให้ฟังมันก็ไม่เข้าเพราะมันจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม่แน่วแน่จิตไม่เป็นหนึ่งจิตปงฟงสานเพราะนั้นพระองค์บอกให้ฟังธรรมก่อนแล้วจะเห็นต่อภายหลังจากนั้นก็พระองค์ก็เทศให้ฟังพวกนางเหล่านั้นอัครมเหสีกับนางที่เป็นภรรยาของนายทหารได้สำเร็จพระโสดาบันแต่ฝ่ายพระสงฆ์ฟังธรรมเทศนากันเดียวจากนั้นล่ะ
ที่นั่งฟังอยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะเทศกันเดียวมันแปลกแตกต่างกันอย่างนั้นนะคนหนึ่งฟังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์คนหนึ่งฟังได้สำเร็จเป็นโสดาบันจุดแท้แต่บารมีของแต่ละคนแต่ละท่านจากนั้นนางเหล่านั้นก็ขอบวชเป็นภิกษุณีนะแต่ในพระมหากบินนั่นก็บวชเป็นพระท่านก็ปฏิบัติท่านก็อยู่ไปเรื่อยๆ อุปนิสัยของท่านมหากบินเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ในสถานที่ใดไปอยู่ในป่าดงพงไผ่ที่ไหนพระสงฆ์จะได้ยินท่านบ่นท่านบ่นท่านพูดเมื่อกระท่านเพ้ออย่างนั้นท่านละเมอเพ้อฝันเนี่ยท่านเพ้อว่างั้นน่ะท่านจะบอกสุกน้อสุกน้อสุกน้อสุกน้อสุกน้อสุกน้อท่านว่านะพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยพระมหากบิลเนี่ยท่านคงจะคิดได้ขึ้นมาเวลาใดท่านคงจะคิดถึงสมัยท่านครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านก็คงจะบ่นว่าคิดมาได้ก็คงจะคิดว่าสุกในขณะที่ท่านครองราชท่านจึงบ่นเพ้อไปในสถานที่ต่างๆจนกระทั่งพระได้ยินพระพุทธองค์ก็เรียกพระมหากบิลมามหากบิลเธอพูดเพ้อขึ้นมานั้นเพราะอะไรพระมหากบิลก็บอกว่าข้าพระองค์จะไม่ขอกราบทูลพระพุทธองค์เพราะพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าข้าพระองค์เพ้อเนี่ยเพราะอะไรเพราะนั้นข้าพระองค์จะไม่ขอทูลพระพุทธพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกใช่พระมหากบิลเขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วสมัยเมื่อเขาเป็นฆราวาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายเตรียมพร้อมเตรียมรบเตรียมดูแลประเทศชาติเตรียมทหารมาอยู่ทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่บัดนี้เขาปล่อยวางทุกอย่างขนาดกายขนาดใจของพระองค์เองเขาก็ยังปล่อยวางหมดแล้วเพราะนั้นเขาจึงว่าไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการปล่อยวางท่านจึงไปน่าจะฐานที่ใดยังว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอเนี่ยแต่พระมหากบิลนี่แหละท่านนี่แหละองค์หนึ่งท่านเข้าฌานสมาบัติงั้นพอเข้าฌานสมาบัติท่านก็บอกเราเนี่ยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วหมดภาระทุกอย่างแล้วเป็นพระอาเสขะอาเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเหมือนเป็นพระอาเสขะนะเป็นผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องลงอุโบสถเพราะว่ากายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของข้าพเจ้าไม่คิดที่จะคิดชั่วไม่คิดที่จะพูดชั่วไม่คิดที่จะทำชั่วอยู่แล้วอาบัติจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องลงอุโบสถนะท่านก็นั่งสมาธินั่งเข้าสมาธิต่อไม่ลงอุโบสถถึงวันอุโบสถพระพุทธเจ้ารู้นะรู้ความคิดของพระมหากบิลทั้งที่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะพระพุทธเจ้าก็รู้แต่เดี๋ยวพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเสด็จไปด้วยฤทธิ์ว่างั้นแหละเรียกว่าเหาะไปเลยเสด็จไปด้วยฤทธิ์ไปก็ไปเหยียบฝ่าพระบาทลงตรงที่ใกล้กับพระมหากบิลนั่งนะนั่งสมาธิไปเห็นเหยียบลอยลงไปพระมหากบิลออกจากสมาบัติแล้วก็มาโอ้พระพุทธเจ้ามาตะเหนียวงั้นเห็นรอยพระบาทอยู่นี่งั้นโอ้ตายเรานี่ทำไม่ถูกแล้วงั้นก็เรียกเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่า มหากบิลถึงท่านจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามเป็นพระอาเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วก็ตามแต่ท่านต้องทำเป็นตัวอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปอันนี้คือหลักพระธรรมวินัยนี่จะต้องรักษาจะต้องปฏิบัติสม่ำเสมอทุกคนถึงวันอุโบสถแล้วต้องลงอุโบสถอย่าไปยกเว้นไม่ได้เพราะนั้นท่านต้องทำเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาขนาดท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านก็ยังให้เคารพพระวินัยนะนี่แหละอันนี้ก็คือพระมหากบิลจากนั้นมาท่านก็ลงอุโบสถตามปกติทุกองค์เว้นเสียแต่อาพาธป่วยเท่าแก่ชราไม่สามารถที่จะนั่งได้อาพาธ
ชรานี่ก็อาพาธเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าปวดท้องกระจององงแงจึงค่อยว่าอาพาธไม่ใช่แก่เท่าชรานั่งไม่ไหวก็จะอาจัดว่าอาพาธเหมือนกันหนาวก็อาพาธร้อนมากก็อาพาธเหมือนกันก็ว่าอาพาธเนี่ยคือไม่สบายทุกขเวทนาแก่กล้าเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือพระมหากบิลถึงยังไงก็ตามถึงท่านเป็นราชามหากษัตริย์ท่านก็ยังหาทางพ้นทุกข์จะปฏิบัติธรรมได้อย่างนั้นรู้แจ้งเห็นจริงทำได้อย่างนั้นมีอุปนิสัยเก่าสรุปแล้วมีอุปนิสัยเก่าอย่างที่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยมาบำเพ็ญในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแต่ใจของเราใฝ่อยู่สูงอยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าชาตินี้เป็นไปได้ก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในชาตินี้โดยด่วนจะไม่มาขอเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นต่อไปจะบำเพ็ญให้ถึงที่สุดในชาตินี้แต่เอาเถอะทางว่าข้าพเจ้าไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ก็ขอให้ชาติต่อไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้ไปอยู่ในภพภูมิชั้นใดชั้นหนึ่งสวรรค์ชั้นพรหมเมื่อพระศรีอริยเมตไตรลงมาตัดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้มาฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระศรีอริยเมตไตรก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะอันนี้ก็คือทุกวิญญาณที่ผู้ได้ปฏิบัติธรรมจดคงมีความปรารถนาอย่างนั้นความปรารถนาอย่างนั้นเป็นกิเลสไหมไม่ใช่เป็นมรรคนะคนปรารถนาคือความเป็นมรรคคืออยากจะพ้นทุกข์เว้นเสียแต่อยากจะล่ำอยากจะรวยอยากจะเป็นราชามหากษัตริย์อยากจะเป็นเศรษฐีพ่อค้าอยากจะเป็นอะไรไปในทางโลกอันนั้นแปลว่าโลภโกรธหลงจะทำให้จิตใจของเรามัวเมาโลภโกรธหลงแต่ถ้าว่าอยากจะพ้นทุกข์ในวันสงสารไม่ขอมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แปลว่ามรรคนั่นแหละเป็นหนทางที่จะสู่มรรคผลนิพพานจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นความมุ่งมั่นที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราแยกให้ออกจุดนี้ไม่ใช่ว่าความอยากจะเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ความอยากไปทางต่ำอันนั้นเป็นกิเลสถ้าอยากไปทางสูงเป็นมรรคเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์นี่แหละสรุปแล้วก็คือบุญบารมีการสั่งสมบุญกุศลเนี่ยไม่เสียหายเป็นการเก็บหอมรอมริบไปทีละน้อยละน้อยละน้อยจนถึงวันหนึ่งบารมีแก่กล้าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะกระจุยกระจายได้แต่ท่านก็บารมีของท่านพระมหากบิลกับนางอโนชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกในอดีตชาติของเขามีพระปัจเจกไปสู่ชนบทไปสู่หมู่บ้านของเขานางอโนชาเนี่ยเป็นผู้แม่บ้านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พ่อบ้านมีบริวารในหมู่บ้านได้ช่วยกันจัดเสนาสนะเอาคนละหลังละหลังกันนะเพื่อดูแลพระปัจเจกของเราพระปัจเจกมากเข้าไปในหมู่บ้านจากนั้นก็ได้ถวายอาหงได้ถวายอาหารได้ถวายผ้านุ่งห่มผ้าจีวรต่อพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นแหละอานิสงส์ในครั้งนั้นเป็นอานิสงส์ที่แรงที่สุดมากที่สุดในการดำเนินชีวิตของท่านมาของครอบครัวนั้นมานี่แหละมันมีจุดเด่นจุดหนึ่งนะในแต่ละชีวิตของคนแต่พบหนึ่งชาติหนึ่งอาจจะทำไปก็ธรรมดานะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่มีจุดหนึ่งที่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้ทำบุญกับพระอรหันต์สาวกทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าอันชาตินั้นเป็นชาติที่โดดเด่นถ้าเราได้ฟังในสาวกประวัติคือสาวิกาประวัติอย่างนี้ทำไมคนคนนี้เขาทำอะไรเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างพระศรีวุลีทำไมจึงรวยพระพุทธองค์ก็บอกสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าปทุมมุตระคนทำบุญแข่งกัน

อย่างในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราก็คือพญาปเสนธรรมครั้งหนึ่งที่วันนางมาเลกาเอาช้าง500เชือกมากั้นชัดเนี่ยพระเจ้าเป็นดินชนะข่าวนี่เหมือนกันหมดไป14โกดเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเหมือนกันเด้ออันนี้ข่าวนั้นก็เหมือนกันพระศิวลีที่รวยกับเพราะว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมตระศิวลีเนี่ยเป็นคนชาวชนบทบ้านนอกงั้นนะไปเห็นรังผึ้งก็เลยไปเอาผึ้งไปได้ผึ้งมาใส่ใบไม้คงจะใบตองกุงใบใหญ่ๆมั้งห่อรังผึ้งมาเข้าไม้พวกที่ทําบุญเนี่ยเครื่องไถ่ทานของเราขาดอะไรบ้างขาดน้ําผึ้งเหมือนกันอย่างอื่นมีครบหมดยังขาดน้ําผึ้งเหมือนกันพอที่สุดไปหาน้ําผึ้งเหมือนหามาให้ทันเดี๋ยวนี้ด่วนเหมือนคนออกคนอาทิตย์ทางเข้าไปเห็นชาวชนบทบ้านนอกมานี่มีแต่ห่อใบเอาใบไม้ห่อรังผึ้งมามีน้ําด้วยมั้ยน้ําผึ้งด้วยพอที่สุดก็เลยเขาก็ถามจะขายไหมผึ้งเหมือนกันขายเหมือนกันจะขายเท่าไหร่จะให้เท่าไหร่เอาให้เลยสีกหาปณะแต่กหาปณะเดียวก็มันแพงพอแรงแล้วเหมือนไม่ขายเท่าไรเอาแปดไม่ขายผลที่สุดถึงพันกหาปณะก็ไม่ขายบุรุษบ้านนอกเลยถามว่าจะซื้อไปทำไมวะทำไมมันซื้อแพงนักมากโอ้ยเดี๋ยวนี้กำลังหาน้ำพึ่งกันอุตลุดเติมกันเพื่อจะได้ไปทำบุญมันขาดน้ำผึ้งอย่างเดียวที่ทำบุญกับพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระสงฆ์ที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เงินทางชายคนนี้ไม่เป็นนะมาผมไปผมจะไม่ขายไปด้วยกันพอไปก็เตรียมใบบัวไปด้วยเงินไปเสร็จแล้วก็บีบล้างมือให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำผึ้งลงไปกรองใส่ใบบัวใส่ภาชนะจากนั้นก็ยกเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าชายคนนี้ไปถึงเขามีอุปนิสัยเก่าแก่อยู่แล้วว่าเขาปรารถนาอยากจะเป็นคนรวยคนหนึ่งเหมือนกันน่ะในอนาคตปรารถนาคนรวยพระพุทธองค์ก็ไปถึงพุทธองค์ก็ประกาศเนี่ยลูกศิษย์ของเราตถาคตมีองค์หนึ่งเป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายของเราตถาคตพระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านกล่าวอย่างนั้นท่านนี่นายบ้านนอกเนี่ยก็โอ้สาธุขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างที่พระองค์นี้แหละที่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระประกาศเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีลาภมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าปทุมมุตระประกาศลูกศิษย์ของพระองค์เนี่ยจากนั้นก็ยกน้ำพึ่งเข้าไปก็สาธุสาธุสาธุความปรารถนาของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการปรารถนาอย่างอื่นขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตให้เป็นผู้มีลาภมากกว่าภิกษุทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าปทุมมุตระประกาศในวันนี้พระพุทธเจ้าปทุมมุตระท่านก็มองดูเลยท่านเล็งไปในอนาคตท่านไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปรารถนาแล้วจะได้ทุกอย่างใช่ไหมมันก็เล็งไปในอนาคตเอบุรุษคนนี้จะได้หรือเปล่าเนี่ยวะความปรารถนาของเขาจะได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เล็งพืชไปในอนาคตแต่ว่างั้นแต่ดูในอนาคตังสยานนะปองโอใช่บุรุษคนนี้ในเขาจะได้เกิดอีกนานในศาสนาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระโคตมะพระโคดมพุทธเจ้าเขาจะมีชื่อว่าศิวลีเขาจะบวชในพระพุทธศาสนาเขาจะเป็นผู้มีลาภมากในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ว่าเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนี่ยท่านมองเห็นซะก่อนนะท่านจึงให้พรเหมือนกันเถอะไม่เหมือนพวกเราให้พรพวกเรามีเหตุก็ต้องขนมาให้พรด่าไปเลยกันพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะให้พรเนี่ยท่านมองเห็นในความสําเร็จของผู้ที่ปรารถนาซะก่อนนะท่านจะเอวังโหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จ

0: ทั้งที่เขาก็พูดอยู่ในใจนะอันนี้คือความปรารถนาเนี่ยแหละได้พูดแนวความคิดเราได้ศึกษาเป็นแนวทางว่าความเป็นมาของพระไตรปิฎกธรรมปฏิฐกถาในพระไตรปิฎกท่านบำเพ็ญสาวกประวัติมาเป็นอย่างไรหลวงพ่อได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ฟังแต่ถึงยังไงหลวงพ่อว่าเอาพ้นทุกข์ในวัฏสงสารชาตินี้ดีที่สุดเกิดมาพบใดชาติใดถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเกิดแก่เก็บตายก็จะย่ำยี่เราอยู่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้มันทุกข์จริงๆเมื่อใจจะขาดทุกขเวทนาจุดนั้นทุกจริงๆเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเกิดชาติใดภพใดชาติใดก็มีแต่ความทุกข์อยู่อย่างนั้นเอาให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารในชาตินี้ดีที่สุดนะหลวงพ่อว่าจะทำยังไงจึงจะพ้นทุกข์ได้ให้เดินมรรคให้ดูกายให้ดูกายให้ดูใจดูกายคืออะไรกายของเรานะเต็มไปด้วยราคะโทสะใจของเรามันเต็มไปด้วยโมหะคือความหลงถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงซะก่อนมันก็ไม่รักเพราะนั้นเราดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจการปฏิบัติอย่าไปดูที่อื่นเหมือนกันแต่ดูแต่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าดูแต่ใจอย่างเดียวมันจะเหลวเพราะนั้นต้องดูกายด้วยดูกายเป็นหลักดูกายทำไมจึงมีกายมันหลงอะไรกับกายกายของเราทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ทั้งที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจึงให้ความสำคัญกับมันใจของเราก็ดูกายพอดูกายเสร็จแล้วก็ดูใจจากนั้นก็ปล่อยผลที่สุดธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะผลที่สุดปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจรู้เท่ารู้ทันที่ใจเมื่อรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางนี่แหละพระอรหันต์อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่ใจโอ้วันนี้ได้พูดเสียยืดยาวนะตอนนี้ไปรับพรอนุโมทนา
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมกันแล้วก็ให้พากันตั้งใจให้ถือว่าเราทุกตนทุกคนมาสู่ถ้ำผาปล่องนี่เป็นสถานที่นั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจไม่ให้ใจมันออกจากถ้ำไปที่อื่นมันอยู่ในถ้ำอยู่ถ้ำทางนอกนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นถ้ำนอกถ้ำในตัวเราทุกคนเนี่ยเป็นถ้ำเป็นคูหาใหญ่เป็นถ้ำปล่องเหมือนกันเวลาเราทานอาหารมันไปออกทางไหน อันนั้นเป็นฟองทั้งนั้นละแต่ว่าการนั่งขัดสมาธิภาวนานั้นมันมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอันนี้แบบหนึ่งแบบหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าทำมาตั้งแต่เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาพระองค์เที่ยวภาวนาบนเขาหิมาลัยประเทศอินเดียเมืองแขกจนปลุกมละเขาหิมาลัยก็ยังไม่ได้ตรัสรู้ เพราะว่ายังไม่ได้ขัดสมาธิพอมาเสด็จลงมาภาคกลางอินเดียมีต้นไม้ต้นหนึ่งตามตำนานว่าต้นไม้ต้นนั้นก็งอกขึ้นมาเกิดพร้อมกับปีเดียวกับพระพุทธเจ้าเกิดประสูติที่สวนลุมพินีต้นไม้ต้นนั้นก็เกิดเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาในฤดูฝนนั้นลงก็ต้นไม้ก็ได้35ปีพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นก็อายุ35ปี35ปีนั้นก็นับว่าอยู่ในขั้นยังแข็งแรงไม่เหมือนหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเนี่ยมัน77แล้วฟันก็หลุดไม่มีแต่ว่าใช้ฟันปลอมฟันปลอมของหลวงปู่นี่ก็อยู่มาได้นานตั้งแต่ปี04ก็ยังใช้ได้อยู่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต้นไม้โพไม้สลีไม้สีมหาโพธิ์มาถึงต้นไม้ต้นนั้นก็เรียกว่าเทวดาบันดาลละบันดาลให้ลงมาจากเขาหิมาลัยมาถึงต้นไม้โพอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คงนั้นจะได้มานั่งภาวนาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเสียทีเทวดาก็เรียกว่าบันดมบันดาลให้พระองค์เสด็จลงมาเมื่อมาถึงที่นั้นพระองค์ก็มาเห็นต้นไม้ต้นนั้นที่ว่าต้นไม้โพภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสโพธิญาณนะให้ชื่อว่าต้นไม้โพเดิมก็เป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งทีนี้มาถึงที่นั่นแล้วพระองค์ก็ใช้ความคิดความอ่านใหม่ว่าเอแผนผังที่เราทำมานี้ก็เอาเท่าไรเท่าไรมันก็สู้กิเลสไม่ค่อยได้กิเลสอันผู้พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารจนนับไม่ถ้วนเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ยังดีกว่าพวกเราเยอะคือพวกเราเลยจากพระพุทธเจ้ามา 2,529 ปีนี้จวนๆจะถึง30แล้ว 2,530กิเลสพวกเราก็ยังไม่ถอยไอ้โน่นก็ยังไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่ดีสมมุติว่าผู้อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมมีเงินหมื่นก็อยากมีเงินแสนมีเงินแสนก็อยากมีเงินล้านแต่คนหัวล้านไม่ชอบอยากได้ผมหนา อันนี้คือว่ากิเลสตัณหาของสัตว์โลกมันเป็นธรรมดาเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงล้มไม่โผนั้นเปลี่ยนมันถ้าจะไม่ได้การนั่งสมาธิแบบที่นั่งมามันก็ไม่กล้าหาญเต็มที่ถ้าอย่างนั้นจะนั่งอย่างใดพระองค์ก็ต้องใส่ความคิดเมื่อพระองค์ใส่ความคิดขึ้นมาว่าเอกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานับตั้งแต่สัตว์สิ่งเดียรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำมันก็มีเหมือนกันกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันเอาชนะไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแผนผังใหม่จะต้องนั่งสู้ตายท่านว่างั้นเอาตายสู้ถ้าจะทำใจอ่อนแอทอดแท้เหมือนแต่เก่าก่อนมาเห็นจะไม่ชนะมันแท้ๆเห็นนั่งตายนี่นั่งอย่างไรก็คิดเอาก็ได้ความว่านั่งขัดสมาธิดีว่างนั่งสมาธิเพชรนั่นนั่งอย่างไรท่านก็ได้ความคิดว่าอันที่เรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางมือทับมือข้างซ้ายนั่นเวลามารกิเลสมามันออกง่ายคือมันผ่าเอาไม่ได้กลัดกันไว้ไม่ได้ขัดกันไว้พระองค์ก็นึกได้ว่าต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาข้างซ้ายขึ้นมาทับข้างขวาก่อนแล้วก็เอาขวาขาข้างขวาขึ้นมาทับข้างซ้ายมันเป็นกลัดเป็นขัดกันมันออกไม่ยากมือข้างขวาทับมือซ้ายไว้ยังนั่งขัดสมาธิต่อมาเรียกว่านั่งขัดสมาธิเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยคำว่านั่งสู้ตายถึงนั่งเอาตายว่าโมเมนต์จะเอาแค่ใดแค่หนึ่งถ้าไม่เอาตายสู้มันสู้ไม่ได้กิเลสในหัวใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้พวกเราทั้งหลายที่มุ่งหวังไปสู่นิพพานต้องสู้ตายจึงจะไปได้ทำไมอย่างนั้นใจมันก็ท้อแท้อ่อนแอล่ะเมื่อพระองค์ตั้งใจว่าสู้ตายนั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีความหมายก็มีอยู่ว่าแม้มันจะตายเราก็จะยอมตายในที่นั่งล้มไม้นี้นั่งขัดสมาธินี้จิตใจเราจะต้องเข้มแข็งสละชีวิตลงไปเสียสักชาตินึงจะไม่ไปตายที่อื่นถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่หรือยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดนี่เมื่อพระองค์ตั้งสัตยาธิฐานลงไปอย่างนี้จิตใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนั้นก็รวมตัวละอย่างไรเราก็ได้ตั้งใจตายแล้วไม่ต้องหนีเจ็บปวดทุกขเวทนาแข้งขามันจะเป็นอย่างไรช่างมันจะไม่หวั่นไหวและไม่หวั่นไหวจริงๆด้วย ทีนี้นั่นพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็มีกำลังเต็มที่ไม่มีความท้อถอยเพราะถ้าจะทำท้อถอยอย่างเก่าแล้วตายแต่ถ้าเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็ไม่ตายถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงพระองค์ก็ระลึกขึ้นมาด้วยบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปสี่อสงไขยก็มาปรากฏเป็นอุบายธรรมขึ้นมาว่าการหลบอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ท่านก็จับตรงนี้แหละจับลมหายใจคือคนเราทุกคนที่ยังไม่ตาย ไปมาได้ก็คือยังมีลมหายใจถ้าคนไหนสัตว์ตัวใดไม่มีลมหายใจตายทุกรายพระองค์ก็จำกำหนดได้ว่าลมหายใจนี่มันมีเข้ากับออกเมื่อมันออกไปแล้วก็เป็นอากาศเป็นลมธรรมดาเป็นออกซิเจนในอากาศนั่นทีนี้เมื่อสูดเข้ามาก็เดี๋ยวเป็นลมหายใจของเราปล่อยออกไปมันก็ไปตามเรื่องพระองค์ก็จับจุดว่าลมหายใจนั้นอะไรมันสูดเข้ามาได้ท่านก็เห็นว่าปอดปอดนี่แหละมันสูดเอาลมหายใจเข้าไปหมายถึงมันเอาลมอย่างเดียวมันมีออกซิเจนออกซิเจนนั่นคือว่าเมื่อสูดเข้าไปพร้อมกับลมพาให้ชีวิตของคนและสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำมีชีวิตชีวาไปได้พระองค์ก็ได้ความชัดแจ้งในใจของพระองค์ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาที่ดีที่สุดขณะนั้นก็ตั้งใจกำหนดลมหายใจนอกจากพระองค์ตั้งใจแล้วก็จิตใจของพระองค์ทั้งหมดที่เป็นใจบุญใจกุศลบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมากับนั้นก็ระลึกได้ทีเดียวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เอามามัดใจเราให้อยู่เวลาลมเข้าก็นึกว่านี่เป็นลมเข้าจิตมันก็อยู่ในความตามลมเข้านั้นลมนี้เมื่อเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าท้องมันพองขึ้นท้องมันใหญ่ขึ้นคือพอลมเข้าไปท้องมันก็พองขึ้นมันสังเกตได้ดีเวลาหายใจออกมาท้องมันก็แวบลงไปพระองค์ก็เอาลมเข้าลมออกนี่มัดจิตมัดใจให้ใจมานึกอยู่ที่นี่เจริญอยู่ที่นี่ด้วยสติปัฏฐาน4คือให้จิตของพระองค์ระลึกอยู่ในลมเข้าลมออกคำว่าสติปัฏฐาน4นั้นให้ใจระลึกอยู่ที่ลมแล้วก็ระลึกอยู่ในที่กายกายหมายถึงรูปขันธ์คนเราทุกคนที่มีขา2แขน2ศีรษะ1มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละเรียกว่ากายกายะเนื้อตนสาลีละร่างกายเรียกว่ากายเอา ตใจดวงผู้รู้ในใจของพระองค์มันนึกถึงกายถึงรูปขันธ์แลกไปได้มาจากท้องแม่ไปปฏิสนธิวิญญาณเอาก้อนเนื้อหนังมังสังกายนี้มาจากในคันมารดาปั้นขึ้นมาในท้องนั่นแหละทุกยากลำบากลำคาญจนกระทั่งว่าเป็นรูปร่างตัวตนของคนจิตก็อยู่ในนั้นทนทุกขเวทนาอยู่แล้วก็เกิดเป็นทุกข์มันพ้นมาแล้วก็เห็นว่ามันไม่ทุกข์ความจริงเวลาอยู่ในท้องแม่ทุกข์ที่สุดเพราะอะไรคือเมื่อมันเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่งก็นั่งผินหน้าไปทางกระดูกสันหลังของแม่นั่งกอดเข่าเหมือนวานอนเหมือนลิงหลบฝนว่างกระเพาะอาหารของแม่ของมารดาก็กระเพาะอาหารใหม่ตั้งบนศีรษะบนหัวกระเพาะอาหารเก่าเอามาห้องนั่งเพราะมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นอย่างนั้นทุกขนาดถ้าแม่นั้นไม่ค่อยระมัดระวังคือว่าทานอาหารเผ็ดเกินไปอย่างว่าแม่คือผู้หญิงบางคนชอบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนตำน้ำพริกใส่พริกเกินไปไอ้เจ้าพริกนี่มันก็ซึมซาบออกไปเข้าหูเข้าตาทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเป็นทุกข์เป็นร้อนหนีไม่พ้นหนีไม่ได้คือเวลาอยู่ในท้องแม่นั้นมีปากก็พูดไม่ได้มีจมูกมีดังก็หายใจไม่ได้มีมือก็ใช้การไม่ได้มีเท้าสำหรับเดินก็ยังเดินไม่ได้มันยังไม่มีที่เดินในท้องมนุษย์จะไปเดินที่ไหนทนทุกขเวทนานี่นะความทุกข์ในความเกิดของคนเราพระองค์ก็พิจารณาเห็นสติคือความระลึกได้จิตคือดวงจิตผู้รู้ก็เพ่งดูร่างกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเกิดขึ้นเจริญหมดขีดมันก็แก่ชราแตกดับเห็นรูปร่างกายแจ้งในจิตของตัวกายเวทนาสุขทุกข์อันปรากฏในรูปร่างกายพร้อมโดยจิตใจนั้นเรียกว่าเวทนากายท่านก็เห็นว่าสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่มันเป็นธาตุโลกอย่างนั้นเองเมื่อท่านกำหนดเห็นกายเห็นเวทนาเจ็บท่านก็ไม่ว่าท่านเจ็บสบายท่านก็ไม่ว่าท่านสบายไม่หัวเราะเฮฮาเหมือนคนปุถุชนทั่วไปท่านก็กำหนดได้เรียกสติปัฏฐานมันมีสี่อย่างกายเวทนาจิตจิตหมายถึงจิตใจดวงผู้รู้นี่แหละที่เราฟังเสียงได้ยินอยู่จิตดวงนี้มันมีสองอย่างอาสองอาการอาการหนึ่งเรียกว่าจิตดวงผู้รู้ อยู่ภายในตัวอาการหนึ่งเรียกว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวนี่แหละแต่มันมีสังขารจิตปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมีอะไรท่านก็กำหนดรู้ว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตจะว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นบุคคลก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็รู้เท่าทันธรรมก็คืออารมณ์ต่างๆแม้ตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟังอยู่ในครรภ์มารดาก็ตามแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อันนี้มันเคยเกิดเคยตายในรูปร่างมนุษย์มาก่อนนับไม่ได้เรียกว่าอเนกชาติตายมาในลิ้นในยุงในสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกสัตว์มีเท่าไม่มีเท่าก่อนนับไม่ถ้วนมันเกิดตายมาอย่างนี้แหละท่านก็กำหนดว่าอารมณ์ในจิตนั้นเรียกว่าธรรมาธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อท่านกำหนดรอบอย่างนี้ได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมทั้ง4อย่างนี้แหละล้วนอยู่ในตัวคนเราทุกคนเมื่อจิตพิจารณากายวาจาจิตท่านก็สงบจิตสงบใจได้ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นที่ให้ชื่อไว้ในหลักว่าคณิกะสมาธิจิตสงบลงไปได้ชั่วขณะหนึ่งอุปจารสมาธิจิตสงบลงไปได้อย่างกลางอัปปนาสมาธิจิตสงบได้ตลอดเวลาทีนี้ก็เป็นกำลังใหญ่แต่ว่ามันไม่ใหญ่เหมือนลูกมันเป็นนามนามก็คือว่ามีแต่ชื่อจิตนั้นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นนามทั้งนั้นแต่มันมาอาศัยร่างกายสังขารลูกคนลูกสัตว์มันก็ไปตามธรรมเนียมของรูปร่างกายของคนของสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็รวมกำลังเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวตัดดวงห่วงอะไรหยาบหยาบที่เคยเป็นมาได้จิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในขณะจิตนั้นจิตใจของพระองค์ก็สบายไปพักหนึ่งแล้วเรียกว่าขั้นสมถกรรมฐานเป็นอุบายทำใจให้สงบระงับได้แต่ในพุทธศาสนามันมีอยู่สองขั้นสมถกรรมฐานนี่เป็นขั้นต้นหรือว่ากระไดทางขึ้นไปบ้านเรือนคนเรายังมีอีกเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่จะต้องใช้ความพินิจพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่ว่ากันไปมันอะไรเป็นอะไรตามรู้ตามเห็นตามกำหนดพิจารณาแจ่มแจ้งแจ้งในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าแม้พวกเราทั้งหลายมันก็ต้องเดินไปตามแผนผังของพระพุทธเจ้านั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมก็รวมลงมาที่จิตที่ใจเทนี้เมื่อมันตั้งมั่นได้แล้วไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนจะกำหนดพิจารณาอะไรก็ตลอดรอดฟังเพ ข้อหลักสมาธิหลักสมาธิความตั้งมั่นแม้จะไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ตั้งมั่นไม่ใช่จับตั้งเอาเหมือนหลักเหมือนต่อตั้งด้วยการมีสติความระลึกได้ตั้งอยู่ได้ด้วยการมีสมาธิจิตไม่หวั่นไหวตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาเมื่อใช้ปัญญานี้จะต้องมีอุบายที่พระองค์ทรงตรัสไว้นามหมายถึงจิตรูปหมายถึงตัวถึงกายเมื่อท่านสัมพันธ์เข้าให้เป็นอันเดียวแล้วว่านามรูปังนามและรูปกายกับใจนามรูปังอนิจจังขึ้นชื่อว่านามรูปกายใจนี้ไม่ว่าเป็นใครพระพุทธองค์ก็เหมือนคนเราเมื่อมันมาประชุมกันอย่างนี้แล้วมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอย่าได้หลงมันต่อไปพระองค์ก็เพียรเพ่งมองเห็นว่าอีมันไม่เที่ยงแท้มันเป็นน้ำกามของโลกมารวมกันเข้ามาเป็นตัวพระองค์โดยสมมุติโลกอันนั้นที่แรกมันก็อยู่คนละคนน้ำกามนั้นมันอยู่คนละที่เกิดเอามารวมกันเข้าไฟธาตุของมารดาเคี่ยวเข้าไปมันก็เลยเป็นก้อนเป็นหน่วยแต่งเป็นปัญจห้าแห่งขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเอามานั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละท่านก็กำหนดได้ว่านามรูปังนี่มันเป็นอนิจจังคือว่าไม่เที่ยงจิตที่มาเห็นว่าจะเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นไม่มีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งที่เป็นวิญญาณจิตใจก็ไม่เที่ยงทั้งที่เป็นรูปก็ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงอีกท่านกำหนดลงหลักหลักวิปัสสนากรรมฐานเลยนามมารูปังทุกขังกายใจรูปนามเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกข์นะท่านไม่ใช่สุขดูแต่คนเราตั้งแต่เกิดมาหรือในวันหนึ่งหนึ่งรูปร่างกายกับใจเนี่ยมันเรื่องทุกข์มันมีมากมายไอ้เรื่องที่เราว่ามีสุขสบายนั้นมันเท่ากันก็ไม่มี มันไม่มีสุขดอกมีแต่ทุกข์ไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินมากก็เป็นทุกข์กินมากก็ถ่ายมากกินมากก็ฟุ้งซ่านกินมากก็พูดมากจะพูดบ่ได้แต่เวลาคำเข้ามันเต็มปากถ้าพูดมันก็จะฟุ้งออกมาก็เลยจำเป็นต้องอดเอาเพื่อท่านเพ่งเล็งให้เห็นว่ารูปและนามกายกับใจไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะนามมารูปังอนัตตามันคำว่าอนัตตานี่ก็คือว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่คำว่าเราเนี่ยมันมีมาตั้งแต่อเนกชาติแล้วตัวเราของเราตัวกูของกูนะตัวข้าของข้านะวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองที่เราเกิดมาแสวงหามานี่เป็นของเราแล้วเวลามันเกิดไฟไหม้ของเราที่ไหนมันไหม้จนหมดเกิดน้ำท่วมขึ้นมา เราเมื่อเราเกิดตายไปคนที่เขาตายเขาเอาทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาไปได้ไหมไม่มีใครเอาไปนั่นเรียกว่าอนัตตาตัวเราของเราที่เราเป็นอยู่อย่างนี้เราบอกได้ที่ไหนว่าความแก่ข้าพเจ้าไม่ชอบอย่ามาแก่นะข้าพเจ้าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดเวลามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบอกไม่ฟังที่มันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังนี่แหละพระพุทธเจ้าของเราหรือพระสาวกองค์อรหันตากินาสดเจ้าทั้งหลายท่านก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราจริงๆการที่มายึดถือว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราบ้านของข้าสามีของข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าลูกของข้าพเจ้าหลานของข้าพเจ้าเลนของข้าพเจ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นท่านก็แจ้งในใจของท่านนามโลปังเป็นอนัตตาอย่างนี้นามโลปังเป็นทุกขังอย่างนี้นามโลปังนามลูกไม่เที่ยงอย่างนี้สัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพก็ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งจิตทั้งใจทั้งรูปทั้งนามขึ้นชื่อว่าสังขารที่มันปรุงแต่งปั้นขึ้นมาจะเป็นนามธรรมก็ตามเป็นรูปธรรมรูปคนรูปสัตว์รูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมันก็เหมือนกันหมดไม่เที่ยงทั้งมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนท่านก็กำหนดได้แจ้งแจ้งในจิตเราทุกคนก็ให้กำหนดได้มันมีอยู่ในตัวในกายและจิตเราทั้งนั้นแหละจนเห็นแจ้งว่าทั้งโลกทั้งแผ่นดินทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจิตของผู้เห็นเช่นนั้นมันก็หดมาอยู่ในจิตใจไม่ไปยึดไปถือถือมันก็ไม่อยู่ตามถือบอกมันก็ไม่อยู่ตามบอกท่านก็วางเฉยได้แล้วมันช่างมันเถอะมันเกิดมามันก็ไม่เที่ยงไปเองมันเกิดมาเป็นทุกข์ไปเองอย่าไปว่าเราเป็นทุกข์ถ้าเราหลงมันก็เป็นทุกข์ถ้าจิตผู้ใดไม่หลงมันก็ไม่มีทุกข์คือมันไม่ยึดถือนั่นเองทีนี้สภาพทั้งหลายมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้สัพเพธัมมาธรรมทั้งหลายความรู้ความเห็นความคิดความนึกอะไรทุกอย่างสภาพธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนของใครเรียกว่าสัพเพสังขาราอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าอะไรทุกอย่างทั้งโลกมันเป็นธรรมาอนัตตาความรู้ความเข้าใจผิดถูกชั่วดีมันก็เป็นธรรมาอนัตตาจิตของพระองค์ก็แจ้งสว่างเต็มที่ตัดบ่วงห่วงอะไรตั้งแต่อเนกชาติเคยติดเคยลุ่มหลงมัวเมาอย่างไรท่านก็แจ้งแจ้งคือว่าจิตมันหลุดออกวางได้มันเป็นที่จิตละที่จิตปล่อยที่จิตแจ้งที่จิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายแล้ว จิตอันนั้นมันก็ไม่มาอยู่แหละไม่มาอยู่ในก้อนทุกกองทุกอันนี้แม้มันจะมีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเมื่อชีวิตร่างกายยังมีอยู่มันก็อยู่ด้วยความไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ยึดไม่ถือแต่ปุถุชนคนเราไม่ภาวนาละกิเลสเต็มที่มันมีอะไรเข้ามามันยึดถือตัวกูของกูตัวข้าของข้าอะไรกระทบมาก็ยึดมันถือมันยึดมันก็ไม่อยู่อย่างคนเราเกิดมาด้วยกันเวลามันจะตายหรือเวลามันจะพัดพรากจากกันมันบันดลบันดาลให้เป็นไปอย่างความตายพอปุ๊บหมดลมหายใจเอาล่ะไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วทำไมจะมาตายก่อนข้าพเจ้าไม่ได้บางคนเรียกว่าพ่อแม่ผู้เกิดก่อนก็ควรตายก่อนลูกบางอย่างคนเราไม่เป็นอย่างนั้นลูกหลานเกิดมาใหม่ๆยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ก็ตายไปก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดก็มีเมื่อพระพุทธเจ้ากำหนดรอบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าตัดกิเลสราคะได้ตัดกิเลสโทสะได้ตัดกิเลสโมหะได้ตามภาษาธรรมะธรรมคนก็ว่ากันไปแต่เมื่อจิตมันเห็นแจ้งแล้วใครจะว่าอย่างไรมันก็ไม่ไปตามมันขาดจากกันไปจึงให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ผู้อื่นบอกมันเป็นการประพฤติปฏิบัติในกายวาจาจิตของบุคคลเราทุกคนก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาอย่างนี้จะระลึกแบบพระพุทธเจ้ากำหนดลมหายใจก็ได้หรือนึกว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจก็ได้เพราะว่าสมถกรรมฐานอุบายที่จะให้ใจสงบนั้นมีมากมายเต็มโลกก็ว่าได้ไม่ใช่มีอยู่แต่แค่ตำราว่าบางท่านบางองค์ภาวนาไปได้สำเร็จในปากเสือก็มีก็เพราะว่านึกอันใดให้มันตั้งใจได้ให้มันสงบได้จนเห็นแจ้งในหลับอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันเพียรพยายามสิ่งทั้งหลายไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าความภาคเพียรพยายามทำไปพ้นที่สุดมันก็พ้นทุกข์ได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขัง

รมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 นลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 นสมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงรับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0944

วันพระแรม8ค่ำเดือน10เข้าพรรษา3เดือนของพวกเราก็ผ่านมาแล้ว2เดือนกับ7วัน2เดือนกับ1วันพระก็ยังเหลืออีก3วันพระก็เป็นวันออกพรรษาถ้าจะว่าไปไม่นานนะถ้าจะว่าไปแล้วไม่นานแต่ถ้าว่าผู้ใดมีทุกข์ในใจผู้นั้นจะนานถ้าว่าผู้ใดมีความสุขในใจการเป็นอยู่ด้วยความสุขราตรีเนี่ยผ่านเร็วมากวันคืนเดือนปีผ่านเร็วมากแต่ถ้าว่าใครมีความทุกข์ในใจคืนหนึ่งกว่าที่จะนอนข้ามคืนไปได้ราตรีหนึ่งยาวนานในหลักของพระพุทธศาสนาผู้ได้อ่านในพระไตรปิฎกจะได้อ่านเสมอว่าผู้ใดมีความทุกข์ในใจผู้นั้นจะรู้ว่าราตรีหนึ่งยาวนานถ้าผู้ใดเดินทางจนเมื่อยล้าแล้วจะรู้สึกว่าโยชน์หนึ่งเป็นหนทางที่ยืดยาวแต่สังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารของสรรพสัตว์ทั้งหลายยาวนานกว่านั้นราตรีหนึ่งเรายังมีกำหนดได้ว่าอีกไม่นานก็มันก็จะสว่าง

เดินอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุไรเพราะมันเดินอยู่ในขอบกระมังอยู่ในขอบโอ่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเลยวิญญาณหรือใจของพวกเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารลักษณะอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราได้พบได้เจอพระพุทธศาสนาถ้าจะให้มันสิ้นสุดก็ต้องเดินออกเส้นทางอย่าไปวนเหมือนกันออกจากเส้นทางแล้วเดินมรรคแล้วก็ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้นั่นแหละถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ถึงแดนแห่งความเกษมจะไม่วกวนเวียนเพราะนั้นวันนี้เป็นวันพระ8ค่ําแรม8ค่ําเดือน10เป็นวันรักษาอุโบสถศีลของพวกเราประจําทุกวันพระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านญาติโยมทุกคนนะตั้งอกตั้งใจอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้แล้วว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีล5ศีลอุโบสถศีล8ตลอดไตรมาส3เดือนถ้าหากว่ามันขาดตกบกพร่องเราก็รักษาเพิ่มเข้าอีกก็ยังได้นะแล้วไม่ผิดกติกาเพราะเหตุไรพอเราขาดไปเนี่ยเราก็ต้องรักษาเพิ่มขึ้นอีกสักวันหนึ่งเราเอาทั้ง8วัน8ค่ํา15ค่ําก็อีกก็ยังได้นะถ้าเราขาดเพราะนั้นอย่าให้ขาดตกบกพร่องที่ได้ตั้งใจเอาไว้แล้วสิ่งอื่นที่มันขาดตกบกพร่องก็เคยขาดมาแล้วบางทีขาดสิ่งเหล่านั้นยังนึกโมโหโถโสให้เขาแต่พอขาดการประพฤติปฏิบัติธรรมขาดการสั่งสมคุณงามความดีหัวเราะทั้งวันจะได้เลยแปลว่ากิเลสชนะเรานะกิเลสชนะเราแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะให้กิเลสชนะถึงเราจะมีธุระการงานมันขาดไปเราก็ต้องเบิกคอยหลังอีกเพราะงั้นเถอะอย่าให้ขาดตกบกพร่องอันนั้นเป็นว่าทำชนะกิเลสนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้เป็นวันพระอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเกินเบื้องต้นเป็นวันแรม8ค่ำเดือน10ตรงกับวันที่4เดือนตุลา50เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันรักษาศีลของพวกเราที่ผ่านมา 2-3 วันหลวงพ่อไม่ได้ฉันจังหันที่วัดตั้งแต่วันที่1วันที่1วันที่2วันที่3นะวันที่1ไปประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์องค์หลวงตาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะวันที่2ก็มายกช่อฟ้าที่วัดบ้านนาขามสังกะลีอำเภอสังคมฉันจะฉันที่นั่นอีกเมื่อวานก็ไปฉันอยู่ที่อำเภอน้ำโสมบ้านอดีตผู้กำกับที่เคยมาอยู่ที่อำเภอนายูงของเราตั้งแต่ริเริ่มสร้างอำเภอนายูงเป็นตำรวจคนแรกเจ้านายคนแรกของตำรวจที่มาอยู่ที่อำเภอนายูงเมื่อวานก็ไปฉันก็เป็นอันว่าหลวงพ่อไปฉันข้างนอกที่ติดต่อกันทั้ง3วันพวกลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในวัดก็คงอยู่โอ้หลวงพ่อไปอะไรก็เบาหูวะพอหลวงพ่อมาได้ก็จมเช้าจมเย็นอยู่ไว้วันนี้ก็หลวงพ่อก็เลยมาจมต่ออีกเหมือนกันเถอะมาแนะนำความคิดความเห็นของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะก็ไม่รู้จะได้สำนึกสำเนียกเป็นแนวความคิดได้อย่างไรอันนี้หลวงพ่อต้องได้หาประสบการณ์หรือว่าแนวความคิดที่ได้พบได้เจอมาป้อนหรือมาบอกมากล่าวให้พวกเราได้เป็นแนวความคิดอย่างหลวงพ่อไปใน3งานแต่หลวงพ่อจะไม่พูดเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงในการประชุมเรื่องเจดีย์อย่างนี้หลวงพ่อจะยังไม่พูดถ้าหลวงพ่อพูดในขณะนี้

ก็คงจะไม่ได้ฉันอาหารคงจะไม่ได้ฉันอาหารว่างั้นอ่ะเวลาคงไม่พอแต่หลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับไปเจอกับโยมฝรั่งโยมฝรั่งที่มาทอดที่มายกช่อฟ้ามันสังกรีนาขามมีโยมฝรั่งคนเดียวที่มาในงานมากับคณะจากโยมกรุงเทพแล้วก็เป็นโยมผู้ชายเป็นชาวอะไรสวีเดนและเดนมาร์กของพ่อก็จำไม่ชัดแต่เป็นนี่แหละแถว EU นี่แหละแถวตะวันแถวยุโรปเหมือนกันครับจะมาอยู่วกวนเวียนในถิ่นนี้แหละมาเลียอินโดสิงคโปร์ไทยแลนด์มาเนี่ยนะแต่เขาก็มาร่วมยกช่อฟ้าหลวงพ่อก็ไม่รู้จากนั้นหลวงพ่อก็เลยพอยกช่อฟ้าเสร็จหลวงพ่อเป็นประธานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ยกช่อฟ้าจากนั้นหลวงพ่อก็เลยมานั่งในประจำที่ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อก็แนะนำธรรมะการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อก็ตักเตือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินนี่แหละหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทนะวันนี้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่มายกช่อฟ้ามาทำบุญทำทานอันนี้แหละเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับติดใจของพวกเราไปสู่ภายภาคหน้าตายแล้วไม่สูญนะแต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยเหมือนกับเราอยู่ยืนอยู่ในท่ามกลางภูเขามหึมาอยู่ในทิศทั้งสี่ไม่รู้ว่าแต่ภูเขานั่นต้องบดขยี้เราแน่นอนไม่วันใดคัดก็วันหนึ่งแต่พวกเราอยู่ในหุบเขาไม่สามารถที่จะหลีกลี่ไปที่ไหนได้เหมือนกับชีวิตของพวกเราเกิดมาแล้วความแก่เจ็บตายต้องมาถึงเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นเหมือนกับพวกเรายืนอยู่ในกลางหุบเขาไม่รู้ว่าภูเขาลูกไหนมันจะกลิ้งถล่มทับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เมื่อภูเขากลิ่งมาทับเราก็จะได้ไปสู่สุคติเพราะตายแล้วไม่สูญหลวงพ่อก็พูดลักษณะนี้แหละจากนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าน่ะพวกเราการทำมาหาเลี้ยงชีพก็จะตั้งอยู่ในความประมาทหลวงพ่อไปณสถานที่ใดถิ่นใดหลวงพ่อก็ได้ยินยกประเด็นหรือว่ายกชูประเด็นของในหลวงของเราที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงไปที่ไหนๆส่วนราชการที่ไหนพอไปชุมกันที่ไหนพอกล่าวกันที่ไหนในชุมชนมากๆก็ยกประเด็นขึ้นมาบอกว่าให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแนวความเห็นของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้รู้จักตะหาอย่างเดียวขยันในการหาเหมือนกับเราตักน้ำมาใส่ตุ่มที่ก้นรั่วอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับเราสูบยางรถเข้าไปในล้อยางรถอย่างนั้นสูบเท่าไรก็ยิ่งรั่วสูบเท่าไรก็รั่วออกรั่วออกถึงจะขยันขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเก็บไม่อยู่ไร้คุณค่าอีกต่างหากใจของคนก็เหมือนกันถ้ามันรั่วใจรั่วแล้วไร้คุณค่าตุ่มรั่วก็ดีกระมังรั่วก็ดีกระป๋องก้นรั่วก็ดีล้วนแล้วแต่ไร้คุณค่าทั้งหมดเพราะนั้นให้รู้จักหาแล้วก็ต้องให้รู้จักเก็บถ้าว่าเก็บไม่แต่รู้จักเก็บจนไม่รู้จักใช้ก็ไม่ถูกอีกพอเก็บมาแล้วก็มีแต่เก็บก็เก็บไม่รู้จักแบ่งให้ลูกให้ล้านไม่รู้จักแบ่งให้พ่อให้แม่ไม่รู้จักให้แบ่งให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่รู้จักแบ่งให้แก โลกทั้งโลกไปที่ไหนมีแต่กอบมีแต่โกยเข้ามาสู่ตัวเองทั้งหมดโลกทั้งนี้จะเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะมันเก็บเกินไปไม่รู้จักใช้ถ้าใช้ก็ใช้อิรูชูแชร์จนเกินไปใช้จนเกินตัวมันก็ไม่ถูกเรียกว่าใช้ไม่มีประมาณใช้ไม่มีปัญญาในการใช้เพราะนั้นทั้ง3อย่างต้องใช้ปัญญาซะก่อนในการหาอย่าให้เบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปกอบโกยเอากดสมบัติคนอื่นมาเบียดบังอย่าไปเบียดไปบังไปคดไปโกงเอาสมบัติของคนอื่นเขาต้องใช้ปัญญาโดยเป็นธรรมอันนี้แปลว่าเป็นคู่รู้จักหาให้รู้จักเก็บไว้ที่ไหนเป็นที่ปลอดภัย
เก็บไว้ให้ดีเพื่อรักษาเอาไว้เก็บไว้เพื่ออะไรเพื่ออนาคตวันพรุ่งนี้มรืนนี้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะได้ใช้เพราะว่ามันไม่ใช่หมดเพียงวันนี้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานลูกเมียสามีภรรยาของเราล่ะมันจะต้องได้ใช้เงินก้อนนี้อันนี้ก็เก็บเอาไว้เพื่อเตรียมการใช้จ่ายในการใช้แล้วการใช้ของเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปใช้ชุลุ่ยชุล่ายไม่ใช่ว่าได้เงินมาแล้วก็เหมือนกับถ่านไฟตกในฝ่ามือของเราสะบัดทิ้งทั้งหมดมันก็ไม่ถูกคนนั้นให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้อันนี้หลวงพ่อก็พูดลักษณะอย่างนี้แต่โยมพบฝรั่งคนนั้นเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ฟังภาษาไทยไม่ได้คนอยู่ข้างๆเขาก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังแปลเป็นภาษาไทยให้เขาฟังพอฟังเสร็จแล้วเขามากราบหลวงพ่อเขาบอกโอ้โหเขาซึ้งในธรรมคำสอนของหลวงพ่ออย่างมากที่หลวงพ่อพูดวันนี้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้เนี่ยซึ้งใจเขาจริงๆครับว่าแต่คนไทยเขาดูอยู่ที่นั่นเขาบอกว่าพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันฟังทั้งหลายคนไม่ซึ้งเหมือนกับฝรั่งที่เขาฟังหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดฝรั่งเขาซึ้งใจมากเหมือนกันให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ด้วยปัญญานะนี่แหละอันนี้ก็ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วผู้ที่มีปัญญาเขาจะรับได้ทันทีหลวงพ่อบอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วตระกูลนั้นมั่งคั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานศีลไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำค่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสตรีหรือบุรุษทุศีลให้เป็นเจ้าของสมบัติเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าทูตพูดมาทั้ง 2,000 กว่าปียังทันสมัยเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะให้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะวิญญาณของพวกเรานั่นอ่ะยังจะต้องไปเกิดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครอยากพิสูจน์อย่างพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์ก็ได้ทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วอันไหนตายอันไหนเกิดเพราะนั้นพวกเราพิสูจน์ดูนะอย่าไปเชื่อทีเดียวอย่าปิดหูปิดตาทีเดียวพระพุทธะศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดท่านไม่ให้สอนให้เชื่ออย่างเดียวไม่ให้สอนให้ปิดหูปิดตาอย่างเดียวถ้าเชื่ออย่างเดียวเขาโง่ประเภทหนึ่งถ้าปิดหูปิดตาเขาก็โง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นนักหลักคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องพิสูจน์ต้องปฏิบัติตามแนวแถวนั้นอันนี้ท่านก็บอกว่าจากนั้นเขามากราบหลวงพ่อเขาก็บอกฝรั่งคนนี้น่ะเป็นผู้มีน้ำใจช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนสร้างโรงเรียนหลายหลังในเมืองไทยแล้วก็ช่วยเครื่องมือแพทย์ที่หลวงพ่อว่าในหลวงพ่อก็ช่วยโรงเรียนช่วยเครื่องมือแพทย์เขาพอใจเหมือนกันนี่แหละลงข้อว่าเศรษฐีในเมืองไทยของเราถึงมาย้อนถึงเศรษฐีผู้มีอันจะกินในเมืองไทยเราโดยมากมีตะกอบโกยกันเชื่อเป็นส่วนใหญ่ที่จะเสียสละตระกูลของเราน่าจะสร้างโรงเรียนไว้ที่นู่นที่นั่นปีละหนึ่งหลังอย่างเนี้ยเรียกว่าเครื่องมือแพทย์อย่างเนี้ยควรจะช่วยโรงพยาบาลไหนบ้างถึงยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนช่วยสาธารณประโยชน์ถ้าทุกคนคิดอย่างที่หลวงพ่อว่านี่นะประเทศชาติไทยของเราก็คงจะเจริญมากกว่านี้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นพอตัวเองกอบโกยเสร็จแล้วยังเผื่อลูกเผื่อหลานอีกเผื่อหลานยังมาแล้วเผื่อเหลนอีกพอตัวเองตายไปแล้วลูกหลานเหลนทั้งหลายถลุงเงินเล่นเท่านี้ตัวเองตายเป็นเทวดาอารักษ์หรือตายเป็นเปรตเป็นผีอะไรก็ร้องห่มร้องไห้แล้วมาลูกหลานไม่รู้จักคุณค่าตัวเองหาเงินมาแทบล้มแทบตายเก็บไว้ให้เขาใช้แต่พอเขามาใช้ไม่รู้ใช้อะไรก็ไม่รู้ใช้ลุยชุยแชกใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเผลอๆยังใช้เป็นบาปเป็นกรรมย้อนไปหาผู้หาให้อีกนั่นแหละอันนี้แปลว่าเราเก็บแบบโง่ๆถ้าเก็บแบบฉลาดก็ต้องรู้จักแบ่ง
ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกนะหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะในขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อก็ยังรู้จักแบ่งนะไม่ได้อวดไม่ได้คุยว่างั้นแต่อย่างเมื่อคราวที่แล้วหลวงตาท่านไปที่โรงพยาบาลอำเภอบึงกาฬท่านบอกว่าวันนี้เขาขอเครื่องกระตุกหัวใจกับเราราคา 200,000 กว่าบาทนะหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อก็ได้ถวายองค์หลวงตานะแน่ถวายองค์หลวงตาแต่ไม่พอเครื่องกระตุกหัวใจเพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนอนุโมทนานะหลวงพ่อพูดให้ฟังนั้นไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อนะเป็นสมบัติของวัดบาทศาสนาที่เขาถวายมาผ่านหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำบุญให้พวกเรานั่นน่ะลูกหลานทุกคนญาติโยมทุกท่านพระเนนทุกองอนุโมทนาสาธุในการทำบุญแต่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ไปโอนสตางค์ให้แก่วัดสำขามทำยาวที่ท่านจะสร้างบรรจุอธิของหลวงปู่แนนแล้วก็ขั้นบนชั้นบนก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็โอนหลวงพ่อก็ได้เป็นปัจจัยของทางวัดนั่นแหละแต่มาฝากไว้กับหลวงพ่อก็ได้โอนไปให้ที่หลวงตาท่านไปเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อ 2-3 ปีให้หลังไงแต่นี่จะสร้างลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นว่าปัจจัยของวัดหลวงปู่แนนที่ว่าเจดีย์เนี่ยล่อยหลอว่างั้นหลวงพ่อก็ได้บอกได้เอาปัจจัยของวัดเราเนี่ยนะโอนให้อีกเพื่อไปสร้างเจดีย์ช่วยสมทบสร้างเจดีย์หลวงปู่แนนเพราะนั้นพวกเราทุกองนะพระเนนตลอดถึงญาติโยมทุกท่านนะญาติโยมพวกเราทุกคนอนุโมทนาสาธุหน้าในจิตในใจก็หลวงพ่อไม่ได้เก็บนะปัจจัยนี้แต่ช่วยกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อวัดวาศาสนาต่อเครื่องมือแพทย์ต่อโรงเรียนเนี่ยนะหลวงพ่อว่าถ้าหาว่าทุกคนเศรษฐีในเมืองไทยผู้มีอันจะกินนะไม่เดือดร้อนเนี่ยหลวงพ่อว่าน่าจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์คนในชาติสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างสร้างสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติของเราคงจะน่าอยู่มากกว่านี้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ช่วยกันกอบโกยโกงจนเกินไปนะอันนี้แหละไม่รู้จะกอบโกยโกงไปทำไมชีวิตของพวกเราก็ไม่ถึง100ปีต่างคนก็ต่างไปแล้วควรจะช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขจากนั้นบุญกุศลที่พวกเราทำดีแล้วเมื่อตายไปแล้วคนอยู่เบื้องหลังก็ยังยกย่องเชิดชูบูชาใจของเราออกจากร่างไปแล้วใจของเราก็เบิกบานเพราะที่เราได้สั่งสมคุณงามความดีไปแล้วไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราก็ได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ดีแล้วด้วยอานิสงส์ทานศีลจะไปที่ไหนมันก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราไปเกิดในภพภูมิใดก็เป็นผู้ไม่อดไม่อยากมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะอานิสงส์ทานคุ้มครองอานิสงส์ศีลคุ้มครองอานิสงส์ภาวนาคุ้มครองคุ้มครองใจของพวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะญาติโยมทุกท่านนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างน้อยเราไม่มีเงินเราก็รักษาศีลสิไม่มีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์สินั่งภาวนาให้มากๆฮะนี่แหละล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งนั้นไม่ใช่ว่าทานอย่างเดียวเป็นบุญนะไม่ใช่รักษาศีลก็ใช่นั่งภาวนาก็ใช่ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่ปฏิบัติพ่อแม่ก็ใช่ไปยกมือไหว้ท่านตักน้ำให้ท่านดูแลเสื้อผ้าของท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราพวกนั้นการสั่งสมคุณงามความดีนำความสุขมาให้การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ตรงกันข้ามกับการสั่งสมบาปการกระทำบาปการสั่งสมบาปนำความทุกข์มาให้เพราะนั้นในพวกเราให้สั่งสมบุญหน้าเนี่ยนะศาสนกิจของหลวงพ่อที่ได้พูดได้กล่าวมาพอประมวลได้อย่างนั้นถึงจะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่มีน้ำใจการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ชาติหน้าบูชาน้ำใจถ้าคนมีแต่กอบโกยมีแต่ขี้ตนีทีเหนียวหลวงพ่อว่าไม่ดีนะหลวงพ่อว่าไม่ดีควรจะช่วยกันสงเคราะห์ประเทศชาติบ้านเมือง
ถ้าว่ามีน้ำใจต่อกันแล้วนั่นแหละความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเตือนไม่อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้นะวันนี้ก็เป็นวันพระหลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแนวความคิดอย่างหนึ่งในวันนี้ตอนนี้ไปรับพรถึงอนุโมทนาให้

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปมาโทขรหิโตสทาความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อบัณฑิตหมายถึงบุคคลผู้จะทำพูดคิดแต่สิ่งที่ดีประกอบด้วยปัญญาจะทำอะไรก็มีความรอบคอบไม่ประมาททำด้วยความระมัดระวังจึงทำให้เรื่องที่ทำนั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นบัณฑิตจึงติเตียนความประมาทซึ่งก่อให้เกิดความเศร้าหมองและโทษแก่ผู้รักษาเพราะความประมาทไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตความไม่ประมาทเท่านั้นที่เป็นวิสัยของบัณฑิตและบัณฑิตก็สรรเสริญความไม่ประมาทว่ายอดเยี่ยมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่แล้วก็น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้ที่จิตที่ใจที่ฐานสมาธินั่นแหละกำหนดสติเลยนะอาณาปานสติเท่านี้เอาอันเก่าอันเดียวนี่แหละอย่าไปเปลี่ยนไปย้ายถ้าทำได้เดือนสองเดือนมันไม่สงบถึงเปลี่ยนทำบริกรรมใหม่ทำภาวนาใหม่ฐานสมาธิก็เหมือนกันถ้ามันไม่สงบจริงๆก็ได้เป็นเดือนต้องเดือนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนที่ตั้งเปลี่ยนฐานสมาธิที่ตั้งของสมาธิที่ตั้งของสติใหม่ไม่ใช่ว่าวันนี้เปลี่ยนเอาที่นี่วันพรุ่งนี้เปลี่ยนใหม่มันไม่สงบแล้วยังไงนะเอาที่เดียวจุดเดียวให้มันเป็นเดือนเป็นสองเดือนกำหนดจี้อยู่นั่นแล้วเรื่องรู้อยู่นั่นมันจะไปไหนหรอกภูมิใดภูมิมันก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรไม่ได้มันก็สำเร็จทั้งตัวการไม่ใช่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเป็นพุทโธไม่ได้เปลี่ยนเป็นยุบหนอวองหนอไม่ได้เปลี่ยนเป็นสัมมาอรหังนั่นเอาอันเก่าอันเดียวให้มันชำนาญให้มันชินซะก่อนให้เข้าใจนะที่ไม่สงบก็ย้ายฐานบ่อยๆเปลี่ยนคำบริกรรมบ่อยๆมันชินกำลังจะชินแล้วก็มาเปลี่ยนใหม่ทำให้เป็นนิสัยนะนิสัยยืนเดินนั่งนอนก็ทำอยู่นั่นแหละเป็นนิสัยนิสัยไปกับความไปชินจนมันชินเมื่อมันชินแล้วโอ้ยทำไงทำหนักปั๊บก็ได้ขึ้นมาเลยถ้ามันไม่เคยชินมันก็วิ่งนั่นวิ่งนี่ย้ายนั่นย้ายนี่ความโลเลสงสัยก็เกิดขึ้นที่จิตจิตช้าเอาตรงนี้อย่าดีไหมเอ่ยตรงนั้นจะดีไหมน้อยเปลี่ยนมานี่อย่าดีไหมอันนี้มันกิเลสสมุทัยคือกิเลสจบไม่เป็นสมมติจบเป็นนั่นก็จะดีอันนี้ก็สินั่นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนเอาเข้าใจไงเอาที่เดียวเอาจุดเดียวเอาคำบริกรรมอันเก่าอันเก่าเอาลมหายใจเก่าเนี่ยอาณาก็ไปลมหายใจเข้าปานาก็ไปลมหายใจออกจะไปเอาอะไรอีกปวดใจมันอยู่นี่สติก็ไปแบบระลึกรู้อยู่ที่นี่มอดวิตกวิจารณ์รู้เข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นวิจารณ์รู้เมื่อวิตกวิจารณ์เบาลงเบาปีติสุขก็เกิดขึ้นนะเข้ายาวมันเป็นยังไงเข้าสั้นเป็นยังไงออกสั้นเป็นยังไงออกยาวเป็นยังไงลมละเอียดเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงลมหยาบจิตก็หยาบไหมทำไมมันถึงหยาบลมละเอียดจิตทำไมถึงละเอียดกายแล้วจิตก็ร่างก็เบาละเอียดลงด้วยลมให้หยาบขึ้นหยาบขึ้นด้วยวิตกวิจารณ์เอาไว้มาไม่หนีจากกันคิดกับลมไม่ออกจากกันมันก็เสกรู้อยากเสกบอกนะมันเสกกันอยู่อย่างนี้ไม่วางออกจากกันมันรู้กันอยู่อย่างนี้ไม่ให้มันหนีจากกันรู้กันอยู่อย่างนี้เนี่ยยกไปด่าของเราเปรียบเสมือนดูดสีไฟเขาต้องการไฟเขาเอาไม้แห้งสองอันมาถูกันถูไปถูมาถูไปถูมาถูช้าถูเร็วไม่ยอมไม่ไหมออกงานเดียวกันเอาไว้มาไฟก็เกิดขึ้นถ้าออกงานเดียวกันปั๊บเนี่ยลมกับจิตวางงานเดียวกันปั๊บมันก็เย็นไฟก็ไม่ลุกง่ายลมหายใจก็เปลี่ยนสมัยเหมือนไม้อันหนึ่งจิตเราใจเราก็เปลี่ยนสมัยเหมือนไม้อันหนึ่งนะมันมาสู้กันอย่างนี้มาเสียกันมารู้กันอย่างนี้อย่าให้มันถ้าออกเดียวกันอย่านั้นพอจะกันได้ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดหน้าที่คือเอาคุมจิตไปกี้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับลมหายใจเหมือนกับไม้ถูไฟไม้สีไฟเอาจะเป็นอะไรก็มันเป็นไปแล้วจะไม่ยอมไม่ออกจากกันไม่ให้จิตกับลมหายว่าห่างออกจากกันเป็นเด็ดขาดอะไรจะเกิดอะไรจะตายก็ช่างมันไม่เอาเท่านั้นนอกจากคนที่นั่งสมาธินี่เป็นลมตายลมเราจึงจะเอาสติเผื่อสติแล้วถึงจะอยู่อันปกติอยู่มันเป็นอะไรไม่เอาเท่านั้นแหละ
ถ้าไม่ได้เอาไม้เหลียวมาเขี่ยหลวงตาเลยหลวงตาตัวเสียแบบผู้ขาเฮ็ดคัดแล้วกระผมเฮ็ดคัดแล้วเอาไม้มาถูกันให้ออกสักทีเอาสติกำลังหายใจนี่ไม่ให้ออกจากกันสักทีทำไมผมไม่มีอาการสงบบ้างเย็นบ้างบ้างบ้างหลวงตาได้มาจากไหนออกจากไหนมาพูดเอามาละแม่ไม่หลังนะเอาถูกันจริงไหมเอามาเสียกันอยู่จริงไหมสติจิตลมสติคุ้มจิตบังคับจิตมาให้รู้อยู่กับลมอย่างเดียวไม่ให้ขยับไปเรื่อยออกนี้ไปไหนปวดขาให้ดูไหมล่ะทีนี้ฮะให้ดูไหมไม่ให้ดูมันนะขันก็มันอย่ามาล่อมันอย่าล่อจิตตรงนี้จะถามออกนี้อย่าลมให้ใจไม่ให้ดูให้ดูให้ปวดขาให้จิตไปรู้เหรอเลยรู้อยู่จิตลมหายใจมันนี่นะขันก็มันมันนี่นะมันจะรอดูจิตออกนี้มารู้อยู่กับมันมาเสพอยู่กับมันฮะเข้าใจได้เข้าใจแบบนี้สำเร็จหมดภาวนามันปวดขาเดียวจิตรู้จิตรู้กับมันนี้รู้กับลมหายใจมันนี่คือผู้รู้อาศัยลมหายใจไม่ยอมมาเสพเลยความคิดเกิดไม่เกี่ยวความคิดมันเป็นอันเดียวกันขันธ์อันตาเกิดขึ้นนับประดับไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเพียงแต่ขันธ์ห้ามทำงานเฉยเกิดแล้วประดับไม่ต้องไปสนมันคิดมาตั้งแต่เด็กจนโตขนาดนี้เป็นคิดหาละเอียดไม่เห็นมันมีตัวมีตนมีอะไรขึ้นมาเลยเอาให้จิตไปรู้อยู่กับลมไปให้มันรู้อยู่กับความคิดเอาใจไว้หลังนะความคิดเกิดขึ้นความคิดคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทวนทวนกระแสอย่าไปตามกระแสจิตกระแสกิเลสกระแสของมันแยกออกไหมอะไรคือมันอะไรคือคนพาลอะไรคือบัณฑิตฮะมาภาวนาอะไรคือมันอะไรคือคนพาลอะไรคือนักปราชญ์บัณฑิตถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะง่ายการภาวนาอาเสวนาพุทธองค์บอกอาเสวนาจะภาวนาไม่ให้เอาจิตไปเสียกับมารเสียกับคนพาลไปเสียกับอะไรเสียกับอะไรเสียกับรู้เสวนาไอ้เศษไอ้รู้อยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตปวดขาเขาเรียกว่าขันธมารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัตถุมารมารทั้งห้าจะมาล่อเอาจิตของเราออกไปรู้อยู่กับเขาเนี่ยสวนทางกันจะควรกระแสเขาไหมกระแสกิเลสกระแสมารกระแสความโลภความโกรธความหลงทวนก็ไปหาใครทวนก็ไปหาผู้รู้ทวนก็ไปหานักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยลมหายใจถ้าจับทางนี้ได้ก็สบายผู้ภาวนาจิตของเราจะฉลาดขึ้นพอปวดขาก็โอ้มันตัวหนึ่งพระพุทธองค์ว่ามันขันธมารตัวหนึ่งท่านไม่เสพกับมันก็ฟังพระพุทธองค์ตัดแล้วไม่เสพกับมันมานั่งอยู่ไม่เสพกับมันก็ไม่ได้เลยให้เข้าใจเข้าใจวิธีทำเสพกับบัณฑิตบัณฑิตอยู่คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจยังไม่เห็นนักปราชญ์บัณฑิตก็ไปเอาเห็นลมหายใจไปก่อนรู้ลมเห็นเราอย่างนั้นอ้าวถูกันอย่างนั้นนะไม่ถูไฟไม่สีไฟสีอะไรไปสีกับความคิดติดนะไปสีกับความชอบความชังเลยไปสีกับมันเถอะไปสีกับกิเลสเถอะไปรู้กับกิเลสเถอะนะไปรู้กับนักปราชญ์มันมีก็มันรู้กันสู้รู้กันเสพกันอย่างนั้นมีหวังกันชั่วโมงนี่แหละจะเกิดสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นให้เห็นเอาเข้าใจแล้วทำตัวนี้ฟังเทศฟังธรรมนะผมทำตามตัวนี้อย่าไปรู้มันนะอย่าไปเสพกับมันนะมันจะเสแสร้งแก่ก่อนแก่ลำแก่เป็นผักเป็นแสงเป็นสีแก่ปวดแก่งเจ็บแน่นหน้าอกสะอึกสะอื้นสะระรักมันจะสำแดงแปลงเพศไม่ต้องเอาจิตไปรู้กับมันเอาจิตไปรู้กับลมหายใจทวนเข้าไปหาลมหายใจอย่างเดียวทวนเข้าไปเสพอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวสำเร็จเท่านั้นการภาวนาไปแน่นบนปวดแก่งปวดตาจิตไปเสพกับมันไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อ
ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครฮะสุตตวาเอวังสุตตวาอริยสาวโกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพระพุทธเจ้าเอิ้นพระพุทธเจ้าพูดเอาอย่าไปเสพกามนั่นเลยเอาใจไหนล่ะฮะเอวังสุตตวาอริยสาวโกผู้ฉลาดทั้งหลายเมื่อได้ยินเรียกที่เอิ้นแล้วต้องไปตามอสุตตวาปุชชโนเลยเป็นมาอาสุตวะอะเรามาพุทธะเราโสดแต่ว่าการยิ่งได้ฟังการเอื้อการเรียกพุทธชนโนพุทธชนไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินเทศที่ฟังนี้ก็ไม่ฟังกันอาสุตวะพุทธชนโนพุทธชนต้นกิเลสนะไม่ยอมฟังเสียงพระพุทธเจ้าสุตวะอริยสาวกโกะอริยะผู้ฉลาดยอมได้ยินเสียงเอิญเสียงกูเอิญเสียงเอิญเราเปรียบเสมือนคนโง่หลงป่าหลงดงหลงขันห้าอยู่นะเมื่อพระพุทธเจ้าเรียกเอิญกูเผาขาเผาเอวังสุตวาอริยสาวกโกผู้ฉลาดไปนั่งพระพุทธเจ้าเอ้ยอย่าไปเสียกับมารเด้ออาเสวนาเด้อท่านเรียกเราเขาอย่างไรอาเสวนาอย่าพาลานาบัณฑิตานั้นจะเสวนาให้ไปเสียกับบัณฑิตเนอะผู้ฉลาดก็ได้ยินเสียงเรียกเสียงร้องของพระพุทธเจ้ารีบไปทำตามไม่ไปเสียบแล้วกับมันผู้สุชนผู้ทุชนอสุตวาแล้วอสุตวาไม่ได้ยินแล้วเอ้ยยังไงแบบมุ่งหวังกับว่ามันจึงต่างกันนั่งอย่างไงมันยังไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้อย่าไปเสพกับมันเลยนะนะมันคืออะไรกิเลสมันตัณฑามันอภิสังขารมันเทวบุตรมันมัจจุมันมันทั้งห้าอย่าไปเสพกับมันเลยมันคือกิเลสเป็นพันให้ไปเสพกับนักปราชญ์บัณฑิตเด้อนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ไหนเนี่ยนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจมองไม่ได้คิดว่าปีนี้อย่าสงบหมดถ้าตามทำตามพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อันนี้อาสุตวาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหูหนวกตาบอดปุถุชนคนโง่คนกิเลสนะทั้งห้าอย่างไม่ฟังเสียงแล้วอาตวะโรไม่พุทธว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังนะก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาอย่างนั้นแหละไม่ได้ยินอะไรเลยพระพุทธองค์เรียกเกินร้องเรียกมานี่นะมาทางนี้นะอย่าไปเสียกับมันเลยนี่มาเนี่ยนะปากมันดิบอยู่เนี่ยมาเสียกับมันปากมันดิบคือผู้รู้อยู่ที่ไหนอยู่ลมหายใจนะเอาจิตไปเสียกับลมหายใจเลยได้ยินไหมล่ะเนี่ยหูหนวกตาบอดสุตตวาแปลว่าได้ยินได้ฟังอะสุตตวาแปลว่าไม่ได้ยินแหละทีนี้ก็สรุปสุดเอาใครจะเก่งเหมือนกันปีนี้ยังไม่ให้เหลืออยู่สักองค์เลยให้สงบหมดได้ยินว่าสงบสี่ห้าลูกสามสี่ลูกแล้วค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดูไปดูไปลมหายใจจางลงจางลงเรียวตายแล้วจิตก็ละจิตก็เบาดูไปดูมาไม่วางเกี่ยวกันเบาก็รู้เหมือนกันนะไม่ใช่เบาแล้วไปดีใจเสียใจนะเบาก็รู้ว่าเบารู้เหมือนกันไม่ต้องดีใจเบาก็ดีใจนะอ๋อเบาแล้วเบาแล้วไม่ใช่นะรู้เฉยเฉยไม่ยินดียินนาจิตก็จะแน่วนิ่งดิ่งลงถึงอัปปนาฌานถ้าไปกำหนัดขัดเคลื่อนอยู่ดีใจเสียใจอยู่มันก็ไม่ไปหรอกให้พากันเข้าใจตอนนี้ลมหายใจเบาลงกายแล้วจะเห็นว่าลมหายใจมันสมดุลกันไม่รู้ว่าเข้าว่าออกเห็นเป็นลำเป็นก้อนเป็นกลุ่มนิ่งเต็มรูจมูกนะนิ่งละเอียดเบาลมเบาลมนิ่งเอาไปมาจางลงจางลงหายลมหายไปเรียกว่ากายแล้วครับกายหมายถึงกายลมกายละเอียดกายแล้วนะจิตก็ละครับดับลมสังขารความคิดปรุงแต่งจิตก็เลยเป็นวิสังขารนี่แหละลองนะเริ่มเห็นจิตแท้ใจเดิมของแล้ววิสังขารแปลว่าพุทโธเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยนี่แหละนักปราชญ์บัณฑิตอ่ะนะนักปราชญ์บัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจ
เมื่อเราปฏิบัติลมหายใจลมเบาลมจางลมหายไปเนี่ยคุมลมหายใจได้ก็ปรากฏเห็นจิตขึ้นมาเป็นความรู้รู้รู้รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นรู้เฉยรู้เฉยอยู่เนี่ยเนี่ยก็เอาจิตไปเสียกับผู้รู้กับนักปราชญ์ก็ติดอยู่เนี่ยไอ้มันจะไปยากอะไรเนาะก็สำคัญอย่าไปเสียกับมันแล้วกันพูดแย่ๆให้มันให้เข้าใจกิเลสมันมันจะล่อเอาจิตเราไปครองล่อเอาจิตเราไปกินแล้วพูดง่ายๆเอาจิตเราไปกินแล้วเอาจิตนี้จะลงไปเอาจิตไปกินเอาจิตเราไปรู้กับเขานี่แหละเขาเรียกว่าหมูขึ้นเขียงจิตของเราเป็นหมูเลยกิเลสพวกมันก็ล่อเอาจิตเราไปขึ้นเขียงฟักล่าเหมือนกับหมูภาวนาหมูขึ้นเขียงใช่ไหมเลยเป็นหนึ่งนะมีแต่หมูขึ้นเขียงหมดมันก็เอาจิตเราไปฟักล่าเหมือนกับเขาล่าเนื้อหมูเลยใส่เขียงฟักฟักฟักฟักฟักฟักฟักฟักฟักฟักเลยชอบไหมล่ะให้เขาไปฟักไหมล่ะขึ้นเขียงเหมือนกับหมูไหมฟักเสร็จแล้วมันก็เอาส้มมาใส่ข้าวคั่วหอมมาใส่ปรุงกินเฉยนะกิเลสเอาใจเราไปกินนะมาภาวนาอะไรนะหมูก็เขียนว่าอย่างไรพวกหมูก็เขียนมีแต่หมูหมดแล้วนั่นนะฮะกิเลสล่อเอากิจนี้จะลองให้ใจไปขึ้นเขียนฟักเหมือนกับเนื้อหมูภาวนาแบบหมูก็เขียนจบบีบเข่าขวาห้องห้องใส่บีบกับส่งใส่เข่าขวาห้องห้องปรุงกินนะกิเลสเอากิจเราไปกินหมดเราโง่เลยฉลาดอะไรตัวเนี้ยฮะเข้าใจบ้างไหมนะพูดให้ฟังนี่นอนเสร็จแล้วบันทึกยกตัวอย่างให้ฟังแล้วไม้ถูไฟเรามันก็เป็นไม้จิตก็เป็นไม้จิตกับลมให้เสกกันอย่างนั้นถูกันเลยไม้ถูไฟนี่แหละคนสมัยโบราณถูไม่มีไม้ขีดเหมือนทุกวันนี้ถึงเวลาหุงหาอาหารก็เอาไม้มาถูกันหรือไม่เอาไม้มาถูกันก็เอาบอกคุยก็เรียกบอกคุยสมัยโบราณเทศบอกคุยไว้สองสามบอกไว้ว่าอันนี้ไว้ท่องอันนี้ไว้แต่ท่องปานาอันนี้เวลาไปทำไรทำนาก็เอาหรือไม่อันนั้นก็เอาขาไม้ไผ่ตาแห้งๆตาแห้งๆเวลาจะก่อไฟขึ้นมุงหาอาหารก็เอาไม้ไผ่ต้องการถูกันถูเลยเมื่อไหร่ที่เกิดไฟไหม้เร็วขึ้นไปเลยถูเล่นถูเชิดพ่อเชิดแม่ตอนเป็นเด็กผู้ชายก็ไม่เกิดไฟง่ายถูเร็วๆถ้าออกไปกันป้าออกไปกันมันจะเย็นนะมันจะเย็นไม่เกิดเป็นไฟง่ายถ้ามันออกไปกันให้มันเสียกันมันถูกันอย่างนั้นถูกันอย่างนั้นมันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นอันนี้จิตของเราถูกันจะร้อนเสียกันมันจะเย็นนะตรงมันข้ามนะจิตของเราจะเย็นเย็นเป็นสมาธิเย็นลงเย็นลงเย็นลงแบบนี้เย็นลงเย็นลงว่าสว่างของใสขึ้นนะมีแต่ความรู้เฉยอุเบกขาเองแต่ขัดใจลงก็เรียกว่าเราได้เจโตวิมได้สมถะนี่แหละสมถะนี่เป็นเครื่องอยู่ของสมณะหรือที่เรียกว่าวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็คือสมถะพระไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเครื่องการสื่อไปไหนอยู่ไหนกุฏิไหนก็ว่าจะดีขึ้นไปร้านเขาก็อาจจะดีถ้าเครื่องอยู่นี้อยู่ที่ไหนก็เย็นถ้าเอาให้สองอันถูไฟอย่างนี้รู้ลมเห็นเราอยู่จิตก็เย็นเย็นลงเย็นลงเย็นลงเยือกเย็นเป็นสมาธิอยู่ตลอดวันจิตไม่ออกไปเที่ยวหาเสพอารมณ์ภายนอกจิตก็มีวิติสุขอยู่นั้นสบายยืนก็สบายเดินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายเดินก็เดินเหมือนเดินในอากาศเวียนหาเดินตั้งแต่เช้าจนค่ำก็ไม่เหนื่อยอัศจรรย์จริงๆนะเคยเดินไหมล่ะเดินตั้งแต่ออกจากฉันข้าว4โมงมาถึง4โมงเย็น5โมงเย็นไม่เหนื่อยเดินไปเหมือนเดินในอากาศเวียนหาเบาจิตมันจะเข้าออกออกลงถึงฐานใหญ่แล้วก็ถอยขึ้นจิตมันจะเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิยืนก็สบายนั่งก็สบายนั่งในอากาศเรียนนอนเสื่อแข็ง
ยับยับนอนกระด้างขึ้นก็ได้เบาตนเบาตัวเหมือนนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนอันยัดด้วยนุ่นและสลีงโอ้แปลกอัศจรรย์จริงๆนะอาการทำเอาจิตที่ฝึกได้แล้วย่อมนำความสุขมาให้เมื่อไปเห็นนั่นจะเข้าใจว่าอ๋อมันถึงบางออกบางออกเหมือนกับครูบาอาจารย์พูดจริงๆอย่างนั่งก็เบาเหมือนนั่งในอากาศเวทนาเดินก็เบาเลยนะแต่เห็นเองหรอกถ้ามันสงบแล้วนี่แหละสมถะคือเครื่องอยู่ของสมณะวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่ของสมณะก็คือสมถะเองถ้าใครได้โอ้ยสบายไม่มาเกิดมาพวกมาพุกขีตีมงอยู่กับมงกับเพื่อนเรารีบล้างบาตรรีบทำความสะอาดขอวัดจิตวัดเรียบร้อยกับผู้ที่จิตสงบทำอะไรก็ดีหมดรีบเกิดแล้วก็รีบหายบาตรขึ้นไปกุฏิกุฏตังวางบาตรไว้เข้าทางเดินจงกรมเดินย่อยอาหารอาหารในท้องมันย่อยง่ายเดินจงกรมเบาตนเบาตัวเดินนี่แหละพอสมควรจิตมันจะนิ่งอยากลงเป็นสมาธิเดินไปเดินมาแล้วก็อาหารนั่งเลยอาหารมันย่อยแล้วหนังท้องมันไม่ตึงหนังตาก็จะไม่หย่อนได้จังหวะแล้วก็พามันนั่งกำหนดสติอีกนะอย่าให้มันได้เสพกับมันนะเสพกับกันเองนี่นะว่าของใสว่าคำว่าเป็นสุญญากาศว่านี่แต่ความรู้จากความว่าอยู่นั่นแหละของใสก็พอนวลนวลแสงนวลนวลพอรู้ดูดีของใสสว่างสวัยแล้วก็เอาจิตเราไปดูที่นั่นได้ทีละสองสามชั่วโมงจิตพักผ่อนเข้าพระวังแล้วอิ่มตัวแล้วเหมือนกับเรานอนหลับนอนอิ่มแล้วก็เตะขึ้นตามันทำงานใช่ไหมตามมันทำงานงานของจิตก็คือชิดนั่นแหละจิตพักผ่อนยังไงจิตมีกำลังจิตนุ่มนวลผู้ควรแก่การใช้งานถ้าจิตคิดง่ายๆแค่นี้นะคิดไปเลยคิดไปหาเลยถ้ามันคิดมันค้นค้นดูใจของพิจารณารู้อบรมจิตสอนจิตให้มันเกิดความรู้เกิดสติปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยหลอกนี่เมื่อที่เป็นสมถะพอจิตออกจากสมาธิใหม่ๆก็จิตนุ่มนวลผู้ควรแก่การใช้งานก็ทำใช้มันใช้จิตทำงานงานของจิตคือคิดคิดค้นหาเหตุผลคิดค้นหาเอาสติปัญญามาคิดมาค้นหาหาอะไรหาหลักฐานพยานมาประกอบจิตประกอบใจจิตมันโง่มันหลงอยู่ก็ใช้จิตนี่แหละมาอบรมจิตมาสอนจิตเรียกว่าวิปัสสนานิพพานสนาเรารู้แจ้งทำจิตให้รู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งขันห้านี่มันหลงขันห้าต้องให้มันรู้แจ้งซึ่งก่อนสกุลกายก่อนสกุลกายดินน้ำลมไฟอากาศก่อนสกุลกายวิญญาณมันมาหลงเนี่ยหลงกายเรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยเนี่ยก่อนสกุลกายความเห็นผิดเอาจิตนี่แหละมาถอดก่อนสกุลกายออกแยกธาตุสี่ดินน้ำลมไฟออกมันหลงแค่นี้พระพุทธองค์สอนยากตรงนี้เองนะวิปัสสนาเป็นรู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งปัจจุบันธรรมไม่ให้ไปรู้อดีตรู้อดีตก็ไม่เอารู้อนาคตไม่เอาให้รู้ปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันธรรมยากตรงแค่นี้นะปัญญาปัจจุบันธรรมคืออะไรธรรมคืออะไรที่เนี่ยธรรมะธรรมธรรมธรรมทั้งหลายก็คือกายกับใจทำทั้งหลายก็เรื่องยอดของมันอยู่กายกับใจรูปทางนามธรรมเห็นปัจจุบันก่อนก็เห็นรูปทางนามธรรมมันอิงอาศัยกันเกิดเนี่ยนี่แหละวิธีกุศลานี่ของกุศลาเรียกว่ากุศลสติปัญญาสร้างสติปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นสร้างกุศลให้ถึงพร้อมสร้างความเฉลียวฉลาดให้เกิดขึ้นกุศลสูงให้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นแต่ส่วนกุศลก็คือสติปัญญาให้มารู้แจ้งซึ่งปัจจุบันธรรมไม่ไปรู้ที่ไหนปัจจุบันธรรมขันห้ารูปกับนาม
ลูกทำงานทำมันเองอาศัยกันเกิดอาศัยซึ่งกันและกันเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทการที่ลูกกับนางเองอาศัยกันเกิดปัจจุบันนะครับมันเกิดแล้วก็ดับเลยอะไรเกิดอะไรดับนี่แหละจะดวงตาเห็นธรรมได้ยินแต่ว่าพระอายาโกณฑัญญะฟังภาษิตคำสอนของพระพุทธเจ้าภาษิตังอภินันดูเกิดปัญญาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาที่ไหนเห็นกฎธรรมดาเห็นธรรมชาติไม่ได้เห็นที่ไหนหรอกขันห้าลูกนี่ในลูกกายของเรานะครับมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ในลูกนี่ใจวัตถุหัวใจอยู่ในลูกเขาเรียกว่าลูกภายในมันพูดกันกับตาพูดกับลูกหูพูดกับเสียงลูกเสียงเป็นรสกฎธรรมชาติเรียกว่าลูกภายนอกลูกภายนอกกับลูกภายในกระทบกันขันภายนอกกับขันภายในกระทบกันวิญญาณเกิดรู้ขึ้นวิญญาณเป็นของละเอียดดูยากเห็นยากมันเกิดรู้ขึ้นนามสามก็เกิดนี่นามสามเกิดก็เรียกว่ารูปกับนามยิ่งอาศัยกันเกิดนี่ปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าอัญญมัญญะปัจจัยรูปกับนามเป็นปัจจัยยิ่งอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับนี่เกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่มันไม่เห็นที่เห็นปัจจุบันเห็นมันเกิดแล้วก็ดับตายลูกเกิดรู้ว่าลูกนั้นลูกนี้ก็ดับโอ้ยเสียงเกิดรู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงลมเสียงไฟดับนี่แหละสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับขันห้าเกิดนะเขาเรียกขันห้าเกิดเข้าใจขันห้าเกิดแล้วก็ดับมันทำไมถึงดับมันเกิดเองดับเองของมันไม่มีใครบอกให้มันเกิดมันดับมันเกิดเองดับเองของมันเรียกว่าสัจจะอริยสัจจะสัจจะคือความจริงเห็นธรรมเห็นความจริงคือมันเกิดมันดับจี้เข้าไปเลยที่เนี่ยทำไมมันเกิดเองดับถามเจ้าของบุตรไอ้ลูกแล้วทำไมมันดับลูกผ่านไปหูได้ยินเสียงผ่านไปมันถึงดับทำไมมันเกิดมันดับหาหลักฐานพยานขึ้นมาเกิดได้ทำไมมันถึงดับนี่แหละปัญญาจะไปถามใครทางที่เจ้าของมันเกิดแล้วทำไมครับเสียงผู้ชายผู้หญิงที่เราชอบไม่อยากให้มันดับมันถึงทำไมมันดับเสียงที่เราชอบยินดีพอใจมันถึงไม่ดับทำไมมันถึงดับปัญญาเนี่ยปัญญาเห็นเกิดเห็นดับมันเกิดมันดับมันเกิดมันตายตายมันดับก็เดียวกันก็แสดงว่าขันห้ามันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเที่ยงไหมมันเกิดมันดับอย่างนี้นี่แหละปัญญาจะเห็นถ้ามันเกิดมันดับแสดงว่ามันไม่เที่ยงจริงขันห้าหรือใครว่ามันเที่ยงอยู่เนี่ยเอาหาหลักฐานพยานมายืนยันมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ลมหายใจเกิดดับไม่เที่ยงเรียกอนิจจังเพราะว่าไม่เที่ยงก้อนเดียวกันแล้วก็เห็นขันห้ามันไม่เที่ยงถ้ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือมันเกิดมันดับนะมันสุขหรือมันทุกข์หรือเนี่ยถามในของนี่แหละนี่แหละปัจจุบันเห็นปัจจุบันนั้นทำอยู่เท่านั้นปัจจุบันนั้นทำก็หมายถึงเอาขันห้ามันเกิดมันดับอยู่นี่แหละให้มาวินิจฉัยวิจัยวิจารณ์นี่แหละเห็นวิปัสสนาไม่ได้ไปดูอดีตอนาคตไม่ไปดูที่อื่นให้พากันเข้าใจอย่างนี้บรรลุเร็วๆนี่แหละเห็นอนิจจังก็เห็นไม่เที่ยงเห็นทุกขังมันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์ขันห้ามันเกิดเองดับเองดูนั่นจึงเรียกว่าทุกข์ขันห้ามีตัวตนไหมไม่มีขันห้าบางจากตัวตนบางจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดเองดับเองเรียกว่าอริยสัจจริงทุกข์คืออริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเลยถ้าหลงว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเลยเราก็อุปทานเอาขันห้าเขาเรียกว่าสมุทัยเนี่ยเกิดทุกข์ถ้าเรามารู้เท่ากันว่าขันห้าเป็นเพียงธาตุสีมาประชุมกันเป็นรูปกายเฉยเวทนาสัญญาก็ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลมันเกิดแล้วก็ดับเมื่อมารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้ก่อนไม่มีเจ้าของไม่มีไปผู้อุปทานขันห้าเขาเรียกว่าธรรมที่สุดแห่งทุกข์ก็คือนิโรธท่านมันจะไปไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเห็นใจและญาณในขันธ์ห้านั่นเอง
เห็นอนิจจังขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของใครตายลูกมันอยากเห็นก็เห็นอะไรผ่านมามึงอย่าเห็นนะของไม่สวยไม่งามให้ไปเห็นแต่ของสวยๆงามๆที่ยินดีพอใจจึงเห็นมันก็ห้ามไม่ได้อะไรผ่านมามันก็ทำหน้าที่อินทรีย์เป็นความมีความเป็นใหญ่ในการเห็นเห็นแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์มันเกิดมันดับมันเป็นอนิจจังมันเกิดมันดับมันเป็นทุกข์เกิดเองดับเองทุกข์อย่างนี้บอกไม่ให้มันเกิดไม่ดับก็ได้มันเป็นอนัตตามันไม่อยู่ใต้บังคับบัญชามันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเราเข้าใจอย่างนี้เราจึงมาเบื่อหน่ายในขันธ์ 5อายความยินดีดับไม่มีเหลือสิ้นอาสวะกิเลสมันจะไปอยู่ไหนฮะง่ายไหมล่ะฮะเมื่อเราเห็นมันเป็นอนิจจังก็อย่ามาเกิดเอาขันห้าอยู่มั้งล่ะฮะเกิดมาเอาของไม่เที่ยงมันเกิดเจ็บเจ็บใจมันเกิดมันดับอยู่นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตัดชะตาว่ามันภาษาบาลีพระพุทธองค์ตัดชะตาตัดชะตาแปลว่าอะไรภาษาไทยไปเช่นนั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับอยู่ดับไปเช่นนั้นเองตลอดวันไม่มีอะไรเกิดมีแต่ขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เช่นนั้นเองขันห้านี่คือกองทุกข์ก้อนทุกข์ตลอดวันก็มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเราอย่ามาเกิดเอาไหมล่ะเกิดเอาของไม่เที่ยงนะไม่มีสลายแก่นสารนี่แหละเห็นใจลัญญาในขันห้าหรือว่าเห็นอริยสัจสี่ก็มาเห็นตรงนี้แหละจะแปลงหาดูที่ไหนดูทุกข์นะขันห้ามันเกิดมันดับนี่แหละคือทุกข์อริยสัจจริงเรียกคือทุกข์คือสัจจะคือความจริงมันต้องเกิดอย่างนี้มันต้องดับอย่างนี้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดทุกข์ดับนี่เนี่ยเห็นสัจจะเห็นความจริงเรียกว่าอริยสัจทุกข์คืออริยสัจจริงเนี่ยมันจะได้เห็นที่ไหนเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่เห็นว่ามันเกิดมันดับจึงเรียกว่าทุกข์ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอีกนะนี่แหละเห็นปัจจุบันธรรมวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งปัจจุบันธรรมไม่ให้ไปรู้อดีตไม่ไปรู้อนาคตปัจจุบันธรรมคืออะไรธรรมคืออะไรธรรมทั้งหลายคือกายกับใจทำทั้งหลายย่อลงมาอยู่ขันห้าคือลูกกำนังคือกายกับใจกายกับใจยิ่งอาศัยเกิดตาหูจมูกลิ้นกายต้องคอยเรียกว่ากายเมื่อมันมาเห็นลูกไปยินเสียงก็ส่งไปบอกใจใจก็เกิดยินดียินร้ายขึ้นมาแล้วเวทนาอิทธลมแปลว่ายินดีอานิทธลมแปลว่ายินร้ายสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เรียกมันไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยให้เห็นอันนี้เห็นปัจจุบันนะทำอยู่เท่านั้นก็พอหลวงตาไปอ่านเห็นหลวงพ่อสิทนเขียนหนังสือไปถามหลวงปู่คำดีไปอ่านเจอแล้วนั้นเราก็มารู้ปัจจุบันเนี่ยมันคืออะไรเอาไปคิดเมื่อจิตออกจากสมาธิใหม่ๆก็ตั้งหัวข้อธรรมขึ้นมาเอ๊ะคำว่าปัจจุบันนะทำหมายเอาอะไรเนาะเขียนบอกก็เขียนบอกย่อๆเท่านั้นหลวงพ่อเสียแล้วไม่ได้ทานหลวงพ่อหลวงพ่อที่ทนตายนี่จ้ะเดี๋ยวจะเราพรรษาที่สามตีปัญหาประจำปัจจุบันนั้นทำไม่ออกมันก็เป็นอันเดียวกันหมดแต่ว่าเราไม่รู้ยังมันเกิดจิตรู้ยังว่าอ๋อธรรมะคืออะไรธรรมดาคือธรรมชาติธรรมทั้งหลายคืออะไรยังจะถามหลวงพ่อเลยธรรมทั้งหลายย่อออกจากขันห้าธรรมทั้งหลายย่อลงมาอยู่ขันห้าทำก็คือลูกทำนางทำนี่เองก็เข้าใจขึ้นมาเห็นปัจจุบันคือเห็นลูกทำนางทำมันเกิดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเถียงเห็นขันห้าเกิดดับปัจจุบันนั้นทำทำไมมันเกิดดับมันทำงานลูกกับนางมันทำงานร่วมกันยิ่งอาศัยมันเกิดปัจจุบันนั้นทำหมายถึงขันห้าเกิดดับนี่เองร้องขึ้นไปตรงกับปฏิจจสมบัติกระแสปฏิจจสมบัติเข้าใจปั๊บอ๋อนี่ยิ่งมาเทศแสดงให้ฟังคนฟังว่าโอ้เห็นขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ขันห้าด้วยอริยสัจสี่
รู้อริยสัจสี่ด้วยญาณสามหายสงสัยไม่มีใครมาโต้แย้งได้ขันห้ามมันเกิดแล้วก็ดับเรื่องนี้จึงไปคิดถึงอ๋อพระอายาโกัญญาท่านดวงตาจึงทำก็คือเห็นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่เองอะไรเกิดอะไรดับก็ขันห้าเกิดดับนี่ปัญญาท่านมากกว่าเราท่านจึงบรรลุเป็นพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาธรรมดาคืออนิจจังนั่นละมันไม่เที่ยงนั่นละทุกขังอนัตตาเห็นธรรมดาพากันเข้าใจนะนี่แหละอย่าไปเสพกับมารเสพกับนักปราชญ์กันดีได้เจตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติได้ปัญญาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ 5ปัญญาไม่ไปรู้ที่อื่นรู้ปัจจุบันธรรมเท่านี้วิปัสสนารู้แจ้งขันธ์ 5ปัจจุบันปัจจุบันธรรมก็คือขันธ์ 5รูปกับนามคือขันธ์ 5เกิดดับขันธ์ 5เกิดขันธ์ 5ดับรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดอัญญาอัญญาปัจจัยปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดก็คือขันธ์ 5เกิดดับเห็นมันเป็นอะไรมันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาลองไปทำดูรู้แจ้งวันนี้รูปเปสุปินิบินดาติจึงมาเกิดนี่รูปจะฟ้องกายจะฟ้องว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในกายไม่มีจะฟ้องแต่ก่อนคิดว่ากายเป็นเราเป็นของของเราเมื่อมาแยกมาแยกออกพิจารณาที่คลายดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเบื่อหน่ายในรูปกายของรูปเปสุปินิบินนตินิพิทาแบบเบื่อหน่ายเอาไปมาก็วิราคะคือไม่ยินดีไม่ยินดีในกายแล้วไม่ยินดีในขันธ์ 5มันจะเกิดจะดับเท่าไรกี่วันและกี่ครั้งก็ช่างของมันไม่ไปยินดียินได้กับมันในขันธ์ 5รูปกับนามพอสิ้นอาสวะกิเลสว่าจะไปหาอยู่ที่ไหนวิปัสสนาฮะเอาละวันนี้พอละบรรลุแล้วเดือนไหนคลายความยินดีดับไม่มีเหลือสิ้นขันธ์ 5แล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วพอเข้าใจเล็กน้อยแล้วเนาะนักเรียนบัณฑิตเขาเอื้อนว่าบัณฑิตบัณฑิตคือนักปราชญ์พระโสดาบันเขาเอื้อนบัณฑิตเขาเรียกว่าปริญญาตรีนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์เนื้อมูดนักปราชญ์เนื้อใกล้ตัวบัณฑิตคือผู้รู้เข้าใจไหมล่ะทางนั้นนะฟังรู้ดูแบบเจนเนี่ยเดือนหนึ่งมาเทียนหนึ่งมันแต่พวกเขาใจมาติดต่อกันเรื่อยๆเอากายเบื่อหน้าเบื่อหน้าในขันหาดูของใครสงสัยอะไรอยากจะถามมีไหมรู้จักขันห้าไหมรู้จักนักปราชญ์บัณฑิตไหมเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยเขาเอ่ยว่านักปราชญ์บัณฑิตปริญญาตรีปริญญาแปลว่าลูกแปลว่าความลูกความผู้ลูกผู้ลูกก็คือนักปราชญ์บัณฑิตพระโสดาบันกับปริญญาตรีกับพระสกิทาคามี

0: เอาพูดเล่นไปเฉยๆดอก
1: โอ้เอาเห็นหูจักเมื่อนี่หูจักนักปราชญ์บัณฑิตบ่เนาะฮะแม่สีเออสีนี่แม่หูจักว่านี่นักปราชญ์อยู่ไสนักปราชญ์หึนักปราชญ์เขาผู้รู้อยู่ไสผู้รู้ฮะแม่หยังบ่ว่าได้ยินทักตอบถือก็ล่ะฮะอยู่ไสบ่นักปราชญ์หึปราชญ์เจ้าฟังไหนเพื่อนบัณฑิตเจ้าเข้าใจดิแม่นักตอบถือก็เข้าใจนี่คือผู้รู้นี่นะปราชญ์คือผู้รู้มันอยู่ไสเด้อไม่ค่อยถามอยู่ในใจที่เป็นหานักปราชญ์หาผู้รู้อยู่ในใจมันอาศัยอยู่ไสหาบ่เห็นใจเจ้าของอันนี้ฮะโอ้ยแสเขียนท่านได้เหี้ยนี่แล้วมันภาวนามันว่าได้ยังนี่อธิบายแล้วบ่เข้าไม่หลายฮะคือไปอยู่เอ้าเอาไล่ไปไปเทศนี่ถ้าได้เป็นบ้าแล้วมันบ้าเออยิ่งไม่ยอมหายใจเนี่ยนะหายใจว่าไงจิตคือผู้รู้เนี่ยผู้รู้คือนักปราชญ์อาศัยอยู่ที่ลมหายใจนี่ว่าเออมาล่างไปไปจมูกเนี่ยเอาได้ยินมาแล้วแม่สีจิตคือผู้รู้อาศัยลมหายใจกันคุ้มลมหายใจให้จางคายให้ไปได้เห็นจิตขึ้นมาเลยว่าไงเนี่ยเห็นผู้รู้ขึ้นมาเพราะว่าให้เอาไปเสียก็ปวดขาปวดแข้งว่าให้ไปเสียก็ค่อมเคิดว่าให้ไปรู้ยกค่อมเคิดให้มารู้ยกก็ลมหายใจเอาจิตมารู้ยกก็ลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเป้าหมายได้ยิ่งไปแบบนี้เมื่อนตาฟังนะอันเอาไปเสียก็ปวดขาเพราะเรื่องเอาไปเสียก็ยังฮะเอ้ยยังใส่เนี่ยจนได้ดีใจเนี่ยเว้ยอันมาเสียก็ลมหายใจเขาบอกมาเสียก็ยังฮะนี่แหละเสียกับนักปราชญ์ดิบเสียกับลมหายใจยังไงทั้งว่าลมหายใจกับจิตเสียกันยังไงผู้ไม่สู้ไฟอะไรว่าเนี่ยผู้ใดก็ว่าหัวใจเหี้ยกันเนี่ยนั่งว่าแล้วว่าจิตกับลมเสียกันยังไงสติคุ้มจิตมาเสียกับลมเสียไม่สู้ไฟยังไงลมคือไม่สู้ไฟมันจิตคือไม่มันมันมาสู้กันยังไงสู้ไปสู้มากันเยอะเป็นสมาธิขึ้นมากแล้วนั่นอันเด็กหูก็ปวดขาอะไรนะคือท่อไม่ชูไฟเงี้ยเอาเด็กกันนี่มันชิลุเป็นไฟหัวไม่ใช่ฮะเงี้ยพอไงมาเมื่อเย็นมันพวกห้องมันติดต่อกันอะไรว่าพวกห้องมันติดต่อกันนั่นชิลุเป็นไฟเลยยึดกับต้นมะเสือที่กระโดดเลยนี่แหละเที่ยงที่ใดเลยเนี่ยว่าพระพระเข้าใจก็ละบาทั้งนั้นฮะถ้าเข้าใจที่แล้วมันก็จิตสงบหมดนั่นเดียวเนี่ยฮะงั้นนั่งสมาธิเพิ่นว่าอาศัยวนาจะพาละนั่งว่าให้จิตไปเสียกับมันเอาใจไปไหนฮะให้ไปเสียกับไปเสียกับนักปราชญ์ดีนักปราชญ์ดีคือไรคือผู้รู้มันอยู่ใส่นักปราชญ์ดีกันฮะเออยังสั่นแม่มันถือเถื่อนกันวันนั้นว่าได้สมาธิยักเทียนแม่ตอบก็ตอบไม่ถูกฟังเราออกไหมล่ะยอมเวลาฮะเอาอย่าเอาไปเสพกับคนบ้านนะเสพกับบัณฑิตนะแล้วก็บัณฑิตก็พาไปหามรรคผลนิพพานก็ได้จิตสงบขึ้นมาได้พระนิพพานเห็นอารมณ์พระนิพพานขึ้นมาเท่านั้นมันไม่อยู่ไกลหรอกถ้าคนเข้าใจเข้าใจไหมล่ะเออยังไงเนี่ยเนี่ยผู้เฒ่าเนี่ยเข้าใจง่ายถ้าถามอย่างนี้มันก็เข้าใจด้วยกันหมดเวลาไปนั่งสมาธิแล้วก็เอาจิตไปเสกกับลมหายใจพ่อนักปราชญ์คือผู้รู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมล่ะเอาบ้านนี้มันจะสงบขึ้นนี่นะยังไงก็ไม่ให้ออกนี่เสียถ้าเกิดเสกกับมันไม่ได้เป็นเด็ดขาดแกบอกเดี๋ยวนี้เราจะเอาเสกกับบัณฑิตอย่างเดียวบัณฑิตคือผู้รู้อาศัยอยู่ลมหายใจก็ให้เสกกับลมหายใจอย่างเดียวเข้าใจไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้สมาธิมันก็เกิดเท่านั้นที่เราไม่เกิดก็เพราะว่าเราเอาจิตไปเสียบกับมันปวดขาเอาจิตไปดูรูปขาเวลาเขาคิดเกิดขึ้นจะไปดูว่าจะขอคิดเสียดายเขาคิดจะขอไม่ถูกมันจะได้อะไรล่ะนะเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วมันก็ทำถูกครูบาอาจารย์อธิบายโจทย์แบบฝึกหัดเข้าใจหมดมันก็เวลานักเรียนนักศึกษาไปทำแบบฝึกหัดมามันก็ถูกถ้าเรียนได้อย่างนะเอาไปเนี่ยหายสงสัยแล้วว่าแม่ได้เสียว่าได้อยู่เนี่ยมองจากว่านักปราชญ์ดูผู้รู้อยู่ใส่ถามกันคุยกันได้สนทนาทั้งเหมือนได้

ย่างไปนักปราชญ์เพิ่นว่านักปราชญ์นักปราชญ์นี่มันไผนักปราชญ์นี่ผู้ปราชญ์เนี่ยใกล้เถียงนักปราชญ์เนี่ยหมูเนี่ยเดี๋ยวนักปราชญ์นี่มันซื่อเลยเอาวันนี้ก็มันมีอะไรนะพรุ่งนี้ก็ตามผม

มสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าตปะสาปะชะหันติปาปะกัมมังสาธุชนย่อมละบาปกรรมได้ด้วยตบะตบะคือธรรมเป็นเครื่องสำหรับเผาผลาญบาปธรรมคือโลภโกรธหลงซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำบาปกรรมขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวทนต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบได้เมื่อบุคคลมีขันติเป็นตบะธรรมในขั้นพื้นฐานแล้วก็จะเป็นเหตุให้เจริญตบะธรรมขั้นสูงสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดคือละบาปธรรมทั้งหลายเสียได้ดังนั้นขันติจึงเป็นตบะธรรมในขั้นแรกธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ของคนที่ฟ้าดินสาปแช่งเกิดขึ้นที่ไซงานแห่งหนึ่งครับวันนั้นนายดำรงกำลังจะตักข้าวราดแกงคำสุดท้ายเข้าปากแต่ว่าต้องรีบวางลงเมื่อมีเสียงร้องของคนงานหลายคนดังเอะอะแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ลานดินที่กำลังถมเพื่อปรับพื้นที่ไว้สร้างหมู่บ้านจัดสรรนายดำรงลุกขึ้นยืนอย่างตกใจพอดีที่เจ้าหมูเพื่อนคนงานคนหนึ่งวิ่งผ่านมานายดำรงก็ตะโกนถามเอ้ยหมูอะไรวะไอ้ขิงลูกน้องเองอ่ะเขาว่ามันถูกดินถล่มทับอยู่ไปดูมันแล้วนายดำรงโยนช้อนลงจานโดยไม่สนใจว่าข้าวจะหกออกมาหรือเปล่าแล้วก็วิ่งตามหลังเจ้าหมูไปติดเมื่อไปก็เห็นเพื่อนคนงานหลายคนกำลังช่วยกันดึงร่างของเจ้าขิงหนุ่มวัย25ปีลูกน้องของนายดำรงเองอ่ะที่เขานำมาฝากเข้าทำงานที่นี่ด้วยเจ้าขิงถูกคนงานช่วยกันนำร่างที่อ่อนปวกเปียกมานอนบนพื้นดินนายดำรงก็ปราดเข้าไปจับข้อมือมันไว้ไอ้ขิงเอ็งเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าก็เห็นไอ้ขิงมันยิ้มออกพยุงตัวลุกขึ้นนั่งสายหัวเล็กน้อยพร้อมกับสะบัดปัดดินเลนที่เกาะตามตัวแขนขาออกผมไม่เป็นไรหรอกพี่แดงแค่เหนื่อยเพราะตะกายดินเท่านั้นแหละครับเพื่อนคนงานคนหนึ่งก็ลากสายยางมาให้ไอ้ขิงล้างตัวอ้าวแล้วเอ็งไปทำยีท่าไหนถึงลงไปจมเลนอย่างนี้ยังกระถูกธรณีสูบผมลงไปกวยเลนตรงขอบคันดินครับอยู่ๆดินที่ผมยืนอยู่มันก็ยุบลงมันคงจะเป็นบ่อหรือว่าร่องน้ำเก่าแล้วดินข้างบนมันไหลลงมาทับผมซ้ำอีกโอ้สวยจริงๆดีที่มันทับสูงแค่คอไม่งั้นผมตายแน่เลยพี่ในดำรงก็หัวเราะแล้วก็เดินกลับมาที่ร้านขายข้าวแกงที่อยู่ในไซต์งานนั่นเองจ่ายเงินค่าข้าวแกงแล้วก็กลับไปที่ทำงานซึ่งมีเพื่อนนั่งอยู่ในออฟฟิศอยู่ก่อนแล้ว3คนพอดำรงผลักประตูเข้าไปคุณออนอุมาซึ่งเป็นเสมียนประจำออฟฟิศก็ถามก่อนในขิงเป็นยังไงบ้างอะคุณแดงไม่เป็นไรหรอกครับแค่ตกใจแล้วก็เหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองอันนี้คงจะเป็นบาปที่มันชอบด่าแม่มันแล้วก็เตะพ่อมันตายจริงเหรอพี่เทพทำไมเขาทำอย่างนั้นน่ะดำรงเองก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าขิงลูกน้องเขาที่อุตส่าห์หอบหิ้วมาด้วยจากสุโขทัยจะเคยทำเรื่องแบบนี้ก็ถามว่าแล้วนายรู้ได้ยังไงวะเทพเรื่องนี้เราไม่รู้มาก่อนจริงๆก็เราอยู่หมู่บ้านเดียวกับมันก็เลยรู้ดีแต่ว่าเห็นนายพามันมาก็เลยไม่อยากยุ่งอะไรใครๆในหมู่บ้านน่ะเขาแอบแช่งแอบด่ามันทั้งนั้นน่ะเราไม่รู้จริงๆอ่ะเรารู้จักมันตอนที่มาช่วยงานบ้านกำนันยงที่อำเภอศรีสำโรงเห็นมันขยันดีก็เลยชวนมาทำงานเพราะว่าเห็นมันกำลังหางานทำอยู่พอดีตอนนั้นน่ะคือมันเกเรมาตั้งแต่เด็กแล้วนะไอ้ขิงเนี่ยมันไม่กลัวใครนะกินเหล้าเป็นน้ำพอเมาก็อารวาสไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ไม่ร้ายเท่าพอมันเมามันมักจะไปขอเงินไปไถเงินเอากับแม่มันหรือบางทีก็ขโมยถ้าแม่มันด่ามากๆเข้ามันก็ลงมือลงแข้งกับแม่มันก็เคยขนาดพ่อมันเข้าห้ามมันเคยถูกมันเตะเอาจนฟุบเลยนายดำรงก็ถอนใจและรู้สึกหนักใจกับเรื่องของนายขิงที่เพิ่งจะรู้นะตุเทพก็เดินมาตบบ่าเพื่อนเบาๆอย่างเข้าใจช่างมันจะวัดแดงเรื่องงานมันไม่เสียเดือดร้อนมาถึงเราก็ช่างมันเรื่องแบบนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรของกรรมไปอย่างวันนี้ก็เกือบไปแล้วล่ะว่าไหมเว้นแต่ว่าตัวของมันจะรู้สึกขึ้นมาได้บ้างไหมแค่นั้นแหละดำรงก็พยักหน้ายิ้มมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนายขิงเขาจริงๆส่วนในเรื่องงานที่เขาทำนั่นก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะไปตำหนิเขาได้เพราะว่านายขิงเนี่ยเป็นคนขยันเมาก็เมานอกเวลางานไม่เสียงานเสียการก็เลยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าไปต่อว่าถึงเรื่องที่เขาทำกับพ่อกับแม่ของตัวเขาเองดำรงก็เลยเลิกคิดเลิกสนใจให้รกสมองต่อไปจากวันนั้นเหตุการณ์ก็ดูจะเป็นปกติจนอีก3เดือนต่อมาซึ่งเป็นช่วงวันสงกรานต์งานหยุดติดต่อกัน5วันดำรงก็กลับมาบ้านที่สุโขทัยโดยมารถปรับอากาศแล้วก็นัดกับสุเทพเพื่อนเอาไว้ว่าก่อนวันกลับจะไปหาเขาที่บ้านซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันในขิงใกล้อำเภอศรีสำโรงส่วน
ดำรงเองก็อยู่สุโขทัยเช่นเดียวกันหากแต่ว่าอยู่ที่อำเภอพรหมพิรามดำรงอยู่ทำบุญแล้วก็เที่ยวงานที่บ้านสามวันเต็มพอเช้าวันที่4ก็ออกจากบ้านเก็บข้าวของใส่ถุงนอนยาวแบบของทหารขึ้นรถมาลงที่ตัวจังหวัดก่อนจากนั้นก็ต่อรถประจำทางมาที่หมู่บ้านของสุเทพตามที่นัดหมายกันเอาไว้ก่อนแล้วดำรงใช้เวลาในการเดินทางแค่2ชั่วโมงก็เดินแบกถุงเป้สนามมาถึงบ้านสุเทพสุเทพก็ออกมารับอย่างยินดีดำรงก็เข้าไปไหว้พ่อแม่ของสุเทพแล้วก็นั่งกินเบียร์แกล้มลาบเนื้อที่บ้านสุเทพยกมาเลี้ยงก็เลยได้ข่าวใหม่จากสุเทพว่าเมื่อคืนเนี่ยตีกันในงานลำวงที่วัดใกล้หมู่บ้านไอ้ขิงลูกน้องเองก็เอากับเขาด้วยถูกจับปรับซะเมื่อคืนเสร็จแล้วเสียงแม่ของสุเทพก็บอกว่ามันออกมาแล้วกำนันเขาปล่อยออกมาเมื่อเช้าพร้อมกับวัยรุ่นบ้านอื่นด้วยอีก 4-5 คนมันน่าจะถูกเด็กบ้านอื่นแทงให้ตายซะตั้งแต่เมื่อคืนอุ้ยแม่ก็ช่างมันเถอะตัวของมันพอดีพ่อของสุเทพย่างเนื้อใส่จานมาวางให้แล้วก็พูดเสริมต่อจริงอย่างที่แม่เองว่าละหากมันอยู่มีแต่เดือดร้อนโดยเฉพาะยายพวงกับไอ้เกิดพ่อแม่มันเวรกรรมที่มันมีลูกแบบนี้ดำรงก็ได้แต่ยิ้มพูดอะไรไม่ออกแล้วก็กระซิบบอกสุเทพให้พาไปบ้านขิงซะหน่อยสุเทพแม้ว่าทำท่าจะไม่อยากจะไปนักแต่ก็ไม่อยากจะขัดใจเพื่อนก็พยักหน้าพาดำรงซ้อนมอเตอร์ไซค์มาที่ท้ายหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของบ้านในขิงบ้านในขิงปลูกเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ยกได้ถุนสูงใช้นั่งเล่นแล้วก็เก็บเกวียนแล้วก็อื่นๆได้รอบบ้านก็ปลูกกระถินเป็นเหมือนแนวรั้วบ้านดำรงกับสุเทพจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปยกมือไหว้พ่อของขิงที่นั่งทำให้กวาดอยู่คนเดียวพอแกรู้ว่าดำรงเป็นลูกพี่ที่ไซงานก่อนในขิงก็รีบต้อนรับหาน้ำหาท่ามาให้กินดำรงก็ถามหาขิงแกก็บอกว่ายังนอนไม่ตื่นแล้วก็ไม่อยากจะขึ้นไปปลุกนะก็เลยลากลับนี่ละพ่อแม่ละไม่ว่าลูกจะเลวร้ายยังไงก็ทนได้แล้วก็คอยปกป้องเห็นไหมแกไม่เคยพูดเรื่องลูกแกในทางร้ายเลยสักนิดเดียวอย่างเมื่อกี้เนี่ยแกยังไม่กล้าขึ้นไปปลุกไอ้ขิงตอนมันยังหลับอยู่เลยดำรงกลับมาที่บ้านสุเทพมานอนพักหลับไปแล้วก็มาตื่นอาบน้ำกินข้าวในตอนเย็นฝนตั้งเขามืดมาทางทิศตะวันตกแบบน่ากลัวลมก็แรงจนแม่ของสุเทพบอกว่างานวัดคืนนี้คงน้อยนะฝนมาอย่างเนี้ยนั่นสิแม่เนี่ยเรากะว่าเราจะชวนนายไปเที่ยวซะด้วยนะคืนนี้ก็เลยอดแน่เลยช่างมันจะเจ็บฝนฟ้าแรงแบบนี้อยู่บ้านดีกว่าเป็นอันว่าคืนนั้นดำรงกับสุเทพนอนฟังเสียงฝนตกอย่างหนักทั้งคืนโดยเฉพาะเสียงฟ้าและแสงสายฟ้าที่แลบสว่างน่ากลัวเช้าขึ้นดำรงก็ถูกสุเทพปลุกอย่างร้อนรนจนต้องลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงสุเทพบอกว่าไอ้ขิงตายแล้ววะแดงเมื่อคืนเนี้ยฮะตายยังไงอะเขาว่าถูกฟ้าผ่าวะคนที่ไปพบบอกว่าตัวดำไหม้บางแห่งเนื้อสุกเลยที่ถนนใกล้วัดอะดำรงนี่นั่งมึนนึกตกใจแล้วก็สลดใจอย่างที่สุดแล้วก็มารู้เรื่องเพิ่มเติมมาช่วง3 ทุ่มในขิงเมาแล้วก็ขอเงินแม่ไปกินเหล้าแต่แม่ไม่ให้เพราะไม่อยากให้ลูกตากฝนไปตอนกลางคืนแบบนั้นแต่เจ้าขิงไม่ฟังก็ผลักแม่ตัวเองตกบ้านจนขาหักแล้วตัวเองก็ออกไปจากบ้านจนกระทั่งถูกฟ้าผ่าตายเพราะกรรมเวรที่เขาก่อขึ้นกับผู้มีพระคุณมันเป็นบาปกรรมที่ฟ้าดินไม่มีทางอภัยได้แล้วจริงๆคุณดำรงบอกว่าขอถ่ายทอดเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแก่ทุกท่านเพื่อเป็นตัวอย่างของคนที่ทำเวรทำกรรมแบบนี้ท่านพุทธทาสอินทปัญโยท่านบอกว่าสุนัขและแมวพูดภาษาคนไม่ได้แต่มันรู้จักใจเจ้าของมันดีกว่าคนที่พูดภาษาคนด้วยกันได้แต่พูดกันไม่รู้เรื่อง

ีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องของบาปของกรรมกันบ้างนะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งที่สุพรรณครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่มีพี่แล้วก็น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันน้าทองม้วนนี่เป็นพี่สาวคนโตก็ทำหน้าที่ปกครองดูแลน้องๆส่วนพ่อและแม่ของน้าทองม้วนก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านทั้งสองนี่ไปอยู่ที่บ้านต่างอำเภอสามีของน้าทองม้วนนี่ทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเป็นคนมีนิสัยชอบคุยสนุกสนานเฮฮาเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆนี่น้าทองม้วนนี่ก็มีอาชีพเพาะถั่วงอกขายเงินที่ขายถั่วงอกได้ก็นำมาใช้จ่ายในครอบครัวส่วนค่าใช้จ่ายในการเรียนหนังสือของน้องๆนี่ทางพ่อแม่เขาส่งมาให้แต่ถ้าขาดเหลืออะไรน้าทองม้วนก็คอยช่วยเหลือจุนเจืออีกแรงหนึ่งตัวน้าทองม้วนเองมีลูก3คนคนโตแล้วก็คนที่2นี่เป็นผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้หญิงชีวิตในครอบครัวของแกก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งน้องทุกคนเรียนจบและมีงานทำน้องบางคนก็ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและบางคนก็มีครอบครัวก็แยกออกไปแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนี่ยในช่วงหลังๆนี้นะทองม้วนเนี่ยเริ่มมีปากเสียงทะเลาะเบาแว้งกับสามีบางครั้งก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะมีปากเสียงแต่ก็มีน้องของนะทองม้วนซึ่งไม่ค่อยชอบหน้าพี่เขยอยู่แล้วก็ยุส่งว่าถ้าอยู่ร่วมทางกันไม่ได้ก็ให้แยกทางกันเสียข้างฝ่ายสามีของน้าทองม้วนซึ่งมีฐานะทางบ้านต้อยต่ำฝ่าก็เลยขนของกลับไปอยู่บ้านแม่น้าทองม้วนแทนที่จะงอนง้อกลับตามไปด่าทรงทะเลาะกับผัวแล้วก็ลามปามไปถึงแม่ผัวในที่สุดแม่ผัวก็เลยยุลูกชายให้มีเมียใหม่แยกทางกันเดินโดยเด็ดขาดส่วนลูกทั้ง3คนซึ่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ตัดสินใจอยู่กับแม่ต่อมาทางพ่อและแม่ของน้าทองม้วนก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ชราลงมากแล้วก็เลยจัดแบ่งที่ทางให้ลูกทุกคนได้ครอบครองเป็นสัดเป็นส่วนปรากฏว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านหลังใหญ่นั้นตกเป็นของน้องอีกคนนึงส่วนน้าทองม้วนเนี่ยได้รับส่วนแบ่งเป็นที่ดินอีกแปลงนึงซึ่งอยู่ถัดกันออกไปแต่ว่าทั้งพี่ทั้งน้องก็ไม่มีปัญหากันเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ก็เก่าเต็มทีทั้งต้นเสาและพื้นไม้กระดานก็ผุน้องคนที่ได้รับส่วนแบ่งเขาก็รื้อทิ้งแล้วก็สร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นแทนที่ส่วนน้าทองม้วนก็เก็บผสมไม้เก่าๆที่ยังพอใช้ได้แล้วก็ขอหยิบขอยืมเงินเข้ามาซื้อเพิ่มเติมก็สร้างบ้านหลังน้อยๆขึ้นได้หลังหนึ่งมีบ้านเป็นของตัวเองแท้ๆกับเขาสักทีแต่ในลำดับต่อมาชีวิตของน้าทองม้วนกลับไม่มีความสุขเมื่อขาดหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือรายได้ก็ไม่ค่อยมีน้าทองม้วนก็เลิกอาชีพเพาะถั่วงอกขายหลายปีแล้วไอ้ครั้นจะหันกลับมาประกอบอาชีพเดิมสภาพของสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไปบ้านสวนซึ่งแต่ก่อนเคยมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็มีแต่ความแห้งแล้งมันเพราะความเจริญนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นบ้านเป็นเมืองไปเสียหมดพวกน้องๆเขาได้เรียนกันสูงๆมีอาชีพการงานที่ดีแต่เขาก็มีครอบครัวที่เขาจะต้องรับผิดชอบน้าทองม้วนก็เลยไปหาพ่อกับแม่ที่อยู่ต่างอำเภอกลับมาก็ได้ข้าวมากินมีเงินมาใช้บ้างแต่ไม่นานก็หมดน้าทองม้วนเริ่มกินเหล้าพอเมาแล้วก็นึกเจ็บใจผัวตามไปด่าผัวที่บ้านเขาแต่ทั้งนั้นเขามีเมียใหม่แล้วเมื่อไปด่าว่ารุกรานมากๆเขาก็ขับไล่สายส่งกลับมาเมื่อยิ่งคิดยิ่งแค้นก็ยิ่งกินเหล้าจนขาดสติทีนี้เจ้าโอกลูกชายคนโตของน้าทองม้วนน่ะเป็นคนไม่เอาทานแม่ให้เรียนหนังสือก็ไม่เรียนชอบแต่คบเพื่อนกินเหล้าแม่หาเงินเป็นค่าเครื่องบินให้ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลางไปแล้วก็ไปกินเหล้ามีเรื่องชกต่อยเขาก็ส่งกลับมาในเวลาไม่ถึงเดือนเมื่อกลับมาบ้านก็ใช้ได้ถุนบ้านเนี่ยเป็นที่ตั้งวงกินเหล้ากินมันแทบทุกวันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเดินค่อนคืนเมาแล้วก็เที่ยวไประรานเพื่อนบ้านเพื่อนของเจ้าโอกบางคนนี่มีอาวุธปืนสงครามมาในครอบครองเลยนะพอเมาก็ยิงปืนรัวขึ้นฟ้าปับปับปับปับปับเสียงสนั่นหวั่นไหวผู้เฒ่าผู้แก่นอนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกขึ้นมาด่าต่อมาเจ้าโอกก็มีเรื่องถูกตำรวจจับ
น้าทองม้วนก็ต้องไปประกันตัวออกมาถึงแม้เจ้าอกจะเป็นคนอย่างนี้แต่ว่านิสัยอีกด้านหนึ่งมันเป็นคนรู้จักพูดจาเมื่อพบเห็นญาติผู้ใหญ่ก็รู้จักทักทายปราศัยเวลาที่ญาติพี่น้องก็จัดงานบุญงานกุศลเจ้าโอก็เป็นตัวแทนของแม่ไปช่วยงานเขาได้ไม่เหมือนกับน้องอีกสองคนซึ่งค่อนข้างจะเฉยๆน้าทองม้วนกินเหล้าก็เพราะมีความกลัดกลุ้มใจแต่เจ้าโอกนั้นไม่ได้กลุ้มอะไรมันกินเหล้าเป็นประจำไปในแต่ละวันเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงมานั่งชุมนุมมันเต็มบ้านก็มีหลายครั้งเมื่อเพื่อนรินเหล้าให้เจ้าโอกแล้วก็รินส่งให้แม่เจ้าโอกด้วยสองแม่ลูกคู่นี้ก็ไปด้วยกันได้ส่วนน้องชายเจ้าโอกนั้นเมื่อเรียนจบแล้วก็ออกหางานทําในที่สุดก็ได้ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเมื่อมีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมบ้านบ้างแต่ครั้งกลับมาคราวไหนก็พบแต่แม่กับพี่ชายกินเหล้าเมากันอยู่พูดคุยอะไรกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็เกิดความอับอายเพื่อนบ้านระยะหลังๆก็เลยไม่ค่อยได้กลับมาบ้านส่วนน้องสาวอีกคนที่แรกก็อยู่กับแม่และพี่ชายคนโตแต่ว่าเมื่อพี่ชายพาเพื่อนขี้เหล้ามาอยู่เต็มบ้านคนขี้เมานี่มันก็ชอบพูดคุยตลกโปกฮาบางครั้งก็พูดจาหยาบหยาบล้นล้นน้องเป็นสาวเป็นนางก็ได้แต่หลบหน้าอยู่ในห้องพอนานวันเขาก็รู้สึกว่าเหลือที่จะทนทานก็เลยหนีไปอยู่กับน้าสาวในที่สุดบ้านหลังนั้นก็มีแต่น้าทองม้วนกับเจ้าโอกเนี่ยอาศัยอยู่กันแค่สองคนเจ้าโอกอยู่ครองตัวเป็นโสดมาจนกระทั่งอายุใกล้30ปีถึงไปได้แม่ไม้ลูกติดมาเป็นเมียโดยที่น้าทองม้วนน่ะไม่เห็นด้วยหรอกน้าทองม้วนน่ะอยากให้ลูกได้ผู้หญิงที่ดีมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานแต่จะทำยังไงได้เพราะตัวเจ้าโอกเองมันก็ไม่มีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะไรเมื่อมีเมียแล้วเนี่ยทีแรกเจ้าโอกก็พยายามทำตัวให้ดีขึ้นคิดทำมาค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคนเคยคบเพื่อนมาก่อนนี่มันยากจะทิ้งวิถีชีวิตที่ตัวคุ้นเคยตื่นเช้าเจ้าโอกก็เตรียมตัวจะออกทำงานแต่แล้วเพื่อนฝูงก็หิ้วขวดเหล้ามาตั้งไอ้ที่ตั้งใจจะก้าวออกเดินก็ต้องหยุดหยุดนั่งล้อมวงกินเหล้ากันเมื่อผัวนั่งเมียก็ต้องนั่งด้วยกินเหล้ามันง่ายเนี่ยกินง่ายแล้วก็สนุกแต่ทำงานมันลำบากแล้วก็เหนื่อยการกินเหล้ามันจึงไม่เหมือนการทำงานในความรู้สึกของผู้เป็นแม่เนี่ยมีแม่คนไหนบ้างที่อยากจะเห็นลูกเป็นคนเลวแม่ก็อยากจะเห็นลูกเป็นคนดีมีคนนับหน้าถือตาอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขทัดเทียมหน้าตาคนอื่นเขาแม่เห็นลูกได้ดีแม่ก็พลอยยินดีไปด้วยความรู้สึกของน้าทองม้วนก็ไม่แตกต่างอย่างนี้เมื่อน้าทองม้วนไม่เมาเหล้าความรู้สึกของความเป็นแม่ก็ย่อมมีอยู่อย่างสมบูรณ์น้าทองม้วนกลับจากไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านต่างอำเภอผ่านการเดินทางมาเหนื่อยๆพอมาถึงบ้านเห็นลูกชายลูกสะใภ้นั่งกินเหล้ากันอยู่ก็เอ่ยปากด่าว่าสั่งสอนแต่ลูกสะใภ้นี่เถียงคำไม่ตกฟากแม่ผัวด่ามาคำหนึ่งก็โต้กลับไปสองคำเรื่องของเรื่องก็เลยขยายไปเรื่อยเวลานั้นเจ้าโอกนี่เมามากและกำลังนั่งกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันเพลิดเพลินอยู่แต่แล้วจู่ๆแม่กลับมาเยือนร้องด่าแผ่นแผ่นก็เกิดความโมโหสุดขีดพอลุกขึ้นได้ก็ยกเท้าถีบหน้าแม่จนล้มทั้งยืนยังไม่หายโมโหตรงก็เตะซ้ำเพื่อนฝูงตอนนั้นดูมันจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งร้องห้ามเท่าไหร่เจ้าโอกก็ไม่ฟังต้องวิ่งเขากอดปล้ำช่วยกันจับกันยึดแขนขาเจ้าโอกไว้ถึงได้หยุดความบ้าระห่ำของมันได้เสียงพูดเล่าขานกันไปปากต่อปากมึงเอ้ยวันนั้นทำไมจับไอ้โอกไว้นะไอ้โอกมันเตะแม่มันตายอยู่นะรู้กันไปเลยทั่วในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องหลังจากวันนั้นไม่นานต้นเดือนธันวาคมวันหนึ่งเจ้าโอกรู้สึกปวดหัวตัวร้อนสงสัยจะเป็นไข้ไม่สบายก็ล้มตัวลงนอนแต่แล้วก็ลุกไม่ขึ้นเพราะว่านอกจากอาการไข้แล้วยังรู้สึกว่าท่อนขาเนี่ยมันรีบลงยังไงก็ไม่รู้ขาก็ไม่มีแรงเหมือนกับคนง่อยเปลี่ยน้าทองม้วนซึ่งเป็นแม่และเมียของเจ้าโอกก็ช่วยกันหามไปส่งโรงพยาบาลเจ้าโอกนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันจะขยับตัวหรือลุกขึ้นยืนก็ไม่ได้นอนอยู่อย่างนั้นจนเนื้อหนังที่ก้นนี่เปื่อยเน่าจนกระทั่งสิ้นเดือนธันวาคมอาการไข้ของเจ้าโอกก็ได้รับการรักษาจนหายแต่ว่าท่อนขาที่รีบเนี่ยไม่มีแรงรักษาไม่หาย
วันขึ้นปีใหม่เพื่อนเขาเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนานครื้นเครงแต่เจ้าเดินไม่ได้ต้องนอนมองทำตาปริบปริบอาการที่เกิดขึ้นกับเจ้าโอกนี้ใครหลายคนที่ได้รับรู้ต่างคนต่างก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปบางคนก็อธิบายโดยใช้เหตุผลทางแพทย์ว่าเพราะเจ้าโอกมันเป็นไข้พิษไข้ก็ทำให้ขาก็มันเป็นง่อยเปลี่ยแต่บางคนก็รู้สึกเฉยๆแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเตะแม่มันครับเป็นเพราะกฎแห่งกรรมแล้วท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรล่ะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของป้าละไมครับป้าละไมคนนี้ดูเหมือนเป็นคนเข้าวัดคนอยู่วัดถือศีลกินเจแต่ก็อยู่กับตัวเองความคิดของตัวเองคนเดียวมาตลอดมากเกินไปอยู่กับความเชื่อที่ตัวเองมีว่าตัวเองน่ะดีเลิศประเสริฐกว่าใครแต่ไม่เคยรู้ตัวว่าตัวเองได้จับจ้วงล่วงล้ำความเป็นคนของคนอื่นเขาอยู่นี่มันจะนุ่งผ้าล่อเสือล่อตะเข้มาที่วัดทำไมกันมานี่ที่นี่น่ะมีแต่พระนุ่งเหลืองห่มเหลืองถือศีลกันทั้งนั้นไม่ไหวเลยนะคนสมัยนี้ป้าละไมแกพูดพลางชายตาไปที่คนกลุ่มใหญ่ที่กำลังเดินเข้าวัดมาซึ่งมีทั้งคนวัยหนุ่มสาวที่บางก็นุ่งเสื้อผ้าตามยุคสมัยถ้าไม่ใส่กางเกงขาสั้นก็ใส่เสื้อคว้านอกคว้านแขนสลึกโล่งซึ่งดูยังไงก็ไม่เรียบร้อยในสายตาของคนยุคก่อนแต่ว่าต่อให้นุ่งแบบไหนมาก็ไม่ถูกใจป้าละไมแกไปเสื้อทั้งนั้นแหละยิ่งถ้าคนนุ่งหรือว่าคนมาวัดเหล่านั้นอายุยังน้อยรูปร่างหน้าตาสวยงามที่นี่ย่อมไม่ถูกใจแกใหญ่จะมาวัดมาว่าจะนุ่งผ้าให้มันดีๆมิดชิดหน่อยก็ไม่ได้เด็กสมัยนี้ดูสิทำพระสงฆ์องค์ขเจ้าศีลแกว่งไปหมดแกบ่นแบบไม่ยอมหุบปากอะสลับกับการมองที่คนที่เข้ามาไหว้พระอยู่ทุกระยะแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เข้ามาล้วนแต่ไม่พ้นปากแกไปได้สักคนทองหยองอันน่ะจะใส่มาทำไมคนเข้ามาวัดก็เพื่อมาละกิเลสอ่ะแต่ดูสิเนี่ยอ่ะใส่จงใจใส่มายั่วกิเลสคนอื่นเขานี่มันบาปชัดๆเสร็จแล้วแกก็มองไปที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาวัดก็เพื่อมาสงบจิตสงบใจไม่ใช่เอาแต่นั่งจ้อโทรศัพท์ถ้าละวางไม่ได้ก็ไม่ต้องมาก่อกวนความสงบคนอื่นเขาเปล่าๆป้านะจะมาวัดเมื่อไหร่เนี่ยปิดโทรศัพท์ตลอดเกรงใจคนอื่นเขาเกรงใจพระเกรงใจเจ้าจะให้พูดโทรศัพท์เปล่าๆได้ยังไงคนอื่นเขานั่งพนมมือแต้กันทั้งนั้นคนเราก็มีหลายแบบเหมือนอย่างที่ป้าละไมแกว่าเหมือนกันจริงๆตอนนั้นก็วรางก็คิดแล้วล้วงมือลงไปในกระเป๋าของตัวเองกดปุ่มปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้กลัวว่าเกิดมีใครโทรเข้ามาตอนนี้มีหวังเธอคงโดนป้าละไมค้อนขอดเอาเป็นแน่วรางนี่เพิ่งจะมาที่วัดแห่งนี้ได้ไม่กี่ครั้งแล้วมาแต่ละครั้งก็เจอป้าละไมที่ตอนแรกตอนเจอกันก็ดูเหมือนป้าละไมคนนี้จะเป็นคนที่น่านับถือหน้าไว้เนื้อเชื่อใจแต่พอได้พบปะกันได้คุยกันบ่อยเข้าวรางก็เพิ่งจะรู้สึกว่าเธอคิดผิดป้าละไมก็เป็นคนอีกแบบนึงที่นับวันจะมีจำนวนมากขึ้นในโลกนี้คือเป็นคนจำพวกที่นั่งเพ่งแต่โทษของคนอื่นแต่มองไม่เห็นความผิดของตัวเองคิดว่าตัวเองดีเลิศประเสริฐสุดอยู่คนเดียวนั่นแหละจริงๆแล้วคนแบบนี้น่ารำคาญไม่น่าเข้าใกล้เอาเสียเลยนี่เธออย่าเป็นคนแบบพวกนั้นนะหนูวรางเห็นไหมมาวัดเอาแต่กระซิบกระซาบคุยกันนี่ถ้าให้ป้าทายนะพวกนั้นน่ะมันจะต้องแอบนินทาพระอาจารย์กันแน่ๆเลยเห็นไหมดูปากดูหูตามันน่ะน้อยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ไม่เว้นนะคนพวกนี้นรกจะกินกบาลเสร็จแล้วป้าละไมก็บุยปากให้วรางมองตามคนกลุ่มใหญ่ที่นั่งต่อคิวรอถวายสังฆทานกับพระอาจารย์อยู่ถ้าจะให้ทายนะมันจะต้องซุบซิบกันว่าพระอาจารย์น่ะรูปร่างดีหน้าตาก็ดีผิวหน้าผ่องใสไม่น่าจะมาบวชเป็นพระแน่เลยเธอว่าไหมวรังอยากจะลุกออกไปจากตรงนั้นซะเดี๋ยวนี้เลยแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าไหนๆก็ตั้งใจมาวัดเพื่อฝึกสติฝึกฝนตนเองแล้วเธอจะลองดูซิว่าสติและความอดทนของเธอนั้นมันมีขีดจำกัดอยู่ที่ไหนระยะไหนกันแน่แล้วถ้าเธอฝึกตนฝึกใจได้ป้าละไมก็คือคนจำนวนหนึ่งที่เธอต้องตั้งสติแล้วก็มีเมตตาให้มากๆเธอจะถือเอาป้าละไมนี่แหละเป็นครูในการฝึกสติดูมันสิมันแอบถ่ายรูปพระอาจารย์น้อยพระอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนเล่นมันนะฉันรู้นะพอพวกนั้นถ่ายรูปพระอาจารย์แล้วมันก็จะเอารูปท่านไปลงพกลงเฟซอะไรของมันล่ะอินตากงอินตาแกรมที่พวกคนสมัยนี้มันคลั่งกันล่ะ
ทีนี้ล่ะหนูว่ารางเอ้ยใครได้เห็นได้รู้ก็คงตื่นเต้นพระอาจารย์ก็คงจะดังใหญ่ใครๆก็แห่กันมาถ่ายรูปท่านคงไม่ได้ปฏิบัติวัตรกิจอะไรละจะต้องคอยนั่งให้พวกนี้มาถ่ายรูปไปลงโปรแกรมพวกนั้นเนี่ยพอท่านดังมากๆนะพวกแม่ยกจะต้องแห่กันมาหาท่านนิมนต์ไปโน่นมานี่ท่านคงไม่ต้องมีอันได้อยู่วัดกันละเดี๋ยวๆก็มีรูปมีข่าวลงทางทีวีหนังสือพิมพ์ใครก็จะต้องแห่กันมาแล้วญาติโยมที่นั่งหน้าสลอนกันเนี่ยจะได้เจอพระอาจารย์ทุกวันเหมือนกับเดี๋ยวนี้ได้ไงป้าละไมแกพ่นคำพูดเสียงเข้มอย่างกับคำรามชะเง้อชะแงดูคนกลุ่มนั้นทำอย่างกับว่าบุคคลที่แกพูดถึงนั้นเป็นพระเอกลิเกหรือไม่ก็นักร้องหนุ่มหรือว่าดาราเสน่ห์แรงไม่ใช่พระยิ่งแกเห็นเขายกมือขึ้นถ่ายรูปพระอาจารย์ที่แกนับถือบูชาของแกยิ่งกว่าชีวิตก็ถึงกับมือไม้สั่นไม่ไหวแล้วหนูวารางฉันจะต้องไปเตือนคนพวกนั้นซะหน่อยไปวารางไปเป็นเพื่อนฉันไปกระตุกต่อมสำนึกของคนพวกนั้นกันหน่อยแกก็ฉุดมือจะให้วารางลุกไปด้วยกันอุ้ยไม่หรอกป้าละไมคนเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นแหละพระอาจารย์ก็ยังไม่ว่าอะไรเลยอย่าไปทำเกินหน้าท่านเลยแล้วถ้าป้าห้ามกลุ่มนี้ได้กลุ่มอื่นเขาก็มาทำแบบนี้อีกอ่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาทุกกลุ่มเลยเหรอแหมเธอนี่มันแย่นะป้าละไมสายหน้าแล้วก็นั่งหน้าตูมทำตาค้อนประหลับประเหลือกให้คนกลุ่มนั้นทีกลุ่มนี้ทีวรางเห็นแล้วจากที่โกรธที่โมโหในปฏิกิริยาของป้าละไมก็อดขำไม่ได้โมโหจนหายโมโหแล้วต่อมาวรางก็รู้สึกเวทนาหญิงสูงวัยผู้นี้เข้ามาแทนที่ตอนมาเจอกันวันแรกๆป้าละไมเคยเล่าชีวิตของแกให้วรางฟังว่าแกเป็นสาวโสดอยู่คนเดียวมานานหลายปีดีดักแกเป็นคนมีสกุลรุ่นชาติกับเขาอยู่เหมือนกันเป็นคนมีบุญมาตั้งแต่เกิดเพราะว่าอยู่ในครอบครัวฐานะที่มีจะกินแต่ความที่เป็นคนไม่เอาใครชอบคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นและคนอื่นจะคิดเหมือนตัวเองหมดนั่นก็คือคิดแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตแกเขาจะมาเอาเปรียบแกก็เลยไม่รักใครแม้กระทั่งญาติพี่น้องไม่มีใครเข้าหน้าแกติดสักคนพวกญาติพี่น้องที่เข้ามาหาป้านะเขาต้องการเงินจากป้าทั้งนั้นแหละไม่มีใครจริงใจสักคนป้าละไมเล่าว่าแม้กระทั่งพี่น้องที่คลานตามกันมาก็ไม่รักแกแต่แกคงไม่เคยย้อนมองกลับไปเลยว่าเป็นแกต่างหากที่ไม่รักใครก่อนวรังคิดว่าความรักของคนเหล่านี้แม้จะเกิดจากเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าหากเราไม่รักคนอื่นก่อนไม่มีความรักความเข้าใจเห็นใจใครแล้วใครจะให้คนอื่นมารักตอบทำดีตอบได้ยังไงเมื่อก่อนก็ดีนะพวกพี่ชายป้านั่นแหละแต่พอเขามีเมียเข้าอีพวกเมียก็เป่าหูพี่เราจนเขาเห็นน้องมันหมาป้ากูเลยสาบส่งมันทั้งบ้านเลยลูกหลานมันก็ไม่ต้องพามากราบมาไหว้หากไม่นับถือกันก็ไม่ต้องมานับญาติแกเคยบ่นให้ฟังให้คนอื่นๆฟังเรื่องนี้เสมอแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มาบอกให้วรางรู้อีกต่อหนึ่งหลังจากที่เห็นวรางเริ่มเข้าใกล้ป้าละไมมากเกินควรนี่หนูคนแบบนั้นน่ะอยู่ไกลๆคบกันแบบห่างๆดีกว่านะหนูเขาไม่เห็นใครวิเศษกว่าตัวเขาเองหรอกต้องยกเว้นพระอาจารย์ไว้คนหนึ่งแต่ใครจะรู้วันไหนที่เขาไม่สบอารมณ์ขึ้นมาพระอาจารย์ก็พระอาจารย์เถอะโดนถล่มยับเหมือนกันคนมาวัดคนอื่นๆก็เตือนวรางแต่เธอก็เพียงแต่น้อมรับฟังเพราะว่าการที่เธอมาวัดนั่นก็เพื่อมาฝึกสติฝึกอารมณ์ข่มตนข่มใจทุกวันนี้เธอพยายามที่จะไม่รักไม่ชังใครไม่สร้างบาปสร้างเวรทั้งคำพูดทั้งการกระทำกระทั่งความคิดในใจแต่ก็มีบ้างที่วูบวาบหวั่นไหวโกรธเกลียวโมโหกับใครไปบ้างแต่นั่นก็เพราะว่าเธอยังเป็นปุถุชนขอเพียงแต่ให้เธอรู้สึกตัวก่อนเมื่อรู้ว่ามีอารมณ์เธอก็จะฝึกข่มใจเสียก็ถึงว่าป้าละไมเป็นครูที่ฝึกสติให้เธอได้ดีที่สุดคนหนึ่งเธอจึงได้แต่นิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่ยุยงส่งเสริมการกระทำใดๆของป้าละไมพอแกเต้นเหยิงๆอยู่คนเดียวไม่มีใครคอยเต้นตามหรือว่าคอยใส่เชื้อไฟให้โหมกระพือจนทำให้แกกลางเต้นเป็นลิงเป็นข้างอวดฤทธิ์อวดเดชเอากับคนที่เข้ามาทำบุญที่วัดด้วยสักคนสักพักแกก็หอบตะกร้ากระพัดกระเพียดออกจากวัดไปอีกนานหลายวันพระถัดมาวรังได้มีโอกาสมาวัดอีกครั้งหนึ่ง
มองหาป้าละไมก็ไม่เห็นถามจากคนอื่นๆก็ได้ความว่าหลังจากแกมีเรื่องไปยืนด่าคนที่เขามาทำบุญกับพระอาจารย์เมื่อหลายวันก่อนนู้นแกก็ไม่มาวัดอีกเลยวันพระนั้นใครเข้ามากราบพระอาจารย์แกก็ไปดักรอด่าจนที่สุดทางวัดก็ไม่ให้แกเข้าไปใกล้เขตนั้นอีกเลยล่าสุดมีข่าวว่าแกมาล้มป่วยลงที่วัดก่อนที่จะหายหน้าไปนานวันก่อนเนี่ยมีคนเข้าไปเจอแกที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาว่าไม่มีเขาดีเลยไม่มีสง่าราศีเหมือนเคยอาการทางจิตก็เหมือนจะหนักด้วยนะแต่แกไม่เอาใครเหมือนกับที่เคยบอกกันแหละเวลาไปเยี่ยมก็ระวังเขาจะว่าอยากจะทำดีด้วยก็เพราะว่าหวังสมบัติอะนะคนที่พอรู้ก็บอกให้วรังได้ทราบเธอเห็นว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานวันต่อมาเลิกงานแล้วก็เลยแวะเข้าไปเยี่ยมแกเสียหน่อยตามประสาอย่างน้อยๆก็เคยเป็นคนที่ฝึกหัดสวดมนต์ภาวนามาด้วยกันหลายครั้งหลายคราวอยู่พยาบาลประจำแผนกก็บอกว่าคนไข้จะได้กลับบ่ายวันนี้แล้วค่ะแต่สงสัยจะไม่มีใครมารับเสร็จแล้วเธอก็พยักพเยิดไปที่กลางห้องเมื่อวรางเดินไปถามชื่อป้าละไมตอนที่เดินมาถึงชั้นนั้นพอเดินไปถึงที่เตียงก็เห็นป้าละไมกำลังเก็บข้าวของอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมจะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วจะได้กลับแล้วเหรอครับป้าดีใจด้วยนะหายแล้วเนาะฮึใช่สมน้ำหน้าไอ้พวกที่หวังสมบัติเฮ้อมันคงคิดว่าฉันจะตายง่ายๆกันละสิฝันไปเถอะถูกป้าไม่มีใครเขาคิดแบบนั้นกันหรอกค่ะวรางก็ปรามแต่ดูเหมือนว่าป้าละไมที่เธอมาเยี่ยมในวันนี้จะมองข้ามขั้นจากคนที่เคยแค่ร้ายหน่อยๆ นี่กลายเป็นร้ายจนสุดขั้วไปแล้ววรางก็ทำเป็นไม่รู้สึกรู้สากับคำพูดของแกแล้วก็ถามเรื่องอื่นแทนหมอเขาว่ายังไงบ้างราคาแล้วป้าจะต้องมาหาหมออีกเมื่อไหร่จะว่ายังไงอ่ะเขาก็ว่าฉันเป็นโรคประสาทให้ไปพบแต่จิตแพทย์อยู่นั่นแหละพวกเนี้ยมันไม่เก่งจริงหมอจบใหม่ทั้งนั้นไม่ไหวป้าละไมแกหิ้วข้าวของที่มีทั้งกระเป๋าถุงย่ามถุงหิ้วพรุงพลังหนูช่วยครับมีใครมารับไหมคะถ้าเขายังไม่รู้หรือว่ามาไม่ทันบ้านป้าอยู่ที่ไหนแล้วให้หนูเอารถไปส่งให้ดีกว่าไหมจากนั้นก็ช่วยแกหอบผิวของพยุงแขนคนป่วยให้เดินไปรอที่หน้าตึกก่อนจะบอกให้แกยืนรออยู่ตรงนั้นแล้วก็ออกไปขับรถของเธอมารับเมื่อมาถึงบ้านป้าละไมวรางก็ตกใจกับสภาพของบ้านที่เป็นตัวตึกหลังใหญ่มากบ่งบอกว่ามันคงเคยเป็นคฤหาสน์ที่โออาสมัยหนึ่งแต่ว่าสภาพบ้านและบริเวณบ้านในตอนนี้กลับทรุดโทรมราวกับบ้านร้างและเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านวรางก็หายใจไม่ออกเพราะว่าในบ้านนั้นมืดทึบเต็มไปด้วยข้าวของระเกะระกะแน่นห้องส่วนที่เคยเป็นเฟอร์นิเจอร์นั้นแต่ละชิ้นมีผ้าสีมอคลุมไว้กันฝุ่นทุกชิ้นทำให้ที่นี่ดูเหมือนจะเป็นโกดังเก็บของโบราณมากกว่าที่จะเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆไม่ต้องเปิดไฟหรอกเธอเอาของกองไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันเก็บเองจะไปไหนก็ไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาอีกนะขอบใจป้าจะให้หนูอยู่เป็นเพื่อนก่อนดีไหมไหวหรือเปล่าล่ะหนูดูแล้วป้ายังไม่แข็งแรงเลยแล้วนี่ใครไปไหนกันหมดไม่ต้องอ่ะเธอไม่ต้องมาแกล้งทำดีกับฉันหรอกถึงฉันตายฉันก็ไม่ให้ข้าวของของฉันกับใครอย่าฝันเลยป้าหนูมาส่งป้าก็เพราะเห็นว่าเรารู้จักมักคุ้นกันที่วัดนะคะป้าอย่าคิดอะไรแบบนั้นกับหนูเลยหนูไม่ได้หวังอะไรจากป้าสักนิดเดียวเราไม่ใช่ญาติใช่เชื้อกันก็จริงแต่ว่าที่หนูมาทำดีก็เพราะอยากทำไม่ใช่เพราะอยากได้โน่นได้นี่หรอกค่ะไม่ต้องอ่ะไม่ต้องอ่ะฉันน่ะรู้แกวคนสมัยเนี้ยพวกทำเป็นใจดีมีเมตตาสุดท้ายก็หวังจะได้ของคนอื่นกันทั้งนั้นแหละเธอมันก็พวกเดียวกันน่ะถ้าฉันไม่มีประโยชน์จะให้มีแล้วเธอจะมาทำดีด้วยเอาเถอะครับป้าป้าจะคิดยังไงก็เรื่องของป้านะเอาเป็นว่าหนูลาป้าเลยแล้วกันหายเร็วๆนะคะวรางเห็นว่าป่วยการที่จะโต้เถียงกับคนแบบนี้เธอเข้าใจว่าป้าละไมป่วยแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อแกปิดหนทางทุกทางเธอก็เลยขอลาพลางยกมือไหว้จะยังไงเสียแกก็อาวุโสกว่าแล้วก็คุ้นเคยกันมาก่อนขณะนั้นวรางไม่จำเป็นจะต้องจะทำใจหรือว่ารักษาอารมณ์ให้เย็นเหมือนเคยเพราะว่าใจเธอสงบนิ่งดีแล้วและคิดว่าหากเมตตาเห็นอกเห็นใจแล้วไม่สำเร็จการวางอุเบกขากับคนแบบป้าละไมนี่น่าจะดีที่สุดเดี๋ยวนี้อ่ะค่ารถของเธอป้าละไมหยิบเงินใบละร้อยยื่นออกมาเธอสองใบไม่ละป้าหนูไม่รับหรอกเอาไปเถอะเอาไปฉันไม่อยากจะเป็นหนี้บุญคุณใคร
ก่อนตายฉันก็ไม่อยากจะให้ใครมายืนบีบน้ำตาอะไรใหญ่ดีฉันคนแบบฉันอยู่ได้แล้วก็อยู่ดีมีสุขด้วยไม่ต้องไปวัดฉันก็มีบุญเก่าของฉันเพลอเห็นไหมล่ะบ้านฉันใหญ่ยังอวังพวกพี่น้องฉันมันอยากจะมาอยู่ด้วยจนตัวสั่นอยากจะมีชื่ออยากจะได้ส่วนแบ่งแต่คนพวกนี้ฉันไม่นับญาติด้วยหรอกต่อให้ฉันตายฉันก็จะไม่ไปไหนฉันจะอยู่เป็นผีเฝ้าที่นี่แหละป้าละไมพูดแล้วสุดนั่งลงดูแกหอบจนตัวโยนจะตอนฉันเป็นคนมันก็ยังมาอยู่ด้วยไม่ได้ข้าวของฉันวางไว้เต็มบ้านก็เพราะไม่อยากจะให้ใครมาอยู่ด้วยนี่แหละช่วยมันเห็นบ้านฉันสะอาดสะอ้านน่าอยู่มันจะเข้ามาอยู่กันไปเลยฉันก็ทำให้มันรกรกสกปรกสกปรกเข้าไว้ใครหน้าไหนมันจะมาฉลาดเท่าฉันน่ะคิดจะชุบมือเปิบกันง่ายๆหรือไม่มีหรอกเธอเองก็เหมือนกันอย่าคิดว่ารอบุญหล่นทับนะมาทำดีกับฉันแค่นี้แล้วฉันจะหยิบยื่นอะไรให้มากกว่าเงิน200นี้ไม่มีหรอกฉันให้เธอได้แค่นี้แหละจำไว้วรางอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ได้เห็นเป็นอันมากโอ้นี่แหละเนาะคนมิน่าคนที่วัดพอรู้เรื่องข่าวป้าละไมไม่สบายถึงพูดกันว่ายังไงก็คงไม่มาเยี่ยมเพราะคนอย่างแกนี่ไม่มีใครสงสารหรอกสงสารไม่ลงไม่ต้องไปสงสารแกหรอกหนูวรางปรองซะเถอะมันเป็นกรรมของเขาเองเสียงในใจวรางบอกอย่างนี้ขณะที่เธอถอยรถออกจากประตูบ้านป้าละไมเธอก็มองผ่านกระจกออกไปยังเห็นคนแก่น่าสงสารคนนั้นเห็นสภาพตัวตึกกับสภาพคนอยู่ในตอนนี้ช่างน่ากลัววังเวงแล้วก็เงียบเหงาจับจิตจับใจเสียจริงๆป้าละไมเดินหิ้วของงกงกเงินเงินเข้าตึกไปคนเดียวดูโดดเดี่ยวเศร้าส้อยน่าสงสารแต่ว่าใครๆก็กลับสงสารไม่ลงแต่ก็นั่นแหละแกทำตัวของแกเองแท้ๆการไม่รักใครเลยก็เหมือนไม่รักตัวเองไม่เผื่อแผ่ความรักความเมตตาให้ใครแกก็ไม่ได้รับความรักนั้นกลับใครเขายื่นความหวังดีให้แกก็แปรไปในทางร้ายอย่างนี้แล้วไม่เรียกว่ากรรมและจะเรียกอะไรได้ล่ะครับพูดถึงเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยทำให้ผมนึกถึงป้าเอิบป้าเอิบนี่แกเป็นมัคคนายกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเนื่องจากสามีแกตายไปก่อนวัยอันสมควรก็ทิ้งลูกเล็กๆไว้ให้เลี้ยงดูหลายคนแกก็เลยต้องทำมาหาเลี้ยงลูกโดยวิธีการต่างๆแกก็เลยมองข้ามคำว่าบาปไปบ้านของป้าเอิบนี่ปลูกอยู่ในที่วัดโดยเช่าวัดเป็นรายปีแกก็เลยขอเป็นมัคคนายกกับท่านเจ้าวาดหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้รังเกียจเดียฉันอะไรในการที่ผู้หญิงวัย40กว่าแล้วจะเป็นมัคคนายกอีกคนหนึ่งเพราะว่าท่านก็สงสารครอบครัวป้าเอิบที่มีหลายปากหลายท้องที่ต้องกินต้องเรียนอยู่ทุกวันแล้วอีกอย่างป้าเอิบก็ทำการงานอย่างอื่นเช่นว่าเย็บผ้าตัดผมไม่เป็นแกก็เหมือนขึ้นจากขุมนรกเลยเมื่อหลวงปู่เป็นผู้ฉุดครอบครัวแกขึ้นมาให้ลืมตาอ้าปากได้เมื่อเข้าเป็นมัคคนายกเต็มตัวป้าเอิบก็เริ่มบทบาทแห่งกรรมที่แกสร้างขึ้นโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางในตอนเช้าเมื่อพระเนนไปบิณฑบาตกลับมาก็ต้องนำอาหารมาที่โรงครัวเพื่อให้แกได้จัดสำรับภัตตาหารให้เป็นที่เรียบร้อยป้าเอิบก็จัดการเสียเรียบร้อยจริงๆคือจะเปิดดูตรวจตราทุกปิ่นโตทุกหีบห่อว่ามีอาหารกับข้าวผลไม้ขนมอะไรบ้างอาหารดีๆส้มสู่ลูกไม้ที่มีผู้ใส่ถุงใส่ปิ่นโตถวายพระมาแกก็จะชักออกไว้หลายอย่างเพื่อส่งมาให้ลูกแกที่บ้านโดยลูกแกก็แอบไปเอาที่วัดนั่นแหละก็บ้านแกกับวัดเดินหลังบ้านก็ถึงกันเนี่ยทีนี้เผลอไม่ได้แกส่งบ้านแกเปรมไปเลยแกยังไม่รู้เลยว่าผู้คนที่เขาตักบาตรเนี่ยเขามีความตั้งใจจริงที่จะทำบุญกันเพียงไหนทุกครั้งที่เขาจะถวายพระเขาก็จะยกสิ่งของหรือว่าภัตตาหารนั่นขึ้นจบเหนือศีรษะทุกครั้งนะก็เป็นนั้นว่าจบไปก็เหมือนเปล่าเพราะว่าเอาไปให้ชาวบ้านกินนะไม่ได้ถึงพระเนรหลายรูปก็รู้พฤติการของแกแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปรงซะว่าทำบุญไปอีกต่อหรือจนกว่าหลวงปู่จะรู้เองหรือไม่ก็สำนึกว่าบาปเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเลิกยักยอกอาหารพระเสียทีแต่จนแล้วจนรอดป้าเอิบก็ไม่สำนึกสักทีนึกอยู่แต่ว่าดีซะอีกไม่ต้องเสียค่าอาหารให้ลูกๆมีแต่อาหารดีๆขนมผลไม้ดีทั้งนั้นที่ชาวบ้านอุตส่าห์ทำบุญโดยเฉพาะไม่แต่เท่านั้นทุกเดือนแกออกเรียรายเงินตามบ้านบอกว่าช่วยกันทำบุญค่า
อัตราหารค่าน้ำค่าไฟแก่วัดก็ไม่มีบ้านไหนเขารังเกียจรังงอนต่างก็สละเงินทำบุญกันบ้านหนึ่งก็10บาท20 30บาทตามแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลนะต่างก็มารู้ทีหลังว่าป้าเอิบแกเข้าตำราเพลงที่เขาว่าวัดครึ่งกรรมการครึ่งแต่แกร้ายกว่านั้นวัดครึ่งกรรมการครึ่งมันก็ออก50 50แกมีวิธีแยบยลยิ่งกว่านั้นคือแกเอาไปซะส่วนนึงวัดเอาไปเสี้ยวเดียวพอถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครไปต่อว่าแกว่าแกคดในข้องอในกระดูกก็ได้แต่พูดกันปากต่อปากกล่าวขานนิสัยแกจนรู้กันทั่วไปแกก็เลยกระดากใจไม่กล้าออกเรียรายเงินอีกเลยแล้วทีนี้ทำไงประหมดรายได้ทางนี้จะไปหาทางไหนมาเจือจุนทางใหม่ของแกที่เฉียบหนักเข้าไปอีกเงินทำบุญครั้งละไม่กี่สิบมันน้อยไปทีนี้แกเรียกครั้งเป็นพันเป็นหมื่นนะซึ่งแกก็ได้นะแกเรียกเงินเป็นพันเป็นหมื่นจากการจัดงานศพแต่ละครั้งนะแกจะเรียกเลยว่างานนี้กี่คืนเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้นะแกก็อ้างค่าน้ำค่าไฟค่าโรงค่าดอกไม้จัดศพค่าข้าวต้มสารพัดจะนำมาอ้างถ้าใครมีฐานะดีแกก็ว่าให้สวดอภิธรรมหลายๆคืนสิ5คืน7คืนซึ่งหมายถึงเงินรายได้จะทวีขึ้นตามจำนวนคืนนั่นเองแต่ถ้าผู้มีฐานะยากจนแกก็จะเจ้ากี้เจ้าการชี้แนะเขาเอาไว้ทำไมหลายวันหลายคืน3คืนก็พอเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าๆอย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเลยอย่าให้คนตายขายคนเป็นนะสุดแต่แกจะเพ้อพร่ำไปซึ่งก็น่าแปลกแกพูดจูงใจได้ทุกรายไปหารู้ไหมว่าตัวแกนั่นแหละคนเป็นขายคนเป็นชัดๆเลยงานไหนได้เงินมากแกก็หน้าบานเป็นจานเชิงงานไหนได้เงินน้อยหน้าตูมเป็นม้าหมากรุกไม่ค่อยพอใจก็จัดให้เสียไม่ได้ดอกไม้ประดับหน้าศพพอถูกจัดไปแกนๆให้พ้นๆไปแกเป็นอย่างเนี้ยจนเขารู้เขาออกปากกันทั่วแต่ก็ไม่มีใครบอกกล่าวพฤติการของแกกับหลวงปู่เพราะว่าคงจะต้องการให้หลวงปู่รู้เห็นเองป้าเอิบเป็นคนอ้วนท้วนสมบูรณ์อิ่มเอิบสมชื่อหน้าตายิ้มแย้มตลอดเวลาช่างพูดช่างคุยใครไม่รู้นิสัยแกดูเผินๆนี่แกเป็นคนที่มีสัมพันธ์ไมตรีดีใช่ละนะเบื้องหน้าที่แสดงออกมันต่างกับเบื้องหลังของแกเป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่ามือถือสากปากถือศีลจริงๆร่วม10ปีที่แกเป็นมรรคนายกวัดไม่มีอะไรเจริญขึ้นเลยเนื่องจากได้คนจนแถมยังโลภเงินนี้ก็รั่วไหลออกนอกวัดมากป้าเอิบทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่อย่างนี้ร่วม10ปีอยู่มาวันหนึ่งแกไม่สบายล้มหมอนนอนเสือลูกหลานหอบหิ้วส่งโรงพยาบาลหมอรักษายังไงก็ไม่หายแกกลายเป็นอัมพาตขนาดหนักปากที่เคยไปเรียรายบอกชาวบ้านว่าจะเอามาทำบุญก็เข้ากระเป๋าแกก็พูดไม่ได้มือที่เคยยักยอกกับข้าวพระก็กระดิกใช้การไม่ได้เลยแข้งขาที่เคยไปจุนจ้านกับกิจการของสงฆ์ของคฤหัสถ์ก็ชาแข็งเดินไม่ได้ป้าเอิบทำได้เพียงนั่งเอ็นบนเก้าอี้โยกอย่างสังกะตายไปวันๆลูกหลานต้องปฏิบัติเหมือนกับทารกดูเอาเถอะเจ้ากรรมนายเวรไม่ปล่อยให้แกตายง่ายๆต้องให้แกนั่งมองตาปริบคิดทบทวนความคิดที่ก่อขึ้นในอดีตก็คงคิดว่าครั้งก่อนๆที่แกทำต่างก็ไม่มีใครเห็นแล้วมันจะผิดตรงไหนล่ะหารู้ไม่ว่าตาคนไม่เห็นแต่ว่าตาเทวดานี่เห็นทุกอย่างป้าเอิบขาดซึ่งความเพียงพอเท่าที่หลวงปู่ทำบุญกับครอบครัวแกเท่าไหร่ก็ไม่พอแกก็เลยทำในสิ่งที่เป็นบาปมหันต์ลูกๆของแกก็มีส่วนทำให้แกเป็นอย่างนี้เพราะแทนที่จะรู้สำนึกว่าครอบครัวที่ไม่มีพ่อบ้านนั้นถ้าช่วยกันประคับประคองไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมก็พอไปรอดได้ลูกกลับคิดว่าแม่หารายได้จากวัดดีเป็นกอบเป็นกรรมก็พากันฟุ้งเฟ้อจนลืมฐานะที่สุดก็เป็นกรรมจริงๆของแกนั่งเป็นหุ่นปั้นอยู่เกือบ2ปีทรมานทั้งวันทั้งคืนกว่าจะจบชีวิตคนบาปอีกชีวิตหนึ่งลงไปครับ

0: งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

านีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: เป็นโอกาสที่มาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโทษท่านทั้งหลายเลยนะคำพูดบางอย่างบางคนอาจจะชอบก็มีบางคนอาจจะไม่ชอบก็มีบางทีคนแก่ชอบก็มีคนหนุ่มไม่ชอบก็มีทั้งหลายแล้วนั่นต้องขอโอกาสด้วยแต่อย่างไรก็ตามให้คุณทั้งหลายเข้าใจว่าที่พูดมาแล้วก็ดีที่จะเริ่มพูดวันนี้ก็ดีพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาทุกอย่างคือหมายความว่าเราทุกคนที่ยังไม่รู้อะไรต่ออะไรว่าอะไรมันเป็นอะไรตามความจริงนั้นมานั่งรวมกันอยู่นี้ฉะนั้นจึงให้นั่งฟังธรรมโดยความสนใจติดตามเอาไปภาวนาพิจารณาให้ถึงความเป็นจริงอย่างนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคำสั่งสอนของท่านนั้นเป็นธรรมะที่ควรรู้เป็นธรรมะที่ควรเห็นไอ้ธรรมะที่ไม่ควรรู้ไม่ควรเห็นนั้นท่านไม่ให้แสดงหรอกคือไม่เกิดประโยชน์ธรรมะอยู่บนอากาศนั้นเราก็จะไม่ควรจะรู้ธรรมะอยู่ในป่านั้นก็เป็นธรรมะที่ควรไม่ควรจะรู้ตามความจริงฉะนั้นธรรมะที่จะพูดวันนี้ธรรมะอยู่กับพวกเรานี่เองพูดกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวของเราเรื่องกายของเราเรื่องใจของเราเรื่องความเป็นอยู่ของเราทั้งนั้นแหละไอ้ที่เรายังไม่รู้แต่เราเห็นอยู่แต่ยังไม่รู้หรือรู้อยู่แต่ก็ยังไม่เห็นหรือเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้นี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นพูดไปมันถึงไปถูกท่านทั้งหลายเพราะว่าธรรมก็อยู่กับท่านทั้งหลายนั่นเองมันไม่ไปถูกต้นไม้มันไปถูกอากาศมันถูกพวกเราทั้งหลายนี้เองเพราะว่าทำอยู่ที่ตรงนั้น

0: ความจริงมันติดตามเราอยู่ทุกเวลาอย่างนั้นที่พวกกันทั้งหลายทำกรรมฐานนั่งให้สงบมันไม่สงบนั่นก็เพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงไม่สงบอย่างนั้นนั่งหาความสงบมันก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงได้ฟังธรรมพระต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่นั่นการฟังธรรมจึงเกิดประโยชน์เมื่อรู้ธรรมะแล้วมาปฏิบัติธรรมะก็รู้จักธรรมะง่ายไม่ใช่อื่นไกลตัวอาตมานี่เองปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่าใจมันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นอะไรในวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมีแต่นั่นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้ต้องอดทนให้มากอดทนให้มากให้มันรู้จักความทุกข์มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมื่อโตขึ้นเนี่ยความทุกข์มันก็จะตายพูดว่าตายอย่างนี้ก็คงยังจะไม่รู้อีกก็มีนะที่ความอยากของเรานั้นซึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่มันเล็กให้มันโตก็ได้ปรุงสิ่งที่ให้มันโตให้มันเล็กก็ได้ปรุงสิ่งที่เราไม่ชอบให้มันชอบก็ได้ปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะรังคังใบนี้ใครว่ามันโตหรือมันเล็กตอบได้ไหม
1: เล็กนะครับ
0: เล็กเหรอฮะไม่ใช่มันโตหรือเนี่ยฮะเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่มันเป็นรูปนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้ตัณหาคือความอยากเนี่ยทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอยู่นี้ก็ได้ให้เล็กลงก็ได้คนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้ตอบได้ยากไม่รู้ว่ามันเล็กหรือโตเพราะไม่มีเครื่องวัดมันมีอันเดียวเท่านี้ถ้ายกนี่ขึ้นมาเทียบรู้เลยว่าอันนี้มันโตแล้วนี่มันโตขึ้นที่ตรงไหนเฉพาะระฆังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำไมมันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนทุกคนมานั่งอยู่นี้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นระฆังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นระฆังใบนี้มันโตไปเอาบาทพระพากโลมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นระฆังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาทพระพากโลไม่มีอันนี้มันเล็กเอาบาทพระพากโลมาตั้งปุ๊บรังคังนี่เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นรังคังใบนี้มันเล็กคือคนทุกคนอยากให้โตกว่านี้อยากได้รังคังใบนี้ให้มันโตกว่านี้รังคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้รังคังใบนี้มันโตกว่านี้มาเห็นระฆังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงระฆังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันอยู่แค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กมันโตไม่ใช่ตัณหาหรอกคือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ระฆังใบนี้มันก็ไม่เล็กไม่โตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำระฆังใบนี้ให้โตขึ้นอย่างนี้ก็ได้ทำระฆังใบนี้ให้เล็กลงได้นี่ก็ได้คือความหลงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอน

ดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้รู้จักความเป็นจริงของธรรมะถ้ารู้จักธรรมะแล้วเราก็คอยจะระวังคอยจะระวังระวังสังวรสังรวมระวังซึ่งอารมณ์มากระทบเราจะไม่ควรยินดีไปตามไม่ควรยินร้ายไปตามเราจะตั้งมั่นอยู่เป็นกลางกลางอยู่อย่างนี้ดังนั้นพระสงฆ์ท่านจึงให้รู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นทุกอย่างก็มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่ที่สมมุติของเรามันไปติดสมมุติไม่รู้จักสมมุติว่าเป็นอะไรต่ออะไรจิตเราชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันดีจิตของเราที่ไม่ชอบอันใดก็เรียกว่าอันนั้นมันไม่ดีมันเลยวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่สงบทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบมาอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแจ็คนี่มันมีป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหมที่นี่ความสงบจะอยู่ที่ไหนที่นี่ก็ไม่สงบแล้วที่ป่าก็ไม่สงบที่บ้านก็ไม่สงบไอ้ความสงบมันจะอยู่ตรงไหนล่ะเพราะคุณทั้งหลายไม่รู้จักความสงบอันนี้มันสถานที่ข้างนอกเฉยๆเป็นสถานที่ที่ทำความสงบแต่ที่นี่มันไม่สงบก็หาความสงบไม่พบอันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่ยนำมาอาศัยตัวนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกเกือบ 30% แต่พอมานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกิน ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอาตมานั่งกรรมฐานใหม่ๆไม่อยากจะได้ยินอะไรมันกวนเราเอากี่พึ่งมาอุดหูไว้กุดนึกไปอยากให้ตาบอดถึงจะดีเห็นเงียบยังไงเอากี่พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงียบๆแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอรหันต์ได้อย่างเงี้ยก็คิดไปอย่างงี้นี่ธรรมะรู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรถึงทำหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดังนั้นจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแก้ก่อนทำความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งให้มันสงบนะบางทีพอนั่งไปคลิปหนึ่งก็เสียงเครื่องบินมันฮือดเสียงรถมันฮือดมาก็ไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถไปนั่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินพอเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นแหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นแหละหารู้ไม่ว่าเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเรานี่กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าไอ้รถมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงไหมหรือเราเดินมาที่นี่นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไป
ให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนำเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้ก็ปัญหาก็หมดใช่ไหมล่ะนี่เราเรื่องเราเป็นเรารถเป็นรถวางในคนหน้าที่เราทางมันก็สบายอะไรนั่นเนี่ยอันนี้เราก็เพราะเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้เป็นยังไงอย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม่มามารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะหาที่นั่งไม่มีเนี่ยใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จมีแต่ไม้มีแต่เหล็กมีแต่ทุกอย่างไม่มีที่นั่งถ้าเราเก็บอุปกรณ์ทั้งหลายแล้วรวมกันก็เป็นที่เป็นระเบียบเรียกอาคารหลังนี้มันเสร็จเดี๋ยวนี้นั่งสบายไหมเกะกะอะไรไหมเนี่ยเป็นอย่างนั้นพวกเราทุกคนเดี๋ยวนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน มันร้อนมันนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนั่นเองอย่างอาคารดังนี้ตรงไหนคนเจ็บไปที่ไหนเด็กตรงไหนไปตรงนั้นก็เจ็บไปตามที่มันก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะกะนั่งสบายเสียงมากระทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องมันซะรสที่มากระทบลิ้นก็ปล่อยให้มันซะอะไรที่มากระทบร่างกายผลิตภัณฑ์ก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่บังเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียก็หมดเท่านั้นแหละเราก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลำบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก็น่าอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ยรู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมาเนี้ยนี่คือธรรมะมันอยู่นี่ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบซะเช่นเดียวกันปล่อยวางแล้วก็สงบแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันก็เป็นเอกคตาจิตอยู่สบายมีแต่ปัญญามันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งที่มันเกิดมายั่วยวนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไว้แล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการขึ้นมาก็มายั่วยวนของเก่าบางคนก็คิดถึงอันโน้นบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัดนี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วก่อนเมื่อจะทำนั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทำมันใช่มันไม่ดีไอ้ความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งเดี๋ยวมันมากวนเราเห็นไหมกวนทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทำมาแล้วนั่นน่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อกวนนี่ของเก่าเนี่ยยังงั้นต้องอดทนได้ทำมาแล้วอดทนใช่นี่อาตมานี่นั่งใช่นี่มันตั้งเกือบจะไอ้60กว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่นี่วัน2วันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแต่มาพยายามใช่นี่มันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมาถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อกวนเวลานั้นมันก่อกวนเวลานี้ไม่ก่อกวนวันนี้ก็ก่อกวนพรุ่งนี้ไม่ก่อกวนเดือนนี้ก็ก่อกวนเดือนหน้าไม่ก่อกวนปีนี้ก็ก่อกวนปีหน้าไม่ก่อกวนชาตินี้ก็ก่อกวนชาติหน้าท่านจึงว่าดักพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว้อย่างนี้ให้จำไว้ไอ้สิ่งที่ทำมาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้วก่อนทำมันแล้วไปสิ่งอนาคตที่จะสิ่งที่จะทำสิ่งที่มันก่อกวนวุ่นวายก็อย่าพึ่งทำมัน
ก็ให้มันหมดค่อยๆค่อยๆหมดไปเหมือนน้ำใส่ในขันนี่เอาน้ำมาเทใส่ให้เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกซะแก้วหนึ่งก็เทออกไปนานๆวันเดียวน้ำนี่ก็หมดถ้าจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ผู้ปรือนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งเนาะก็เอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอละมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีพอดีนะกระจายไหมเอาออกจะเอาเข้าอีกของที่ไม่ดีก่อกวนวุ่นวายเอาออกออกเนื่อยเนื้อก็หมดน้ำเอาออกเอามาใส่ไม่หมดวุ่นวายเต็มทีเนาะยากนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทำงานเมื่อเราจะทำงานเนี่ยไอความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้วขี้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นยังไงหรือเปล่าน่ะมันขวางเลยถ้าจะไปทำงานเนี่ยมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันตั้งนักขังเฮงให้ลุกตื่นวันอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วน่ะเห็นไหมต้องฝืนพึบมันต้องฝืนมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกรรมฐานสักคนหนึ่งเลยใช่ไหมเวลานี้รับพรนะรับพรซะว่าให้เจ็บแสบหลายอย่างแล้วพอจะเป็นกรรมรับพรซะอิยทาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาสรังเอวมีวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายจันโทปนรสุยะธามณิโชติระสุย

สุขีติกายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจา

0: หน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี่นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเองใครรีบก็นั่งรถไปใครไปจะช้าก็เด้อ
1: เอาละครับสัมมา

0: อัดดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังเลยเอาขึ้นฟังมาเลยเห็นจะคิดถึงโยมมานั่นเนาะไอ้เนาะเอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลายอีกแล้วจำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรือทุกวันที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องกรรมฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอิยาบทของพระสงฆ์ในหนังด้วยวันนี้วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่านบางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจำพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเกี่ยวข้องกับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายให้ความเห็นอยู่ในความสงบระงับเช่นว่าผู้ครองเดือนมีปัญหาเกิดขึ้นแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเข้าไปกราบเรียนพระสงฆ์ขอความขยายความนั้นให้รู้จักความเป็นจริงนับตั้งแต่ว่าใครมีลูกหลานใครมีลูกหลานว่ายากสอนยากทั้งหลายเหล่านี้จะต้องนำตัวเข้าไปหาพระสงฆ์ให้พระสงฆ์ช่วยแนะนำให้เป็นคนดีด้วยหรือมีการทำบุญสุนทานโดยประการต่างๆยกตัวอย่างเช่นว่าการแต่งงานเหล่านี้เป็นต้นจ้องเอาพระสงฆ์เป็นพยานพร้อมทางการช่วยแนะนำทำสอนเมื่อแต่งงานกันแล้วจะให้ปฏิบัติอย่างไรผู้หญิงจะปฏิบัติอย่างไรผู้ชายปฏิบัติอย่างไรครอบครัวนั้นถึงจะเจริญดังนี้เป็นต้นนี่เพื่อการคารพคารวะพระสงฆ์นั่นเองวัฒนธรรมเมืองไทยพระสงฆ์ช่วยสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานให้คารพคนเฒ่าคนแก่ให้คารพพ่อแม่ให้คารพครูบาอาจารย์ตลอดมาเรื่อยๆมาอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนไทยแต่ในเวลานี้ก็เสื่อมไปบ้างแล้วแหละมันเสื่อมไปบ้างนะเพราะว่าไฟน้ำมันสบายไฟมันสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไฟฟ้ายิ่งสว่างใจคนก็ยิ่งมืดไปเท่านั้นพูดถึงประชาชนเมืองไทยนะเมืองนี้อาตมาเพิ่งเข้ามาอยู่ไม่กี่เดือนยังไม่ทราบนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้คงจะเรียบร้อยดีกว่าเมืองไทยมั้งนะอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมของเก่าแก่เมืองไทยให้ฟังเช่นว่าการแต่งงานผู้หญิงอย่างน้อยต้องอายุ20ปีผู้ชายอายุ25ปีเป็นปกติจึงแต่งงานกันได้เดี๋ยวนี้คงจะข้ามเขตแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่น้อยโจรมากคุ้มไม่ไหวเนี่ยมันเป็นเช่นนี้ฉะนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายจึงมาอบรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะที่อบรมน่ะมาตั้งหลายวันแล้วนี่เป็นธรรมะที่ไม่พ้นสมัยทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังได้ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังได้ชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราระยะเวลาประมาณสัก60กว่าปีมานี้ที่อาตมาเกิดมามีอายุ60กว่าปีนี้มันเปลี่ยนไปไกลลิบเกือบจะมองไม่เห็นใช่แล้ว วัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉะนั้นวัฒนธรรมของคนไทยธรรมะของพระพุทธเจ้ายังไม่เปลี่ยนทำดีทุกวันนี้ก็ยังได้ดีอยู่ทำชั่วก็ยังได้ชั่วอยู่นี่ฉะนั้นเราควรสำนึกเอามาคิดมาพินิจพิจารณาให้ดีมากจึงเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแก่นสารมากทีเดียวเห็นจะดีกว่าวัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้วัฒนธรรมที่เราตั้งเอาเองทุกวันนี้เห็นจะไม่ค่อยจะได้เรื่องแต่มันได้เรื่องมากเกินไปแต่มันไม่หมดเรื่องมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เรื่องหรอกมันเรื่องมันมากจะทำยังไงการมันเรื่องมากเรื่องเกินจะทำไงเรื่องมากปัญหามันก็มากปัญหามากก็แก้ปัญหาไม่ไหวแล้วนี่อาตมาแก้ปัญหาทุกวันนี่ได้ไหมนี่ยังไงอันนี้พูดให้คิดนะพูดให้คิดนะไม่ใช่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็ทิ้งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติ7วัน15วันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกันอาตมามาเมืองนี้เห็นเอาคนแก่ไปทิ้งไว้อย่างมากก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่นั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาตอนเช้าน่ะเดินตุตะตุตะตอนเช้าหิ้วของหนักๆก็ไม่มีใครจะช่วยไม่รู้ว่าเป็นไงอาตมายังไม่รู้นะอบรมกรรมฐานจิตใจเราก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งอะไรที่ไหนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยไปเยี่ยมมัวสนุกกันอยู่โน่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างนั้นจะเป็นไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอาตมาซึ่งเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเลี้ยงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยวัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะถ้าเราไปถูกยังให้เป็นคนแก่จะเป็นไงไหมใจระทมโดยทุกข์อยู่เสมอเวลาทุกเวลาอันนี้ให้เอาไปพิจารณาแล้วมีวัฒนธรรมของคนไทยเป็นอย่างนั้นแต่ในจุดนั้นในระยะนั้นตามที่อาตมาพิจารณาแล้วอาคารบ้านช่องก็ไม่สวยงามไฟก็ไม่สว่างเรือนที่อยู่นั่นก็ไม่สวยงามแต่ว่าใจงามไม่ร้อนสบายสว่างอยู่ในใจเย็นด้วยความเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเคหสถานบ้านช่องไม่เจริญทุกวันนี้มันเจริญขึ้นทุกอย่างแต่ว่าไฟข้างนอกมันสว่างไฟข้างในมันจะดับแล้วเดี๋ยวนี้มืดมืดผู้หญิงผู้ชายโตขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานจะต้องไปขออนุญาตกับพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ให้แต่งงานกับคนนี้ก็แต่งงานกับคนนี้มาเหตุแต่งงานกับคนนี้ก็ไม่ต้องแต่งสมัยนี้ไม่ต้องปรึกษาใครแล้วมั้งมันช้ามันไม่ทันเวลา คุมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยไปกันใหญ่อาตมาก็ไม่รู้จักว่าจะพูดยังไงนะ อันนี้พูดให้ฟังนะไม่ใช่นินทานะขอโทษเลยนะมันเป็นอย่างนั้น อ่ะเราจะเอามาให้ฟังอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมากแต่เรากินยาพิษร้อนอยู่ทางในจะสบายไหมอีกคนหนึ่งอยู่อาคารหนังเล็กๆแต่อาหารที่ไม่มีพิษไม่มีโทษแต่ก็นอนอยู่สบายอย่างนั้นใครจะอะไรไหมใครจะอาคารหนังใหญ่หรือหลังเล็กนอนอาคารหนังใหญ่ถูกลูกศรเขากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อย่างเงี้ยอาคารหนังใหญ่ๆนั้นช่วยรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆไม่ค่อยจะดีนะแต่ไม่ถูกลูกศรของใครอยู่ตามสบายอย่างนั้นใครจะเอาอะไรยังไงไหมเอาละเรื่องวัฒนธรรมเอาแค่นี้ก็พอเนาะพูดไปมากมันมากเหลือเกินเนี่ยมันจะแสบมากนะเจ็บมากเอาพูดถึงวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าของเรานะ วัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เราฝึกอย่างแจ็คเขาตั้งฐานทับขึ้นฝึกกรรมฐานนี้เพื่อให้วัฒนธรรมที่ถูกต้องเป็นวัฒนธรรมที่วัฒนธรรมที่เมตตามใจของคนเป็นวัฒนธรรมที่มีความถูกต้องทำแล้วสบายทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วไม่วุ่นวายทำแล้วมีความสุขมีความสงบวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม่โกหกเจ้าของไม่โกหกคนอื่นวัฒนธรรมนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้อำนวยการวัฒนธรรมตัวของเรานี่มีตัณหาเป็นผู้อำนวยการตัณหาของพวกเรานี่วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตัณหาเป็นผู้อำนวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของตัณหานั้นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอะไรก็เอาถ้าเป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทั้งหลายนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทำข้างในมันก่อนยางอาตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยจึงได้เข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยหรอกเรียบร้อยพาสปอร์ตมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรอะไรมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะเข้าไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่ายอันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งใครมีความเดือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้นะยังไม่สบายนี่ฮะเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามกระจายอันนี้ให้หมดไปหมดไปเรียบร้อยเดี๋ยวก็เข้าไปแล้วก็เข้าตรวจแล้วไปอยู่ไปได้ขึ้นเครื่องบินไปได้สบายไม่มีอะไรถ้ามีอะไรเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วไม่เคยสบายอยู่นั่นเนี่ยนั่งไม่เคยสงบเลยเนี่ยอันนี้พูดแล้วส่งคืนให้เจ้าของนะส่งคืนให้เจ้าของดูเอาเองตรวจเอาเองอาตมาพูดถึงแค่นี้ส่งถึงแค่นี้เท่านั้นตอนนั้นไปเป็นธุระของคุณทั้งหลายจะตรวจเอาเองในนั้นเนี่ยถ้าเอาของผิดอะไรมันผิดผิดก็เคลียร์มันออกเคลียร์มันออกหมดผิดแล้วมันก็ถูกแล้วก็สบายไปนั่นนั่งสมาธิก็ไม่ต้องยากอย่างนั้นพระต้องมาสอบอารมณ์อยู่เรื่อยมาตอบปัญหาอยู่เรื่อยมาเทศให้ฟังอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยเราไม่ตอบปัญหาเราเองไม่แก้ปัญหาเราเองไม่สอบอารมณ์เราเองคอยแต่ให้แจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศให้ฟังอยู่งั้นแหละไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันผิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างเนี้ยเรื่องมันก็ไม่จบคราวนี้ก็พอแล้วมั้งถ้าคนหิวอาหารเนี่ยไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหมมันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่เอาไว้มันหมดจะจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดปัญหามากเกินตรงนี
1: ้เขาถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมีวัฒนธรรมของพุทธเจ้านั้นแต่ว่าทำไมเรื่องการบานการเมืองก็ยุ่งยากแท้นะครับ
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากนั่นน่ะอย่างเมืองนี่กฎหมายดีอยู่ดีอยู่ทำไมมันถึงมีโจรมีขโมยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใช่กฎหมายไปขโมยนี่คนไปขโมยนี่วะมันคนในเรื่องการ
1: ในประสบการณ์ของหลวงพ่อเองนะครับเคยได้พบเจอกับคนที่เป็นชาวบ้าน ต่เขาก็มีจิตใจที่สงบระงับเงียบแล้วก็เคยได้เจอหรือเปล่านะครับ
0: มีเจอเหมือนกันอยู่ชาวบ้านด้วยหรือมาฝึกกรรมฐานนั่นนะ
1: ใช่ครับ
0: มีเขาอยู่ในบ้านด้วยจะมาฝึกกรรมฐานอยู่นี
1: ่เพิ่งมาวันนี้
0: เพิ่งมาวันนี้น่าจะจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านะเนาะ
1: ลุงพ่อเมื่อได้อธิบายเรื่องโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของนั่นก็หมายถึงมีความหมายอย่างไร
0: ยังไม่เคยโกหกเจ้าของเลยนั่นน่ะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นหรอกดูเอาไม่ใช่ในเจ้าของนั่นแหละไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจ้าของนั่นแหละมันจะรู้จักโกหกเจ้าของไหมคนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นแ
1: หละเขาก็ถามเรื่องขโมยจากเจ้าของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะคร
0: ับ อธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันก็ขโมยเท่านั้นอย่าไปหยุดมันซะสิอธิบายอะไรไปอีกล่ะก็หยุดมันเท่านั้นแน่ก็ไม่ขโมยต่อไปมันก็หยุดเท่านั้นจะอธิบายขโมยอะไรอีกล่ะปัญหานี่ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะเข้ามาเดี๋ยวดูวันนี้เข้ามาเนี่ยกี่คน
1: อย
0: ู่เหลือ20คนจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่แล้วพวกนี้ทำงานอะไรนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไว้อย่าให้มันกินซะดีกว่าเด้อแต่มันกินผักเป็นนี่มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอย่าให้มันกินเมืองไทยนี่เรามันยาเป็นตามชนบทแต่มั้งใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากรับไปอยู่ตามบ้านนอกเกี่ยวกับประเพณีเท่านั้นน่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปโหเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จักหรอกเขากินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวก็เข้าไปเขากินปลาล่าก็กินปลาล่าก็เข้าไปนานๆมันก็ในหลายเดือนเนี้ยมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมาไม่ได้อันนั้นมันของเชื่อมในง่ายหรอกไม่มีอะไรนะมั้งหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะมันก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่นะพวกเรามากันเมื่อไรล่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว น่ะก็พอละมั้งเลยสอนไปเพิ่มยังมันจะเหลือกระบุงละมั้งจะพายไปไหวไหมนะค่อยๆคนรับอย่ารับไปทีมากเถอะรับทีละน้อยเข้าใจขยายไปมันศึกษาด้วยตัวเองคนเราไปตรงไหนเมื่อไรเราจะกลับล่ะน่ะสบายไหมไอ้มันสบายเถอะอย่าให้มันไม่สบายเถอะสบายไอ้ความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีเก่าอยู่นี่มันปวดเป็นไงอยู่สบายสบายกันปวดฝีอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนั้นสบายมีอยู่สบายมั้ยสบายไม่รู้มันดูดไปเมื่อไหร่นี่เวลาเพียงในเวลาพอแล้วอย่าให้เวลามันมากนะสงสัยเหงาเลยผมว่าสงสัยสันๆคือพวกเรานี่เหงาแท้ๆครึ่งชั่วโมงเป็นไง
1: ก็มีอะไรถ้าไม่ใช่ถามเท่าไหร่ครับเขาก็มีความรู้สึกอยู่แล้วเขาอยากจะให้เราทราบด้วยนะครับ
0: คลำไปนั่นแหละอาจารย์คลำคลำเรื่อยไปเนี่ยนายเป็นอาจารย์คลำตาในก็คืออาจารย์คลำตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรแต่ใจเราคลำให้เป็นอาจารย์คลำ ตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นคลำด้วยไปเถอะ
1: And the internal eye will become very bright เรื่องความเจริญในโลกนะครับหลวงพ่อเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่องศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงได้สมดุล นะครับ
0: มีทั้งสองอย่างโลกเจริญกว่ามันมืดนะมันเจริญขึ้นเข้าใจไหมโลโกแทนแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดก็ไปทุกวันทุกวันน้ำสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ำมันเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญามันก็สะดวกไงมันสะดวกได้แต่คนมาหลงสุขซะหลงความสว่างซะหลงน้ำซะหลงความสุขซะอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากโลกเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราตัวเราเองมันหลงตัวเราเองเท่านั้นไม่มีอะไรนะเป็นเหตุโทษโลกอะทุกอย่างในโลกมันถูกต้องอยู่ทุกอย่างแล้วจิตเรายังไม่ถูกต้องจึงไปเสนอเสริญเขาจึงไปให้โทษเขาดีใจกับเขาเสียใจกับเขาเพราะเราคิดไม่ถูกเพราะเราไม่มีปัญญาธรรมดาโลกเป็นปกติไม่ให้โทษใครทั้งนั้นเราคิดผิดเองเราจึงมานั่งกรรมฐานให้มันเกิดปัญญาให้ตาในมันเกิดนี่เท่านั้นแหละอย่างความผิดอย่างนี้มันก็ยังดีนะถ้าเรามีปัญญาไปรู้มันความผิดนั้นมันผิดถ้ามันผิดแล้วเราก็ศึกษาเห็นมันผิดแล้วเราก็เลิกอย่าไปทำอย่างนั้นเกิดประโยชน์ไหมล่ะมันเกิดประโยชน์อย่างนั้น
2: โอ้วันนี้เป็นวันหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่จะได้มาพูดกับญาติโยมทั้งหลายเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกต่อไปซึ่งอาตมาได้มีโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบริษัทบริวารทั้งหลายในที่นี้รู้สึกว่ามีความภูมิใจเป็นอย่างมากวันนี้เป็นวันใกล้วันที่สุดท้ายเสียแล้วจะรวบรวมข้อปฏิบัติมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเพิ่มไปอีกเกี่ยวถึงเรื่องการเป็นมาของพุทธศาสนากับทางผู้ที่ประกาศพุทธศาสนาเป็นเบื้องแรกทีนี้รู้สึกว่ามันบกพร่องเป็นบางอย่างที่นี่จะเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์ในการกระทำของพวกเราทั้งหลายพูดถึงในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าของเราประกาศพระศาสนานั้นคือมีสิ่งที่จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเลื่อมใสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกขั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้นในคนเพียงสองคนเท่านั้นเป็นขั้งแรกต่อมามีความเรื่อมใสขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมายิ่งมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึง5คนต่อ5คนมาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงทุกวันนี้ คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรัยคือพระพุทธ1พระธรรม1พระสงฆ์1เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเลื่อมใสมากขึ้น เช่นว่ารัตนะท่านแปลว่าแก้วประเภท1แก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้เป็นรัตนะเป็นรัตนตรัยด้วยพระศาสนาที่เจริญมาทุกวันนี้ก็เพราะอาศัยสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหลักของพุทธบริษัทเบื้องแรกคือให้พวกเราทั้งหลายถึงพระพุทธให้พวกเราทั้งหลายถึงพระธรรมให้พวกเราทั้งหลายถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายทางใจผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ให้นับถือเป็นอย่างยิ่งไม่ให้นับถืออย่างอื่นยิ่งกว่าทั้งสามประการนี้เพราะหลักสามประการนี้ธรรมะคำสั่งสอนเคลื่อนมาจากรัตนะทั้งสามประการนี้ตลอดถึงทุกวันนี้พระพุทธเจ้าถ้าพูดตามส่วนบุคคลไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้พระพุทธเจ้าที่มีรูปมีนามก็คือสีธาตุราชกุมารไอ้ความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่การใดก็ยังมีอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนทุกวันนี้ยังมีอยู่ถ้าผู้มีปัญญาแล้วจะได้เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นได้ในปัจจุบันนี้เพราะท่านยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ก็ยังอยู่แม่ก็ต้องการอยากจะให้เอาพระพุทธมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระธรรมมาไว้ในใจของเราด้วยและเอาพระสงฆ์มาไว้ในใจของเราด้วยคือเรามาทำความเข้าใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเสร็จแล้วเราจะนั่งก็นั่งอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะนอนก็นอนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะยืนก็ยืนอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุให้พุทธบริษัทเราสงสัยไม่เข้าใจหรือไม่ถึงพระพุทธพระธรรมอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าอย่างเป็นตัวเป็นตนเช่นสีธาตุดัชสุคุมารนั้นท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นเอ็นเป็นมนุษย์เป็นธาตุธรรมราเหมือนเราทุกวันนี้ประชาชนทั้งหลายก็เข้าใจว่าองค์นั้นเป็นที่พึ่งของเราเมื่อท่านนิพพานไปแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าปฏิเทวนารำพันนึกว่าท่านตายแล้วเราก็ลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าที่ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านรู้อะไรไหมสีธาตุดัชกุมารคนนั้นคือมารู้ธรรมะมารู้ธรรมะธรรมะเป็นเครื่องกัตรู้ของท่านที่อมตะธรรมคือธรรมอันไม่ตายก็ท่านไปพบค้นธรรมะอันนี้ขึ้นมาก็ชื่อว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าคือท่านค้นธรรมะเห็นก่อนตัวท่านไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยเนื้อหนังถ้าหากว่าท่านไม่เห็นธรรมะท่านก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่างนี้นี่พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจริงว่าพระพุทธเจ้าไอ้ความจริงเนี่ยแต่พระพุทธเจ้ายังอยู่ฉะนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณกาลท่านจึงทำโลหะนี่เป็นดูพระนะให้เด็กๆมันมาเห็นนี่พระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบโลหะเนี่ยก็นึกว่าพระพุทธเจ้ากราบเฉยๆนะถือพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ก็แปลกนะเมื่อญี่ปุ่นทำขึ้นก็เหมือนญี่ปุ่นเมื่อคนจีนทำขึ้นก็เหมือนคนจีนเมื่อแขกทำขึ้นก็เหมือนแขกเมื่อไทยทำขึ้นก็เหมือนไทยเมื่อลาวทำขึ้นก็เหมือนลาวดูดิเป็นไงเปล่านี้เรามากราบอันเนี้ยก็นึกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อความไม่สบายเกิดขึ้นมาเมื่อภัยเกิดขึ้นมาก็มากราบพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์นี้ว่าให้ช่วยฉันอย่าให้ฉันเป็นทุกข์เลยอย่าให้ฉันเดือดร้อนเลยให้ฉันสบายสบายนี่นะท่านก็ช่วยท่านก็นั่งช่วยนี่นะนั่นท่านเรียกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความหลงไหลอยู่อย่างนั้นโดยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไม่หาย ความเดือดร้อนไม่หายก็ดีว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้อย่าไปดูถูกเลยนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในป่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้นะคงให้แสดงให้เด็กๆทั้งหลายฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบางเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้อันนี้มีอุบายเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าที่มีรูปร่างเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตัวจริงของท่านที่มีรูปร่างก็จริงแต่ก่อนแต่ท่านไปรู้ธรรมะท่านถึงเป็นพระพุทธเจ้าให้เข้าใจกันเสียใหม่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็เรียกว่าทุกวันนี้ท่านยังอยู่ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่ไหนยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั้นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยถ้ามีความรู้ชัดเจนจะได้รู้มันเกิดมาจากอันนั้นเราก็ไปทำลายเหตุนั้นเสียไอ้ความสุขมันเกิดมาจากตรงไหนต้องรู้จักเหตุมันเกิดมาอย่างนั้นให้มีความรู้อย่างนี้กราบพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์นับถือพระพุทธเจ้าจึงเกิดประโยชน์ถ้าคนไม่เข้าใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงแล้วก็เดี๋ยวว่าไม่เห็นคุณค่าของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าองค์นั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกตัญญูทำความเป็นจริงแล้วอะไรที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกข์ก็รู้จักอะไรเป็นทุกข์ก็รู้จักอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติถึงความรับทุกข์ก็รู้จักแปลว่าทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามจริงๆเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยังไม่ตายในนี้ยังเหลืออยู่คือความจริงยังมีอยู่พระสงฆ์เล่าที่มีจิตใจกัดสะดุ้งอย่างนั้นรู้ขึ้นมาแล้วพอพระสงฆ์นี่เขาปฏิบัติตามธรรมะนั้นเช่นว่าเราเนี่ยมีกายมีวาจามีจิตใจรวมปฏิบัติตามธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั้นก็เรียกว่าพระสงฆ์ทั้งนั้นฉะนั้นลักษณะทั้งสามประการนี้คือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งแยกจากกันไม่ได้รวมกันอยู่เป็นพุทธเป็นธรรมเป็นสงฆ์เรามาทำใจของเราให้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งอยู่ที่ใจเรานี้บางคนก็ไม่สบายใจแม่อยากจะไปโน่นไปอินเดียที่พระพุทธเจ้าเกิดนั่นนะจะไปทำกรรมฐานตรงนั้นกันกัตรู้ตรงนั้นสันนิพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอาตมาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่กัตรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพานตรงนั้นไม่กัตรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัตรู้โดยธรรมะอริยสัจไม่ได้กัตรู้ตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นก็ไปกราบต้นโพนั่นที่ท่านกัตรู้ที่ท่านนิพพานก็ดีใจแล้วโอ้ยได้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วดีใจแล้วมาบ้านกลับมากินเหล้าเรียนสบายอย่างนั้นเนี่ยคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอันนี้พูดในคนไทยนะคนที่คนเมืองไทยเห็นมาเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเป็นอย่างนี้เองคือเราไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามความจริงถ้าเราเห็นพระพุทธตามเป็นจริงก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่จริงหรือเห็นพระพุทธปลอมถ้าเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงพระพุทธพระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงฆ์จริงขึ้นมาความสงสัยเนี่ยไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นเคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เป็น เอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่านั้นที่นี่ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนู่นกายไปนู่นจะกราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่านั้นเนี่ยกลับไปบ้านก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วเนี่ยนี่ถ้ากราบถึงพระแล้วมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออกอะไรความชั่วพยายามออกพระพุทธเจ้าจะช่วยคือธรรมะนั่นเองเนี่ยองค์นี้ท่านไม่ช่วยเราท่านเฉยเราเข้าใจธรรมะเราจะช่วยตัวเราเองฉะนั้นธรรมะท่านจึงตรงไปตรงมาอยู่อย่างนั้นจะทำที่ไหนก็รู้แต่ว่าคนเราเข้าใจอย่างนี้ไม่จะทำความชั่วอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยก็มองหน้ามองหลังกลัวเพื่อนจะเห็นเราเราจะไม่ได้ทำกลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี้ไม่เห็นใครแต่ก็ทำแต่ก็ดีใจนึกว่าคนไม่เห็นเรานี่คือคนโง่ถ้าคนฉลาดแล้วไม่มีที่ทำหรอกไอตัวที่เราไปทำนั่นเราไม่ใช่คนเลยนั่นอย่างนี้ไม่มีที่รับทำที่ไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ทำที่ไหนไม่รู้ไม่มีแน่แต่ว่าปัญญาคนไม่ถึงเสียแล้วมันจะทำความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นเสียแล้วกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอบๆไปทำอยู่ที่ในน้ำบักในห้องที่ต่างๆมั่งนึกว่าคนมาเห็นเราถ้าคิดให้ดีๆแล้วไอ้เราไม่ใช่คนนึงเราเป็นคนทำไม่ใช่คนนึงมันก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นแหละถ้าเรารู้ธรรมะจริงๆทำที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทำไม่ได้คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนนี่อย่างเนี้ยฉะนั้นธรรมะของท่านไม่มีที่ปิดบังอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงให้ถือท่านว่าเป็นรัตนตรัยอันเลิศอันประเสริฐเนี่ยถ้าท่านมาตั้งอยู่ในใจของเราเราจะทำความชั่วไม่ได้แต่แล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นน่ะจะมีความสงบเพราะว่าไม่กล้าทำความชั่วหรือความผิดอะไรขึ้นมาเลยนี่เพราะเห็นว่าพระพุทธอยู่ที่ใจของเราแล้วพระธรรมอยู่ที่ใจของเราแล้วพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้วที่นี่พระสงฆ์ก็ต้องปกครองจะต้องรักษาเราก็คือใจเรานั่นเองนะมันเป็นพุทธมันเป็นธรรมเป็นสงฆ์แล้วบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องดูแลรักษาตัวเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นฉะนั้นวันนี้เป็นเวลาที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะจบกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้อาตมาเห็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจถึงพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเบื้องแรกของศาสนาคนเจมนุษย์จะศึกษาพุทธศาสนานี้ต้องสมทานพระไตรสนคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเป็นเบื้องแรกให้รู้จักที่พึ่งอันแน่นอนเสียก่อนที่เราจะทำยังไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นก็ยังไม่รู้จักแต่ให้รู้จักที่พึ่งเสียก่อนเป็นเบื้องแรกเพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยมันจะทำผิดอะไรไปท่านชี้ว่าอย่าทำอย่างนั้นนั่นอย่าท่านชี้อยู่นี้เรื่อยเนี่ยเราจะรู้จักเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพระรัตนตรัยหนึ่งพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์สามประการนี้อารวมไปที่จิตของเราให้จิตเป็นพุทธจิตเป็นธรรมจิตเป็นสงฆ์มันก็รู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักดีจักชั่วก็ช่วยป้องกันคุ้มครองเราได้ตั้งการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้น
3: เวลาไม่พอเวลาน้อยโยมมาเยี่ยมหลายวันแล้วไม่เคยได้พูด
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าว จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการ

0: เฉพาะทางเซลล์บอร์ดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
1: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
4: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู ูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคง

0: แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
1: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่การป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องทำแล้วก็เรื่องการเชื่อมโยงที่ขนานกันไป
0: นายยุทธนันท์กล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
3: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ดูแลแล้วแหละจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อสองที่เมื่อที่แล้วคือจุดเชียงรายคงเชียงรายคงหนึ่งแถวรามอินทรา5ผมก็มีการดูได้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือความท้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะถูกหน้าท่อให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแจกไป
2: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรียนบอมนายชัชชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
4: นายอนุทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
5: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81เป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2: นั่น

0: ใช้จ่ายนานมาก
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
3: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาราบิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดฆ่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพงศ์วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.gmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซนติเมตรและเวลา 19:08 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซนติเมตรและเวลา 11:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวย
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

0: ริญนัดต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระนัดต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับนัดเตือนตนเอง
1: อันนามยังปปาจิตาปินาปัจเวก

จังชาติอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นาทีใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคุบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-0904

าสวยงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าสวยงามอำเภอสวยงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตีต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจานะวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่เรามาถือศีลอุโบสถแต่เพื่อความบริสุทธิ์วันหนึ่งคืนหนึ่งเรียกว่าเป็นอนาคาริกชื่อวันหนึ่งคืนหนึ่งคำว่าอนาคาริกเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยเรือนวางปล่อยวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมนะ7วันสักครั้งหนึ่งแต่ในช่วงฤดูการเข้าพรรษานะเพื่อไม่ประมาทเพื่อมาทำจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับพระเจ้าตรัสบอกแม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมนะแม้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะถ้าปฏิบัติจริงๆนะทำจริงๆมุ่งมั่นจริงๆมาฝึกเตรียมตัวก่อนตายว่าสักวันหนึ่งนะเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นนะนี่ก็มาฝึกมาปฏิบัติมาทำใจมาพิจารณาให้รู้นะว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาคือสามอย่างนี้เราหนีไม่พ้นนะคือทำใจยอมรับให้รู้แก่ก่อนแก่ให้รู้เจ็บก่อนเจ็บให้รู้ตายก่อนตายนะคนเราถ้าว่าไม่รู้จักสิ่งนี้ก็จะประมาทมัวเมาในชีวิตเมาแล้วยังไม่แก่เมาแล้วยังไม่เจ็บเมาแล้วยังไม่ตายนะก็เลยประมาทมัวเมาแต่มีแต่อยากร่ำอยากรวยอยากได้อยากมีอยากเป็นสนุกสนานเพลิดเพลินอย่าลืมว่าเสบียงที่จะไปข้างหน้านั้นเรามีหรือยังนะเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ช้าก็เร็วไม่จากเป็นก็จากตายดังนั้นเมื่อเราจะต้องจากจริงๆกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนสิ่งที่เราผูกพันแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้นะเราจะทำใจได้หรือยังนะฉะนั้นอันนี้นะคือท่านจึงให้เรามาเตรียมจิตเตรียมใจว่าทุกสิ่งอย่างนี้มันเป็นเพียงเครื่องอาศัยนะเครื่องอาศัยเครื่องเกี่ยวข้องนะแม้แต่ญาติพี่น้องลูกหลานนะสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันนะเป็นธรรมชาติธรรมดานะฉะนั้นอันนี้แหละคือความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะเพราะสิ่งเหล่านี้นะเราสมัครมามันเป็นธรรมชาติมันแก้ไขไม่ได้นะแล้วที่สุดแล้วสิ่งที่เราจะได้นะสิ่งที่จะติดตัวเราไปจริงๆก็คือกรรมคือการกระทำที่เราทำมาไว้นะที่เราบอกว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปนะเอวังกัมมิหิท่านบอกว่าเราทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดถ้าเราพิจารณาทุกวันเราก็จะเป็นผู้ที่มีสติแต่ไม่ประมาทในชีวิตนั่นคือไม่ประมาทในชีวิตไม่หลงว่าเราแต่ยังแต่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะฉะนั้นอันนี้หลายๆอย่างเขาก็ชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมายที่สุดแล้วมันก็ไปตามการตามเวลาฉะนั้นอันนี้ทุกสิ่งอย่างเราก็ต้องยอมรับนะบางคนห่วงลูกห่วงหลานที่สุดแล้วก็เหมือนพ่อแม่ก็ห่วงเราสุดท้ายท่านก็จากเราไปเราก็อยู่ได้เหมือนตามสภาวะตามวิถีชีวิตคือแต่ละรุ่นละรุ่นนั้นก็ไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันไปแต่รุ่นก่อนๆก็นู้นนะก็คือไม่รู้จักไม่คิดว่าคอมพิวเตอร์นี่มันจะมีหรอกนะไม่คิดว่าโทรศัพท์แต่มันจะคุยกันเห็นหน้ากันได้อะไรใช้อะไรได้สารพัดนะคือเมื่อก่อนนั้นคือคิดไม่ถึงนะรุ่นเราส่งจดหมายรุ่นโทรเลขคือยุคมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของโลกมนุษย์แต่ที่ไม่เปลี่ยนก็คือเ
รามีความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละอันนี้ไม่เปลี่ยนจะยุคไหนสมัยไหนกี่หมื่นกี่พันปีก็ต้องอยู่อย่างนี้นะโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาเป็นระยะแต่ตามประวัติศาสตร์แล้วก็ตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก็มีนะโรคหาระบาดเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไวรัสแล้วแต่จะตั้งชื่อสมมติขึ้นมานะแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนโรคกรรมนะที่มาบั่นทอนนำมนุษย์เราที่ทำกรรมไม่ดีเขาก็จะมาเหมือนมาล้างนำมาล้างออกไปบ้างให้มนุษย์ได้สติไม่งั้นมนุษย์ก็จะหลงไหลรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะขาดคุณธรรมความคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพอเจอความแก่เจอวิกฤตเจอโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็จะเกิดความกลัวรักตัวกลัวตายแล้วก็จะได้นึกถึงกลัวตายไปแล้วไปไม่ดีกลัวตกนรกแล้วกลัวจะได้รับบาปกรรมก็จะได้มีสติแต่ตั้งใจว่ามาประพฤติมาปฏิบัติจิตใจของเรานั้นไม่ให้ตกต่ำลงไปนะเพราะฉะนั้นนี่ก็จึงพระพุทธเจ้าก็เลยเสาะแสวงหาพอเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะนั่นทีนี้ท่านมีบารมีที่จะได้ตรัสรู้นะมันก็เลยมองเห็นมีกิ่งกุศลธรรมที่บำเพ็ญมาจนเต็มแล้วทำไมคนอื่นก็เห็นแต่ทำไมคนอื่นไม่คิดที่จะออกนะมาบวชบ้างนะทำไมพระเจ้าท่านเห็นครั้งเดียวท่านถึงคิดออกบวชอันนี้พระบารมีของท่านกิ่งกุศลธรรมของท่านบำเพ็ญมานั้นเต็มแล้วนั่นคือมันเต็มแล้วนะเห็นครั้งเดียวก็เลยพร้อมที่จะอาสามาล้างคำสาปนะในเมื่อมีมืดก็จะมีสว่างมีร้อนก็ต้องมีเย็นดังนั้นมีเมื่อมีการแก่เจ็บตายก็ต้องมีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะท่านนั่งพิจารณาดูแล้วว่าเออนะความแก่ความเจ็บความตายมาจากไหนก็มาจากการเกิดแล้วจากการเกิดมาจากอะไรนะตอนนั้นท่านไม่รู้นะท่านก็อยากจะรู้ว่าตอนการเกิดนี่มันมาจากอะไรก็เลยพยายามที่จะสอบแสวงหาค้นคว้าถึง6ปีก็ได้รู้ว่าการเกิดมาจากอะไรก็มาจาก อวิชชาตัณหาอุปาทานแต่ความไม่รู้เนี่ยเลยทำให้เราต้องสร้างกรรมที่ต้องมาเกิดแต่ความอยากความยึดมั่นถือมั่นนะพระอาจารย์ศิรณีก็เรียกว่าท่านมันมีมากมายแต่ท่านย่นย่อว่าอวิชชาคือความไม่รู้ตัณหาคือความอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละที่ทำให้คนเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดรู้จบรู้สิ้นเกิดมาแล้วก็ต้องมาสวักแก่สวักเจ็บสวักตายต้องมาหาอยู่หากินต่อสู้ดิ้นรนนะต่อสู้ดิ้นรนสารพัดอย่างที่เราได้เจอแรงบ้างโรคระบาดบ้างอะไรบ้างสารพัดนะฉะนั้นถ้าคนเราไม่รู้จักนะคือภาวนานะคือภาวนาปล่อยวางบ้างก็จะเครียดนะฉะนั้นชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่ฉะนั้นเราจะอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุขฉะนั้นพุทธเจ้าท่านก็สอบแสวงหาจนค้นพบอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรข้อปฏิบัติที่จะถึงความดับทุกข์นั้นคืออะไรจนท่านรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ได้นำมาสอนพระปัญจวัคคีย์ก่อนจนท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมถือว่าเป็นสักขีพยานเป็นภิกษุรูปแรกนะแล้วก็เป็นสักขีพยานว่าธรรมที่ท่านตรัสรู้นี้ ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุได้นะเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นธรรมะที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่พระเจ้าบอกเป็นผู้ค้นพบพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกเพียงแต่ว่าท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือท่านรู้แจ้งโลกทุกอย่างว่าโลกนี้คืออะไรนะเกิดนะการเวียนว่ายตายเกิดทุกสิ่งอย่างรู้อดีตรู้อนาคตแต่ท่านไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างโลกนี้ขึ้นมาโลกนี้เขามีอยู่แล้วธรรมะก็มีอยู่แล้วเพียงท่านเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมความจริงอันนี้และทำให้จิตใจนั้น
ปฏิบัติแล้วก็พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละท่านจึงนำมาสอนนะคือนำมาสอนมนุษย์ทั้งหลายนะ45พรรษานะ45ปีแต่ที่ท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่กลับเข้าไปอยู่ในสำนักราชวังคือไม่ไปสู่โลกียสุขท่านก็อยู่ในป่าเดินถึง7แคว้นนะ7แคว้นไปประกาศพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับเป็นราชาของราชาโดยไม่ใช้อาวุธใช้ธรรมะอย่างเดียวนะเรียกว่าธรรมอาวุธและใช้ธรรมอาวุธในการสั่งสอนจนเดิมที่ยอมรักพระราชาพระกษัตริย์ทั้งหลายยอมเป็นทาสพุทธสหัสสมเทสาวะข้าพเจ้าขอเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายที่มีสละเหนือข้าพเจ้านะนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เพราะว่าท่านใช้ธรรมอาวุธเมื่อบุคคลที่มีความทุกข์ความเร่าร้อนได้ฟังแล้วเกิดความเย็นเกิดความเย็นเกิดความดับทุกข์เกิดความปิติเกิดความเบิกอิ่มนั่นนี่เราก็เรียกว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เรียกว่าโอโหพุทโธพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงโอโหธรรมโมพระธรรมเจ้าน่าอัศจรรย์จริงโอโหสังโฆพระสงฆ์เจ้าน่าอัศจรรย์จริงนะแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วอันนี้เราก็จะไม่รู้นะแต่การปฏิบัติบางครั้งก็เรียกว่าพระครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกใช่นะเป็นการเรียกว่าการฝึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นการทรมานพระพุทธเจ้าเป็นผู้บุคคลที่ทรมานนะคือทรมานยิ่งกว่านะหมายถึงว่าคือสมัยก่อนเขาใช้ว่าทรมานเพราะการฝึกนี่ถือว่าเป็นการทรมานนะมันทรมานมันยากนะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นคำให้ฟังแล้วดูดีนะฟังแล้วดีว่าเป็นการฝึกแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่าใช้คำว่าทรมานนะมันกับทรมานกายบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานกาย6ปีอะไรจริงๆแล้วเป็นการฝึกแต่การฝึกเนี่ยมันก็ต้องเหมือนการทรมานต้องอดทนอดกลั้นต้องใช้ขันติธรรมใช้วิริยะอุตสาหะใช้สัจจะนะเข้ามาข่มนะเพราะฉะนั้นมันจึงทรมานนะจิตใจเราเคยอยากทำอะไรก็ทำอยากร้องรำทำเพลงอยากสนุกสนานอยากกินอยากนอนคืออยากอะไรมันตามใจแต่พอมาฝึกแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามใจนะคือไม่ได้ตามใจมันก็จะรู้สึกว่านะทรมานนะเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ทรมานบุรุษยิ่งกว่าแต่เดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าที่เราสวดว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกบุรุษสมควรนะที่สมควรนะที่จะฝึกแต่บุคคลที่ไม่สมควรท่านก็ฝึกไม่ได้เหมือนกันท่านก็รู้ว่าบุคคลนี้สมควรจะฝึกได้ไหมดูปณิสัยนะพอฝึกได้ท่านก็สอนแล้วก็ฝึกแต่บางคนนั้นไม่สามารถที่จะฝึกได้อันนี้ท่านก็ปล่อยวางเรียกโอเบกขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดดังฉะนั้นอันนี้แหละบุคคลเราท่านจึงไม่ให้ประมาทมัวเมาในชีวิตนะคนเรายิ่งมีสุขภาพดีแต่ยิ่งแข็งแรงก็ยิ่งประมาทนะว่าเราไม่เห็นคือไม่รู้จักความแก่ไม่รู้จักความเจ็บความปวดแต่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงก็เลยประมาทแต่ประมาทมัวเมาก็เลยแต่ว่าเรานั้นแต่สุขภาพดีคือมองไม่เห็นทุกข์แต่คือมองไม่เห็นทุกข์พอเห็นอีกทีมันช้าไปแล้วคือมันไม่ทันนะคือมันไม่ทันฉะนั้นนี่แหละเขาบอกว่าเราจะทำอะไรแต่ก็ทำตอนที่กำลังมีกำลังวังชานะถ้าหมดกำลังแล้วโอกาสดีๆมันก็ทำไม่ได้นะอันนี้เหมือนกับนี่จะหยิบยกนิทานเรื่องเล่าของคนจีนเขาเล่าไว้จะเพื่อเป็นข้อคิด แต่เคยเล่าให้ญาติโยมหลายท่านหลายคนได้ฟังเรื่องม้าพันลี้นะคือม้าพันลี้มันมีม้าตัวหนึ่งแข็งแรงมากวิ่งเร็วมากวิ่งได้วันหนึ่งเป็นพันพันลี้นะไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยถือว่าโอ้ยนะมีกำลังวังชาที่แข็งแรงมาก
นะวิ่งได้เร็วใครก็ม้าตัวไหนก็สู้ไม่ได้นะจนผู้คนทั้งหลายก็อยากจะได้ม้าตัวนี้แต่อยากจะเป็นเจ้าของของม้าตัวนี้นะแต่ม้าตัวนี้ก็เย่อหยิ่งจองหองว่าเจ้าของของเราต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ให้สมกับที่ในความเก่งกล้าสามารถของเรานะนะอยู่มาวันหนึ่งนะพ่อค้าก็เลยมาถามว่าม้าตัวนี้อยากจะไปเที่ยวเมืองนู้นเมืองนี้ไหมนะทาบทามนะม้าตัวนี้ก็บอกว่าพ่อค้าต่ำต้อยอย่างเจ้าเนี่ยไม่เหมาะสมกับเราหรอกคือไม่เหมาะสมกับเราหรอกนะนะสุดท้ายต่อมาก็มีนายทหารคนหนึ่งเข้ามาทาบทามบอกว่าอยากจะเป็นม้าศึกไหมนะไปรับนะไปรบทับจับศึก นะสร้างความยิ่งใหญ่บอกว่าทหารต่ำต้อยอย่างเจ้าก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าของของเรานะต่อมาก็มีนายพรานมาทาบทามอีกมาก็บอกว่านายทามนายพรานต่ำต้อยอย่างเจ้าเนี่ยก็ไม่เหมาะสมกับเราสุดท้ายมาถึงก็คอยเจ้าของที่มีบารมีพอคอยมาต่อมาก็หลายปีเข้ามาถึงก็แก่นะก็แก่ลงจนที่สุดคราวนี้ก็ได้ยินไปถึงห้องเต้นะดังไปถึงห้องเต้ก็เลยอยากจะได้มาแต่ว่าโอ้มาตัวนี้เขาล่ำลือว่าวิ่งได้เป็นพันลี้คืออยากจะได้มาเป็นคู่บารมีนะก็เลยส่งนายทหารนั้นไปดูซิเป็นอย่างไรไปทาบทามเพื่อจะเอามาตัวนี้นั้นมาเป็นมาคู่บารมีนะพอไปถึงนะนายทหารคนนี้ก็บอกว่าเรามาจากพระราชวังนะยะห้องเต้อยากจะได้มาพาลีนําไปเป็นคู่บารมีนะมาตัวนี้ก็ดีใจโอ้โหเราเจอเจ้าของแล้วนะตื่นเต้นดีใจว่าโอ้โหเราเจอเจ้าของสมควรแล้วว่าจะเป็นเจ้าของของเรานะสุดท้ายท่านอาจารย์คนนี้ก็ถามว่าเคยไปออกศึกบ้างไหมบอกไม่เคยเพราะว่ามันไม่มีใครที่สมควรกับเรานายทหารต่ําต้อยก็ไม่สมควรเคยไปที่เมืองไหนบางคนบอกไม่เคยเพราะแต่พวกพ่อค้าก็ต่ำต้อยเกินไปเคยไปในป่าในเขาไม่เคยเพราะพวกนายพรานก็ต่ำต้อยเกินไปอาจารย์คนนี้ฟังก็เลยบอกมาตัวนี้ไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยคือไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็เลยบอกว่ามีแต่ความเย่อหยิ่งจองหองก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเจ้าอยากจะไปเป็นคู่บารมีของห้องเตียงกีลองวิ่งดูสิว่าจะเก่งเหมือนที่คำล่ำลือจริงไหมนะสุดท้ายมาตัวนี้ก็วิ่งไปนะพอวิ่งไปได้พักเดียวแต่มันแก่แล้วเนี่ยหมดแรงนะก็เกิดหมดแรงพอหมดแรงทำไงก็ได้แต่ยืนหอบอยู่นายทหารคนนี้ก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่จริงอยู่เจ้าเก่งจริงวิ่งได้วันละพันลี้แต่ตอนนี้มันหมดโอกาสแล้วเจ้าหมดสภาพแล้วนะนะวิ่งแค่นี้ก็หอบแล้วเจ้าไม่คู่ควรกับที่จะไปเป็นมาคู่บารมีของห้องเต้ได้นะหลังจากนั้นได้ทางคนนี้ก็เลยขี่ม้ากลับไปมาตัวนี้ก็เลยได้คิดโอ้นะเสียดายโอกาสที่ปล่อยเวลาให้หมดไปรอแต่จะหาเจ้าของที่สมควรหาเจ้าของที่มีบารมีสุดท้ายก็เลยไม่ได้ความเก่งกล้าสามารถก็เลยไม่ได้ถูกใช้เลยปล่อยให้มันหมดไปเลยอันนี้แหละเขาจะบอกความแก่ได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างนะเพราะฉะนั้นพอคนเราแก่ขึ้นมาแล้วจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนมันก็หมดไปจะเคยเดินได้วันละหลายกิโลวันละขนาดนี้พอแก่ขึ้นมาแล้วมันยากนะขึ้นเขาเมื่อก่อนวิ่งขึ้นได้นะแต่นี่แค่เดินก็ลำบากฉะนั้นอันนี้แหละนะคือคนเราถ้าหากว่าไม่รู้จักการเวลานะว่าเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายนะที่เกิดมาแล้วต้องเจอนะถ้าให้รู้ท่านจึงให้เรามารู้แก่ก่อนแก่รู้เจ็บก่อนเจ็บรู้ตายก่อนตายฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสจะทำอะไรก็รีบทำนะจะมาปฏิบัติธรรมก็ตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่ก็รีบทำรีบปฏิบัติเราจะทำหน้าที่การงานอะไรเราก็ทำให้เต็มความสามารถนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามาอย่างนั้นเราก็จะลำบาก
ฉะนั้นบางคนจึงต้องไปถามธรรมะบอกว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะ ออกจากบ้านจากเรือนมาบวชได้ยังต้องแอบยังต้องแอบยัดเยียดอยู่ด้วยลูกสามีภรรยายังต้องทำงานเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นพ่อค้าประชาชนทำไร่ทำนามีทำข้อใดบ้างที่จะให้ประพฤติปฏิบัติให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็ตอนบั้นปลายชีวิตพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามีนะธรรมนี้ก็มีอยู่4ประการ1อุทธานสัมปทานต้องถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทำงานทำการในการศึกษาเรียนทุกอย่างต้องขยันแต่ต้องขยันขันแข็งในวิริยะและทุกขมัจเจติคนเราจะล่วงทุกข์ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ความเกียจคร้านนะ2อุทธานสัมปทานเอาแต่ขยันอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องรู้จักรักษานะแต่รู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้หรือรู้จักรักษาคุณงามความดีให้เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่เวลาทำนะเวลาหมดก็หมดอันไม่ใช่นะต้องทำให้เสมอต้นเสมอปลายขยันรักษาความขยันรักษาความดีรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นะการรักษานี่สำคัญนะท่านบอกว่าอย่างศีลนี่เราสมาทานได้ไม่ยากแต่การรักษานี่ยาก

้งฉะนั้นถ้าหากว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับในที่สุดมันก็ต้องติดลบดาวโภชนาญาท่านบอกว่าสมชีวิตาให้รู้จักใช้ชีวิตให้พอดีตอนมีก็ให้รู้จักใช้พอดีเพื่อตอนไม่มีบ้างแล้วก็สุดท้ายกัลยาณมิตตาการคบคนคบคนเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นแล้วคบคนมีศีลก็จะมีศีลคบคนมีธรรมะก็จะมีธรรมะคบคนมีปัญญาก็จะมีปัญญาคบคนกินเหล้าก็จะต้องกินเหล้าคบคนเล่นการพนันก็จะเล่นการพนันสี่อย่างนี้พุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบุคคลใดประพฤติปฏิบัติด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาแล้วท่านบอกว่าอันนี้จะมีความสุขทั้งปัจจุบันก็มีเงินมีใช้ไม่ขาดมือตอนแก่เท่าชราก็มีสะสมมีเงินทองสะสมเอาไว้ไม่ยากและไม่ลำบากนั่นเรียกว่าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันถ้าเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะให้ประโยชน์ในภายหน้าอีกคือประโยชน์ในภายหน้าคือ1ศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัยนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นะ2จาคะคือการรู้จักให้ทานแต่รู้จักให้ทานเพราะทานนี้จะเป็นอนุคามินีติดตามเราไปส่งผลทุกภพทุกชาติและทำให้เรามีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ทำอะไรมันก็ได้ง่ายนะเขาบอกคนเก่งมีมากนะแต่เก่งอย่างเดียวไม่พอนะเขาบอกว่ามันต้องบวกเฮงด้วยนะหมายถึงว่าต้องมีบุญด้วยแต่บางคนนั้นเก่งนะจะทำอะไรไม่สำเร็จแต่บางคนไม่ได้เก่งมากแต่ทำอะไรนั้นสำเร็จอันนี้เรียกว่ามันต้องมีบุญเก่านะมีบุญเก่าด้วยนะบารมีใหม่แล้วก็บารมีเก่านะต้องบวกกันแต่สามก็ศีลนะคือศีลนะพอศีลเลนะสุขติยันติศีลจะนำความสุขไหมแล้วสุขติสองมันที่ไปสุขติสองคือสวรรค์พรหมสีเลนะโภคสัมปทาสินจะนำโภคะทรัพย์ที่ไม่ได้ก็จะได้ที่ได้แล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วริยทรัพย์มนุษย์สมบัติส่วนสมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสีเลนี้พุติยันติสินจะนำบรรลุนิพพานคือความดับทุกข์ตัดสมาสีลังวิโสเสเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้มีศีลนะจากนี้เรามีศีลหรืออย่างศีลอยู่ทั้งที่การตั้งเจตนางดเว้นนะถ้าตั้งเจตนางดเว้นนะว่าเราจะไม่ทำผิดพลาดใน5ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะและสุดท้ายก็คือปัญญาถ้าปัญญาคือรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้ดีรู้ชั่วนะคือปัญญาตัวนี้คือปัญญาที่รู้นะคือรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์น่าจะทำเป็นปัญญาที่ทำให้ตัดภพตัดชาติปิดประตูบายภูมิและไม่ใช่ปัญญาที่ไปหลอกไปโกงไปเอารัดเอาเปรียบไปอะไรประเภทนั้นนะแต่ปัญญาในที่นี้ก็หมายถึงว่ารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้นรกรู้สวรรค์คือรู้กรรมนั่นเองนะและรู้ว่ากลัวกรรมที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทุกคนทุกแห่งได้ฉะนั้นนี่พุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าที่จะเป็นอนุคัมภีร์ติดตามเราไปนะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการอยู่เป็นคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์วิสัยนั้นนะคือไม่สามารถที่จะบวชได้ก็ต้องมีธรรมที่ปฏิบัตินะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะปิดประตูบายภูมินะให้ได้นะฉะนั้นอันนี้แหละก็ท่านมาเองก็ไม่มีสิ่งใดก็คือได้ศึกษาดูแล้วได้ปฏิบัติดูก็เลยเกิดศรัทธาก็เลยมองเห็น คือมองเห็นในความอัศจรรย์ของธรรมะก็พยายามที่จะเราฝึกฝนตนเองนะนะฝึกฝนตนเองการฝึกฝนก็อย่างที่บอกว่าต้องถือธุดงค์ควัตหรือเป็นการทรมานบางทีเขาปฏิบัติเนสัจฉิกคือไม่นอนมันอยากจะนอนแต่ไม่นอนบางทีอยากฉันแต่ไม่ฉันอยากพูดแต่ไม่พูดคือฝึกนะคือเขาเรียกว่าการฝึ

ก็คือการทรมานนี่เองทรมานกิเลส คือทรมานกิเลสในจนที่สุดนะเมื่อเราฝึกได้แล้วฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้อะไรก็ได้นะก็เลยง่ายนะก็เลยแล้วแต่อะแล้วแต่โยมจะจัดมาอะไรก็ได้แต่ชีวิตของพระนะก็หมายถึงว่าเป็นผู้ขอมันก็มีอยู่สองอย่างคือภิกษุแปลว่าผู้ขอกับภิกษุมันมีอยู่สองภิกษุภิกษุแปลว่าผู้ขอหมายถึงว่าแต่ไม่ได้ขอเหมือนขอทานคำว่าขอตัวนี้ก็หมายถึงว่าไปโปรดญาติโยมก็หมายถึงว่าเอาแค่พอเลี้ยงชีวิตอยู่ก็เดินถือบาตรไปใครจะให้ก็ช่างแม่ก็ช่างไม่เรียกร้องขอหรืออ้อนวอนอะไรทั้งหมดนะก็เดินถือบาตรไปนะแค่ฉันแล้วก็จบไม่ได้ขอทั้งวันไม่เหมือนขอทานขอทานก็ขอทั้งวันนะยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่นี้ขอเพื่อขอเลี้ยงชีวิตแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารในสังสารวัฏในการต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนะต้องมาต่อสู้ดิ้นรนนะเจอวิบากกรรมหลายๆอย่างนะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคือภิกขุก็จึงมองเห็นแล้วก็ยอมรับนะยอมรับอะไรจะเกิดก็เกิดถือว่าเราอะนะเรื่องของพุทธศาสนาสอนว่าเราต้องยอมชดใช้อะไรจะเกิดก็เกิดใช้หมดในชาตินี้นะนะไม่หมดก็ให้มันเบาบางลงไปให้มากที่สุดนะกรรมอะไรจะมาเราก็ยอมรับในจิตใจของเราก็ถือว่ามันไม่หวั่นไหวไม่คลั่งคล้ามนะในเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องปกติว่ามันเป็นมานานแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะเรื่องความวุ่นวายนะการเถียงแย่งนะทางโลกมันเป็นเช่นนั้นเองพระเจ้าถึงไม่ยอมที่จะไปเป็นนักกษัตริย์เพราะท่านมองเห็นว่าการเป็นกษัตริย์นั้นก็ต้องรบปราฆ่าฟันคือมันหาความสุขยิ่งได้ยากนะสมัยก่อนเพราะอยู่ชายแดนก็ต้องมีคนรักษามีทหารรักษาชายแดนและอยู่ประตูเมืองก็ต้องมีทหารล้อมรอบรักษาในพระราชวังก็ต้องมีทหารรักษาที่หน้าห้องบรรทมก็ต้องมีคนดูแลรักษานะดูแล้วมันท่านก็มองดูแล้วโอ้มันเป็นสิ่งชีวิตที่ไม่มีสละนะมีความกลัวนะฉะนั้นท่านก็เลย ออกบวชก็เลยมองเห็นท่านก็เลยไม่กลับเข้าไปแต่ทั้งที่โอกาสทุกอย่างมันพร้อมผู้คนจะแย่งชิงนะกันมาก็เพื่อที่จะอยากจะเป็นพระราชามกษัตริย์นะสุดท้ายแล้วก็ต้องที่สุคนที่สุดแล้วมันพระเจ้าสุดโทธนะแต่พอจะสิ้นพระชนจริงๆก็เลยยอมรับแต่ยอมรับโอ้นะที่สุดแล้วก็พอได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วก็บอกว่าลูกทำถูกต้องแล้วทางที่ลูกเดินถูกต้องแล้วที่สุดแล้วคนเราก็เอาอะไรไปไม่ได้นะทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างความยิ่งใหญ่ต่างๆมันก็พอแก่ตัวมาพอเรามาเคยเก่งกล้าสามารถที่สุดแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะเดินก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ดังนั้นมนุษย์เราจริงเรามีความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นศัตรูที่น่ากลัวอยู่แล้วนะฉะนั้นคนเราจึงต้องหวังพึ่งพาอาศัยมีลูกพอแล้วก็หวังพึ่งพาอาศัยตอนเจ็บไข้ได้ป่วยตอนแก่เฒ่าชรานะอันนี้ก็หวังพึ่งพาอาศัยจึงทนนะยอมลำบากเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับเพราะว่าอันนี้เรามีมันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายนั้นนำมาย่ำยีนะจึงต้องหวังพึ่งพาอาศัยบุคคลที่คอยช่วยเหลือนะฉะนั้นอันนี้สัจธรรมความจริงของมนุษย์เราก็ไม่มีอะไรมากฉะนั้นบุคคลใดถ้าเรารู้จักความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่พอใจในสิ่งที่เรามียินดีสิ่งที่เราได้แล้วก็พยายามใช้แล้วก็รักษาใช้ชีวิตให้พอดีพอเพียงนะเหมือนกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านก็ศึกษาจากธรรมะนะอุบาสกขยันรู้จักรักษาใช้ชีวิตให้พอดีคบคนดีอันนี้แหละมันก็เข้าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะก็อยู่อย่างมีความสุขถ้าคนเราคิดว่าต้องรวยต้องมีเงินมีทองมีรถมีบ้านมีนู่นมีนี่สุดท้าย
แล้วก็พอมีจริงๆแล้วมันก็ต้องบริหารจัดการนะถ้าบารมีไม่ถึงมันก็รักษาไว้ไม่ได้แต่ก็วุ่นวายนะฉะนั้นอันนี้แหละพระเจ้าจะบอกบางครั้งต้องคนเราก็ต้องมาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการมาอยู่คนเดียวบ้างปล่อยวางภาระหน้าที่แล้วปล่อยวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างลองมาอยู่แบบอนาคาริกแต่ว่าผู้ไม่มีเรือนไม่เกี่ยวข้องเลยลองไม่ต้องคิดถึงทุกอย่างถึงวันหนึ่งเราต้องไปจากทุกสิ่งอย่างไปเนี่ยนะไม่ช้าก็เร็วเราไม่รู้นะฉะนั้นอันนี้เราต้องรู้จักทำใจว่าเราจะไปจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราโมไม่ตัดอะไรวอนเราก็ต้องวนเวียนนะอยู่ในแบบนี้นะฉะนั้นอันนี้แล้วก็จึงถือว่าถ้าเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เราพบพุทธศาสนาถ้าเราไม่มาศึกษาปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่รู้แก่นของพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไปตัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้เนี่ยทำไมยังต้องยังทะเลาะกันทำไมยังอะไรวุ่นวายก็เพราะว่าส่วนมากเราได้แค่ทานแต่ศีลกับภาวนาเราไม่ได้แต่ศีลกับภาวนาเราไม่ได้มันก็เลยไม่มีปัญญาที่จะไปรักษาเรียกว่ากุศลคือได้แต่บุญแต่ไม่ได้กุศลที่จะไปรักษาบุญเอาไว้ให้อยู่กับเราได้นานเท่านานบุญแปลว่าทำแล้วได้ดีมีความสุขเมื่อเรามาวัดรู้สึกได้ทำบุญให้ทานรู้สึกจิตใจมันเอิบอิ่มแต่พอเจอคนนั้นว่าคนนี้ว่าโกรธขึ้นมาอีกอันนั้นแสดงว่าเราได้บุญแต่ไม่ได้กุศลถ้าเรามีกุศลมันเป็นเรื่องสมมติเรื่องธรรมดานะนะมันเป็นเช่นนั้นเองแม้แต่พระเจ้าท่านขนาดไหนก็ยังมีคนด่าท่านมีคนว่าท่านนะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญสุขทุกข์โลกธรรม8อย่างนี้มันไม่เที่ยงมันครอบงำสัตว์โลกเอาไว้ฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาจะรู้จักแล้วก็ไม่ตกอยู่ในโลกธรรมพอมีลาภสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมเราไม่เสื่อมจากเขาเขาก็เสื่อมจากเรามียศนะเดี๋ยวก็เสื่อมสักวันหนึ่งถ้ามีนินทาวันข้างหน้าเขาอาจสรรเสริญเราก็ได้วันนี้เขาสรรเสริญเราวันข้างหน้าอาจจะนินทาหรือด่าเราก็ได้อันนี้มันก็ไม่แน่นะแล้วก็วันนี้เรามีความสุขมันก็ไม่แน่วันข้างหน้าอาจจะเจอความทุกข์วันนี้เราเจอความทุกข์มันก็ยังไม่แน่วันข้างหน้าความสุขก็รอเราอยู่ฉะนั้น8อย่างนี้มันไม่เที่ยงถ้าจึงไม่ให้เรายึดมั่นหมายมั่นมันเป็นเพียงโลกธรรมธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกเอาไว้ถ้าสัตว์โลกทั้งหลายตกอยู่ในโลกธรรมนี้พอมีลาภก็ดีใจได้มาอุ้ยนะพอเสียไปก็โศกเศร้าเสียใจแต่พิไรลำพันถ้ามีลาภนะมียศก็เหมือนพอได้ยศมาก็ดีอกดีใจเฉลิมฉลองพอเสื่อมไปก็เสียอกเสียใจนะมีคนมาสรรเสริญเราก็ดีใจนะยิ้มนะพอมีคนมานินทาเราก็อุ้ยนะอันนี้ที่สุดแล้วมันเป็นคือพระเจ้าท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่เรานะแต่อยู่ถ้าเราไม่แค่เราไม่ยึดมั่นเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายทุกอย่างก็แค่นั้นเองแต่มันไม่มีอะไรนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่ฉะนั้นอันนี้เรียกคือมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้เองถ้าเรารู้จักความเป็นจริงเราก็จะรู้จักคือวางอุเบกขาได้คือทำใจเป็นกลางกลางนะคือยินดีก็พอประมาณเสียใจก็พอประมาณคือไม่ถึงกับโอ้ยนะขาดสตินะก็รู้ว่าเออมันดูแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะทุกอย่างนะอย่างโลกนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านนะฉะนั้นอันนี้แหละก็ถือว่าถ้าเราไม่มีวิบากกรรมจริงๆก็คงจะไม่เป็นไรนะถึงจะไปจริงๆก็ถือว่าจิตวิญญาณเราก็ยังไม่ได้ตายที่ตายเนี่ยเป็นเพียงสังขารร่างกายเท่านั้นถ้าเราทำความดีก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะสุคติเป็นที่ไปแต่ถ้าทำไม่ดีนั่นแหละน่ากลัวเพราะทุคติจะเป็นที่ไปเท่านั้นเองนะฉะนั้นนั่นเองท่านจึงให้เรามาฝึกนะการฝึกจิตก็คือการทรมานทรมานกิเลสไม่ตามใจกิเลสนะคือไม่คิดไปตามใจกิเลสพยายามหยุดคิดทำจิตให้นิ่งนะเพราะจิตยิ่งนิ่งยิ่งมีกำลังแต่เมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าเรามีศีลด้วยก็จะเกิดปัญญารู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์
ครอบจะมาถึงความดับทุกข์แต่ส่วนหน้าที่การงานเราก็ทําไปเพราะคนเราก็ต้อง กินต้องใช้ก็ทําหน้าที่ตามสมควรแต่เราจะไม่ทุกข์ถ้าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นก็จะยอมรับความเป็นจริงยอมรับสถานการณ์ได้ทุกอย่างนะฉะนั้นอันนี้เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้หนีไปโลกไหนท่านก็อยู่กับโลกมนุษย์นะคืออยู่กับโลกมนุษย์แต่ท่านรู้เท่าทันได้รู้เท่าทันกิเลสตัณหาได้รู้อะไรต่างๆท่านก็เลยไม่หวั่นไหวใครจะมาว่าใครจะมาชมใครจะมาติชินนินทาอะไรต่างๆท่านก็ถือว่าเป็นธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องของโลกธรรมแต่มันโลกมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเช่นนี้นะฉะนั้นอันนี้แหละวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวนะฉะนั้นก็อันนี้เป็นวันที่อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมมาให้กับญาติโยมที่ได้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาถือศีลอุโบสถส่วนญาติโยมหลายท่านหลายคนที่ก็ตั้งใจสมาทานเหมือนกันแต่ทางวิทยุเพราะไม่สามารถที่จะมาได้เพราะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเขาไม่ออกจากพื้นที่แล้วก็ขอให้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได้เหมือนกันนะกักตัวอยู่ที่บ้านนะปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะบำเพ็ญภาวนานะอยู่ที่บ้านอันนี้ก็อยู่ตรงไหนถ้าเราได้สมาทานนะปฏิบัติจริงๆตั้งใจจริงๆเจตนาปุญญังวัฏฐามิตัวเจตนาเป็นตัวบุญเจตนากรรมังวัฏฐามิตัวเจตนาเป็นตัวกรรมนะสุดท้ายนี้อาตมาภาพก็ได้ชี้แจงแสดงธรรมก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกุศลบุญบารมีทั้งหลายจงปกปักรักษาทุกท่านทุกคนให้คลาดคล้ายจากพยันตรายโรคภัยไข้เจ็บและให้ได้ดวงตาเห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนตราบเท่าเข้าสุคติภพทุกท่านทุกคน

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ซีดีรวมธรรมบรรยายชุดจะถือพุทธและรักษาธรรมได้เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจอย่าให้เพี้ยนโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อกรรมไม่ง้อใครตอนที่1บรรยายเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2546
1: กับผมขอคัดลอกปัญหาบางตอนจากปาฐกถาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชดังต่อไปนี้ปัญหาที่เหลือก็คือปัญหาส่วนตัวอันเป็นปัญหาที่กล่าวได้ว่าน่าคิดอยู่ในเมืองไทยเวลานี้และเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดซึ่งปาถกได้รับคำถามอยู่แทบทุกวันคือปัญหาของคนที่ถามมาว่าพระพุทธศาสนาเหล่านี้จะเชื่อได้หรือไม่เพราะเหตุว่าได้ปฏิบัติดูแล้วยิ่งเกิดผลไม่เป็นอย่างที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ถามปัญหาบอกว่าพยายามทำดีทุกทางแล้วไม่เห็นได้ดีสักอย่างได้แต่ชั่วแต่คนที่ทำชั่วเป็นก่ายเป็นกองกลับได้ความดีมีบ้านช่องอยู่ใหญ่โตมีรถยนต์ขี่ไปที่ไหนที่ไหนก็มีคนเชื่อฟังกราบไหว้ส่วนคนที่ทำดีเกือบตายเป็นเสมียนชั้นจัตวาต้องเป็นหนี้เขากินทุกวันทุกวันลูกเมียเกือบไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วและอย่างนี้จะให้เชื่อพระพุทธศาสนาได้อย่างไรสังเกตเห็นผู้ฟังหลายท่านหัวเราะกันปาถกก็หัวเราะเมื่ออ่านปัญหานี้แต่เมื่อคิดดูให้ดีแล้วรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินและเป็นปัญหาที่เผชิญกับคนไทยทุกวันนี้ซึ่งปาถกเองก็รู้สึกวิตกมากเพราะถ้าไม่มีใครตอบได้แล้วปัญหานี้แหละที่อยากจะกล่าวว่าเป็นทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยด้วยและในที่สุดจะไม่มีพระพุทธศาสนาเหลือเพราะการที่ตอบปัญหาข้อนี้ไม่ได้หากคนทั่วไปเห็นว่าชั่วกลับได้ดีและคนที่ทำดีกลับทุกข์ยากแสนสาหัสเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวและเป็นเช่นนี้อีก 20-30 ปีก็จะไม่มีใครเข้าวัดเลิกเชื่อกันหมดจึงอยากจะถามผู้ฟังว่าจะทำกันอย่างไรปาถกเองก็หมดปัญญาเต็มทีแม้จะได้พยายามอธิบายว่าความดีที่พระพุทธเจ้าท่านหมายความนั้นไม่ใช่ความดีที่เข้าใจกันความดีไม่ใช่ตึกไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่โภคทรัพย์ไม่ใช่ลาภยศต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องความดีที่เกิดแก่คนอื่นความดีที่อยู่ในใจเราคือความรู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วกำจัดโลภได้นั่นแหละความดีเมื่อชี้แจงไปเช่นนี้ก็ได้รับคำตอบว่าแล้วพระท่านมาเทศทำไมเวลาพระท่านให้ศีล5ท่านชอบลงในคาถาว่าสีเลนนะโภคสมัปปทาใครนับถือศีล5แล้วได้สตังค์แต่ความจริงก็ไม่เห็นได้อะไรสักทีเพราะฉะนั้นสู้ไปตามวัดวาอารามหาอาจารย์บางองค์บอกเลขท้ายลอตเตอรี่ยังจะดีกว่าถือศีล5เป็นกองคำตอบเช่นนี้ก็จนปัญญาเพราะปาถกเองถือศีล5ตลอดตั้งแต่เด็กจนแก่เพราะอยากได้สตังค์สำหรับปาถกได้แต่สำหรับคนอื่นไม่ได้จึงไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเหตุนี้จึงอยากวิงวอนผู้ฟังทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งและที่นี้ก็เป็นพุทธสมาคมเป็นสถาบันส่งเสริมพระพุทธศาสนาจึงอยากขอความกรุณาสมาชิกทั้งหลายว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผู้ถามมาด้วยความจริงใจจะไปนั่งตอบด้วยเหตุผลหรือคารมโวหารบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดบางทีเราก็ไม่มีเวลาตอบหรืออาจจะตอบถูกตามความในใจของเราผู้ถามก็มีข้อโต้แย้งได้เพราะความรู้สึกในใจที่มีอยู่อีกอย่างหนึ่งอยากจะเชื่ออยากจะถือแต่ยังมีปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วปาฐกถาตอนที่กระผมคัดลอกมานี้คัดมาจากหนังสือ คลึกฤทธิ์ลาโลกซึ่งเขียนโดยวิราชมณีวัฒน์หม่อมราชวงศ์คลึกฤทธิ์ได้ไปแสดงปาฐกถาเรื่องพระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวันเมื่อวันที่26พฤษภาคม2500ตามคำเชิญของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยกระผมขอกราบรบกวนพระคุณท่านได้โปรดให้คำอธิบายหรือความคิดเห็นในปัญหาที่ผู้แสดงปาฐกถาเองก็รับว่าวิตกมากและหมดปัญญาเต็มทีเพื่อจะได้ยึดเป็นแนวทางเมื่อถูกใครถามหรือมีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะนำมาซึ่งความคิดความรู้สึกที่ถูกและดีในพระพุทธศาสนาของเราในฐานะที่กระผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
2: สำหรับคำถามของท่านผู้นี้นั้นปรารภหนังสือของท่านคึกฤทธิ์ที่ท่านเคยไปพูดพุทธสมาคมใช่ไหมฮะอันนั้นถ้าไปพูดในหมู่ของผู้ทำงานทางด้านพุทธศาสนาผมมองว่าท่านอาจจะไปพูดเป็นคล้ายๆว่าไปพูดในหมู่ผู้ทำงานทางพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยเป็นเน็บแนมหน่อยหรือว่าไปแกล้งว่าเพื่อจะให้หาทางตอบกันให้มันได้ผลนะไปเป็นกระตุ้นอะไรทำนองนั้นนะตัวท่านไปพูดที่อื่นท่านอาจจะไม่พูดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ยังไงก็ตามก็คือตัวปัญหานะเป็นเรื่องที่ยกมาพูดกันอยู่เรื่อยเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าบ่นกันมากทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีเลยเนี่ยนะอันนี้ที่เขาบอกว่าพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ไม่ถูกความจริงก็พุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนอย่างที่เขาเข้าใจแม้เขาจะยกคำพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาก็ตามแต่รายละเอียดของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังไอ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรายละเอียดของคำสอนน่ะมันไม่เหมือนอย่างที่เขาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าที่พุทธศาสนาสอนไม่ถูกนี่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรนะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าตอบคำถามนี้ไม่ได้พุทธศาสนาก็จะเสื่อมมันก็เสื่อมไปด้วยกันสังคมมันเสื่อมใช่ไหมเมื่อสังคมเสื่อมคนมันก็ไม่เอากับพุทธศาสนามันก็ไม่เอากับความดีก็เป็นธรรมดาแต่ว่าไอ้ตัวผลร้ายก็ตกกับสังคมเองนะว่าไปแล้วก็คือสังคมเสื่อมมากกว่าทีนี้มาที่ตัวประเด็นเลยตัวคำถามเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีอะไรเนี่ยมันมีข้อพิจารณาอยู่สองอย่างคือเรื่องของการมองแคบคนที่มองผลที่ทำมันไม่ดีอย่างที่ทำเหตุอันเนี้ยก็เรียกอย่างที่ว่ามองแคบสองด้านหนึ่งก็คือมองแคบในด้านความต้องการหรือมองแคบในด้านผลที่ต้องการนะสองก็มองแคบในแง่หลักการนะไม่กว้างพอนี่เมื่อมองแคบแล้วมันก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยมันผิดพลาดได้มาดูเอาที่ความต้องการก่อนจะเห็นว่าคนเนี่ยเขาต้องการผลที่เกิดกับตนเองเท่านั้นเองไม่ได้มองดูว่าไอ้การทำความดีนั้นมันมีผลเกิดขึ้นมายังไงอีกบ้างนะก็เอาแต่ว่าฉันได้ฉันไม่ได้เมื่อฉันไม่ได้ฉันก็ไม่พอใจจบทีนี้คนที่ใจจะมองความจริงเนี่ยมันต้องมองกว้างมองให้ทั่วถึงทุกอย่างนะเมื่อมองเอาแค่ตัวเองได้นะมันไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่พอใจนะเหมือนอย่างท่านที่เคยถามเขาก่อนที่บอกว่าทำธุรกิจโดยเฉพาะในยุคนี้นะเขาเอาเปรียบกันแล้วเราโมจะทำดีไม่เอาเปรียบไม่ทำในทางที่ผิดพลาดเราก็แย่อะไรเงี้ยนะถ้าเราจะมุ่งความดีงามเราก็เห็นได้ว่านี่มองในแง่หลักการด้วยมันโยงเข้ามาแต่เดี๋ยวค่อยพูดคือคนกับสังคมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะที่เราบอกว่าไม่ได้ดีไม่ได้ผลดีเนี่ยก็คือไม่ได้ดีในสังคมอย่างนี้นะเพราะสังคมอย่างนี้มันไม่ต้องการความดีแบบนี้นะทีนี้เมื่อเราอยู่ในสังคมอย่างนี้ถ้าเราต้องการแต่ผลที่ดีกับตนเองเหมือนอย่างที่คนอื่นต้องการก็เท่ากับซ้ำเติมสังคมสังคมนี้มันก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมทีนี้ถ้ามองให้ถูกเนี่ย เราก็มองว่าสังคมนี่มันแย่มันมีความเสื่อมคนนี่เอารัดเอาเปรียบทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะสังคมจะเสื่อมโทรมลงไปเราจะให้สังคมนี้ดีถ้ามองความต้องการให้กว้างไม่ต้องการเฉพาะผลที่ตัวได้เราต้องมองว่าหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะจะหาอะไรให้กับตัวเองเท่านั้นใช่ไหมจะต้องมองว่าจะทำสังคมสังคมอะไรทุกอย่างให้มันดีด้วยเพราะนั้นถ้าขืนคนเรารัดเอาเปรียบกันอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ได้ผลประโยชน์ของตัวเองจริงแต่สังคมมันจะเสื่อมลงไปทุกทีแล้วผลร้ายเมื่อสังคมมันเสื่อมมันก็ตกมาถึงคนนั่นเองอะระยะยาวดังนั้นเรามองความต้องการให้กว้างออกไปมีความต้องการที่กว้างก็ต้องการไม่ใช่เฉพาะต้องการผลได้กับตัวเองคนเดียวต้องมองผลที่ต้องการหรือต้องการผลดีต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อชีวิตมนุษย์ทั้งหมดด้วยพอเรามองอย่างนั้นแล้วมันจะพิจารณาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นว่าเราจะไม่มัวมองว่าเราได้หรือไม่ได้ละถ้าเราใจกว้างขึ้นเนี่ยเราจะเอาละเราต้องยอมเสียบ้างเนี่ยเพื่อจะช่วยให้สังคมนี้มันดีเพื่อความดีงามร่วมกันก็ต้องพยายามไปแก้ไขปัญหาที่มันนำมาสู่ความเสื่อมโทรมของสังคมเมื่อสังคมมันเสื่อมก็เป็นธรรมดาก็สังคมมันเสื่อมละคนละคนทำดีมันจะได้ผลประโยชน์ที่ต้องการได้ยังไงมันก็เป็นธรรมดางั้นมันจะเรียกว่าเสื่อมเหรอใช่ไหมไอ้ที่มันเสื่อมก็เพราะคนที่ทำดีมันควรจะได้ผลอย่างนี้มันก็ไม่ได้เนี่ยไอ้คนที่มันร้ายมันกลับได้ก็นี่แหละถึงเรียกว่าเสื่อมก็ต้องมองกว้างออกไปแล้วก็คิดจะแก้ไขมันจะคิดจะแก้ไขสังคมส่วนรวมอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่มัวแต่คำนึงถึงผลที่ได้กับตัวเองก็คิดถึงว่าจะแก้ไขปัญหายังไงเราจะยังยอมเสียสละยังไงเราจะอยู่ได้ดีเอาบางทีก็ต้องพออยู่ได้แต่ว่าต้องมุ่งไปที่การแก้ไขตัวสังคมนี้ให้ดีเพราะเมื่อสังคมมันร้ายแล้วคนที่ดีก็ย่อมไม่ได้รับการยกย่องนะฮะสังคมที่มันไม่ดีมันก็นิยมสิ่งไม่ดีมันก็ไปเชิดชูไอ้เรื่องที่ไม่ดีแม้แต่หลักทางพุทธศาสนาก็บอกว่าเมื่ออธรรมวาทีรุ่งเรืองมีกำลังมากพวกธรรมวาทีก็หมดเสียงว่างั้นหมดเสียงก็พูดไม่ออกว่างั้นทีนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามสร้างความดีให้คนนิยมความดีเมื่อคนนิยมความดีแล้วพูดสิ่งที่ดีงามนิยมสิ่งที่ดีงามพวกธรรมวาทีก็มีกำลังขึ้นพวกอธรรมวาทีก็หมดเสียงท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ท่านก็ว่าไปตามตรงละคือไม่ใช่มองเฉพาะผลประโยชน์ของตัวต้องมองผลประโยชน์ส่วนรวมสังคมไปด้วยไอ้สองอย่างนี่มันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อผลร้ายมันมีในสังคมสังคมมันเสื่อมมันก็ส่งผลร้ายมาที่ตัวบุคคลเพราะนั้นเราจึงไม่ใช่ติดอยู่แค่มองความต้องการตัวเองเท่านั้นนี่คือเรื่องมองกว้างมองแคบนะนี่ถ้ามองมองกันอย่างนี้ก็ไม่มีทางก็อยู่ก็จะแค่นี้ได้แต่ร้องทุกข์บ่นกันไปเมื่อไรทำดีจะได้ดีก็แกไม่พยายามแก้ไขสังคมให้มันดีแล้วแกจะไปทำดีแล้วได้ผลดีอย่างที่แกต้องการได้ยังไงเล่าเนี่ยมันก็ต้องไปช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมด้วยเพราะว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไอ้คนกับสังคมเนี่ยนะไม่งั้นพุทธเจ้าจะต้องมามัวสอนอยู่ทำไมว่าบูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาคนที่ควรบูชาคือบูชายกย่องคนดีแล้วนี่แหละเป็นอุดมมงคลก็ท่านก็เห็นแล้วว่าไอ้เรื่องร้ายมันมีอยู่เมื่อสังคมบูชายกย่องคนที่เอาแต่เรื่องของทรัพย์เรื่องอำนาจอะไรเป็นต้นใช่ไหมสังคมมันก็เสื่อมแล้วคนทำความดีมันก็ตกต่ำเพราะเขาจะไม่เชิดชูเพราะเขาเชิดชูคนมีทรัพย์มีอะไรเป็นต้นเพราะนั้นท่านจึงได้ย้ำบอกว่าบูชาคือยกย่องคนที่ควรบูชาคนที่ทำความดีเมื่อสังคมมายกย่องเชิดชูคนดีแนวทางวิถีของสังคมมันก็ไปดีไอ้คนทำความดีก็ได้รับผลที่ดีนี่นี่ก็มองกว้างว่าเราอย่าต้องการเพียงผลประโยชน์ตอบแทนกับตัวเองเท่านั้นต้องมองผลที่เกิดขึ้นแก่สังคมกับส่วนรวมซึ่งมันมีผลกลับมาถึงบุคคลแต่ละคนอีกทีด้วยแต่ว่าไอ้ที่ว่าท่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมานั่นแหละนะก็มองแต่ว่าแต่เราจะมองกี่ขั้นเท่านั้นแหละมองปัจจัยแค่ตัวเองหรือมองปัจจัย แล้วก็การให้ผลในระดับที่กว้างออกไปทั้งสังคมใช่ไหมอันนี้ถ้ามองตามความจริงมันมองจำกัดแค่ขอบเขตใดไม่ได้มันต้องมองตลอดนะมองทั้งระดับบุคคลทั้งระดับสังคมทั้งระบบตลอดกระบวนการที่ผลมันส่งกลับไปกลับมาผลจากบุคคลส่งไปถึงสังคมสังคมมีผลเกิดขึ้นแล้วส่งผลกลับมาสู่บุคคลนะก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันแต่ไอ้ตัวหลักการนะมันก็ตรงไปตรงมาอยู่ทำดีได้ดีก็ได้ดีสิเนี่ยทำชั่วก็ได้ชั่วกินน้ำก็ได้น้ำกินข้าวก็ได้ข้าวก็ว่าตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าจะตีความไอ้ดีนั่นยังไงนะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราจะไปติดอยู่แค่นี้ต้องมองให้ตลอดจากไอ้เรื่องความต้องการมันก็เลยโยงมาถึงหลักการที่ว่าเขามองหลักการในแคบด้วยไม่ใช่มองเฉพาะความต้องการแคบมองหลักการเขาก็มองแคบไอ้เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็คือหลักกรรมใช่ไหมหลักกรรมนี้เขาก็มองไม่ทั่วนะหนึ่งละสองแล้วก็มองแค่กรรมมองแค่กรรมก็กว้างไม่พออีกเพราะกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติใหญ่ทั้งหมดกฎธรรมชาติใหญ่ทั้งหมดคือธรรมใช่ไหมกรรมเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเท่านั้นจะมองอยู่แค่กรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้หลายแห่งบอกว่าใครเชื่อว่าอะไรแต่ไรก็เป็นเพราะกรรมทั้งนั้นนี่คนนั้นผิดเท่านั้นนะทุกอย่างเราไปเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมหมดก็กฎธรรมชาติมันมีหลายกฎคือเหตุปัจจัยนั่นแหละถ้าพูดให้กว้างกรรมนั้นเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเวลาเราพูดว่าเหตุปัจจัยเนี่ยมันคลุมหมดคลุมกว่ากรรมกรรมนี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยกรรมก็คือเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตจำนงของมนุษย์เจตนาใช่ไหมนี่คือกรรมไอ้ตัวเจตนาเนี่ยออกมาสู่การกระทำเป็นคิดพูดทำอันนี้แหละเป็นเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับมนุษย์ทีนี้เหตุปัจจัยอื่นมันมีอีกนอกเหนือจากที่อยู่ที่มนุษย์เหตุปัจจัยในธรรมชาติแวดล้อมเหตุปัจจัยแม้แต่ที่คนด้วยพันธุกรรมก็มีเหตุปัจจัยด้านจิตด้านอุตุด้านกรรมนะด้านผีชะนะต้องพิจารณาให้หมดนี่เขามองแค่อย่างเดียวก็มี2ประเด็น1มองกรรมก็มองแคบไม่ถึงกรรมไม่ทั่วกรรม2แล้วก็มองแค่กรรมมันก็ไม่ครบเหตุปัจจัยทั้งหมดอย่างที่ว่ามองแม้แต่มองที่กรรมก็มองไม่ทั่วถึงหลักกรรมทั้งหมดมองแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม้แต่กรรมก็มีเรื่องของเหตุปัจจัยที่เคยพูดไปแล้วบอกว่าเราอาจจะพูดถึงกรรมคือการกระทำอันใดหนึ่งเป็นตัวเหตุแล้วเราก็มองว่าไอ้กรรมตัวเหตุนั้นทำให้เกิดผลที่ว่าทำเหตุดีทำกรรมดีแล้วต้องได้ผลดีเคยพูดไปแล้วเนี่ยว่าผลดีที่ต้องการคืออะไรนะอันนี้ก็ไปสัมผัสกันเรื่องต้องการเมื่อกี้ผลดีที่เขาพูดถึงเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่าเขาต้องการผลดีเลยเขาต้องการผลดีคือได้เงินเขาต้องการผลดีคือคนยกย่องสรรเสริญเขาต้องการผลดีคือการช่วยมาแก้ปัญหาสังคมนะการเขาต้องการผลดีคือจิตใจเขาสบายมีความสุขนะได้ชื่นชมมีปิติในชีวิตที่ดีงามนะเขาทำดีต้องการผลไปสวรรค์เขาต้องการผลใหม่อ่ะนะเมื่อต้องการผลแล้วก็มาพิจารณาว่าไอเหตุดีตัวเนี้ยเมื่อจะนำมาสู่ผลที่ต้องการซึ่งกลายเป็นว่าไอผลดีที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมกรรมดีอันเดียวกันเนี่ยผลดีที่ต้องการคนนี้ต้องการแค่ให้ชีวิตของตัวพัฒนาเจริญงอกงามแล้วจิตใจตัวเองก็ดีมีความสุขในคนหนึ่งต้องการผลดีที่ว่าคนชื่นชมสรรเสริญอีกคนหนึ่งต้องการผลดีได้ผลตอบแทนอะไรแต่อะไรเนี่ยแสดงว่าผลดีที่ต้องการไม่เท่ากันเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ไอ้ผลดีนี่ดีไม่ดีนะเอาไปว่าเรายอมรับว่านี่เป็นผลดีที่เขาต้องการนี่ตามหลักเหตุปัจจัยก็คือเมื่อเหตุจะก่อให้เกิดผลต้องมีปัจจัยพร้อมด้วยก็ต้องดูว่าไอ้ผลที่ต้องการอันเนี้ยมันจะต้องมีปัจจัยอะไรมาประกอบจึงจะได้ผลอันนี้แล้วตัวเองต้องทำให้ครบถ้าการทำดีอันนี้กรรมดีอันนี้จะทำให้ตัวได้รับผลคือยกย่องสรรเสริญต้องมองด้วยว่าเออแล้วทำกรรมดีอันเนี้ยอันเดียวกันนี้แล้วเราต้องมีปัจจัยอะไรจึงจะทำให้คนสรรเสริญแล้วเราทำแล้วยังปัจจัยนั้นใช่ไหมนี่สิมันถึงจะใช้ปัญญาถูกต้องจริงจึงจะพิจารณาบทหลักของกรรมหรือว่า กฎแห่งกรรมเนี่ยได้ครบถ้วนไม่ใช่ไปมองแค่เหตุเดียวแล้วก็ผลเดียวไปเลยถ้าเรียกว่าลัทธิเอกการณวาทไม่ใช่พุทธศาสนาที่บอกว่าคนเนี่ยเขาเข้าใจที่เขาเข้าใจก็ไม่ใช่พุทธศาสนาก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถูกนะทีนี้คนนี้ต้องการเงินผลตอบแทนจากการกระทำอันเนี้ยการกระทำดีอันนี้จะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างจึงจะทำให้ผลกลับมาเป็นเงินทองเขาก็ต้องทำให้ครบตามนั้นใช่ไหมฮะอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัจจยากาลกุศโลผู้ฉลาดในปัจจยาการต้องมีความฉลาดมีปัญญารู้เข้าใจถึงกระบวนการของเหตุปัจจัยให้เพียงพอนะมันไงมันก็ได้อยู่แค่นี้ฉันทำดีไปแล้วแล้วก็รอไม่เห็นได้ผลแล้วก็มาคร่ำครวญไม่เคยมาวิเคราะห์พิจารณาใช้ปัญญาว่าเออเหตุมันอย่างนี้มีปัจจัยอะไรประกอบจะได้ผลงี้เราทำทั่วถึงไหมแล้วมันจะทำให้เราพัฒนาปัญญาก็พัฒนาการกระทำกรรมของเราก็พัฒนาดีขึ้นมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาผลแค่ไหนใช่ไหมแต่ถ้าท่านที่ต้องการผลตอบแทนเป็นเงินมันก็ต้องเอาปัจจัยอย่างหนึ่งนะถ้าต้องการเสียงสรรเสริญก็ต้องทำปัจจัยตัวนั้นขึ้นมาจากการกระทำเดียวกันนั้นนะต้องเอาปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเสริมแล้วท่านที่ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมอันนี้ก็ทำปัจจัยในด้านนั้นมาช่วยไม่งั้นไม่สำเร็จถูกขัดขวางใช่ไหมแต่บางอย่างปัจจัยเรารอไม่ได้เราก็ต้องยอมให้ถูกขัดขวางบ้างแต่ว่าพยายามให้มันถูกขัดขวางมีอุปสรรคน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปหวังเสียงสรรเสริญเป็นต้นใช่ไหมถ้าต้องการเพียงว่าพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองอันนี้ก็ต้องการปัจจัยอื่นน้อยใช่ไหมก็ต้องการจะปัจจัยภายในในทางที่เช่นมีปัญญาทำเพื่อให้พัฒนาชีวิตของตัวเองดีขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าฉลาดในเรื่องกระบวนการของปัจจัยแล้วการกระทำกรรมนั้นมันจึงได้ผลถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักกรรมด้วยความฉลาดใช้ปัญญาตามหลักเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองนะการปฏิบัติกรรมที่ถูกต้องต้องทำให้คนพัฒนาขึ้นมานะมีปัญญาดีขึ้นแล้วทำกรรมนั้นได้ผลสมความปรารถนามากขึ้นแต่ว่าก็ต้องพัฒนาความปรารถนาหรือความต้องการของเราด้วยนะมื่อไงมันก็ต้องการแต่เรื่องของผลตอบแทนหรือผลของกรรมดีที่สนองความโลภอะไรของตัวเป็นต้นนั่นเองแล้วตัวเองก็ไม่พัฒนาเท่าไหร่ฉะนั้นกรรมที่ดีมันต้องพัฒนาหมดพัฒนาชีวิตจิตใจอะไรต่ออะไรไปด้วยนี่ก็แค่เรื่องกรรมก็มองไม่ทั่วแล้วนี่ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่ากรรมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุปัจจัยทั้งหมดนะพอมองไปที่เหตุปัจจัยทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ถึงเหตุปัจจัยที่กว้างออกไปจากเรื่องของตัวบุคคลตัวเราออกไปสู่เช่นสังคมธรรมชาติแวดล้อมอะไรทั้งหมดนะอย่างมนุษย์เนี่ยตีโพยตีพายกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วกลับได้ดีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มองผลที่เกิดขึ้นกับสังคมที่ว่าที่ทำให้สังคมเสื่อมก็มองแค่ผลที่ตัวต้องการอยากได้และต่อไปก็ผลต่อระบบของธรรมชาติระบบของโลกหมดใช่ไหมมองไหมเพราะนั้นไอเหตุปัจจัยเนี่ยแม้จะเป็นด้านกรรมเนี่ยเวลามันส่งผลออกไปมันไปสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในกฎธรรมชาติอีกและในที่สุดมันก็ส่งผลไปหมดเลยไม่เฉพาะชีวิตคนนะไม่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแต่มันออกไปสู่สังคมแล้วออกไปสู่ความสัมพันธ์กับธรรมชาติระบบทั้งหมดเลยมันงั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมจะเกิดยังไงใช่ไหมเนี่ยมันก็มาจากอันเนี้ยมันก็มนุษย์แล้วแต่จะมองแคบหรือมองกว้างแค่ไหนแต่ก่อนมนุษย์มองแคบก็มองแค่ตัวเองจะได้ต่อมามองกว้างไปหน่อยก็มองได้ถึงสังคมก็นึกว่ามนุษย์อยู่กันดีและได้ผลประโยชน์เสร็จแล้วอีกตั้งนานจึงได้เห็นว่าระบบธรรมชาติมันเสียแล้วก็ตอนนี้ก็เอาใจใส่กว้างขึ้นอีกหน่อยก็มองได้ทีละขีดแต่ละขั้นนะแล้วเสร็จแล้วก็ตัวความเคยชินก็ยังอยู่อย่างเดิมเลยก็มองแค่ผลที่ได้กับตนเองนั่นแหละนะไม่มองทั่วตลอดนี่คนที่มีปัญญาจริงเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องมองหมดเลยมองผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนมองผลที่เกิดขึ้นแก่สังคมชุมชนอะไรต้องมองออกไปถึง โลกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ต้องทำให้ทั้งระบบเนี่ยมันดีการกระทำที่ดีที่แท้เนี่ยประกอบด้วยปัญญาเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเสริมระบบทั้งหมดทั้งโลกที่รวมทั้งสังคมทั้งชีวิตเราเนี่ยให้มันดีแล้วมันอยู่ด้วยกันประสานกลมกลืนก็หมดปัญหาไปก็ต้องมองให้กว้างอย่างนี้นะถ้ามองแค่อย่างเงี้ยก็มองกันแบบที่เป็นเนี่ยไม่ไปไหนเลยมองแค่ตัวจะได้หรือไม่ได้ตัวจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันจะไปพัฒนาอะไรพุทธศาสนาท่านต้องการให้มองทุกระดับทุกขั้นไม่ได้ปฏิเสธการมองผลที่ได้กับตนเองแต่อย่าลืมว่าการมองผลที่ได้กับตนเองก็ต้องมีการพัฒนาความต้องการไม่ใช่ต้องการอยู่แค่วัตถุผลประโยชน์ลาภเท่านั้นนะต้องมองถึงเรื่องของด้านชีวิตของเราพัฒนาขึ้นไหมนะเราพัฒนาการกระทำของเราให้มันประณีตดีขึ้นไหมพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นไหมพัฒนาปัญญาของเราให้ดีขึ้นหรือไม่นะไม่ใช่ไปอยู่แค่ติดผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ตัวเองความจริงก็คือได้รับผลร้ายด้วยนะที่เพราะว่าเวลาทำกรรมอย่างนั้นนะแล้วตัวต้องการผลประโยชน์กับตัวเองมันอาจจะไปโลภมากๆไอ้โลภมากๆมันก็เป็นอกุศลด้วยนะใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้จิตใจตัวเองเสื่อมลงไปอีกนะแล้วก็ตัวเองก็ได้รับผลร้ายนี่แหละคือจิตใจมันเสื่อมลงไปไอ้ตัวเองก็ไปมองผลดีเฉพาะได้ผลประโยชน์นั้นได้ลาภนั้นหรือไม่ใช่ไหมแล้วบอกว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้รับผลดีนะแต่ตัวเองเพราะโลภนั่นแหละกำลังทำอกุศลกรรมอีกอันหนึ่งไอ้จิตใจตัวเองก็เสื่อมโทรมลงไปนะก็ไม่ได้รู้ว่าพร้อมกับที่ได้ผลดีอย่างหนึ่งที่มองนะอีกด้านหนึ่งที่ตัวมองไม่เห็นก็ได้รับผลร้ายนะความจริงมันไม่ได้ทำอย่างเดียวด้วยซ้ำตัวเองไปมองกรรมอันเดียวกรรมดีอันหนึ่งที่ตัวจ้องแล้วไปสัมพันธ์กับผลที่จะเอาแต่ไม่ได้มองว่าขณะที่ทำนั้นมันทำหลายอย่างใช่ไหมทำดีบ้างชั่วบ้างปนกันเราไปวิเคราะห์สิใช่ไหมในขณะที่บอกว่าทำกรรมดีไอ้ตัวเองใจโลภต้องการผลไปตอบแทนในขณะที่ทำกรรมดีก็ทำกรรมชั่วด้วยใช่ไหมเพราะจิตเป็นอกุศลใช่ไหมนะก็เลยกลายไปว่าทำกรรมดีไอ้ตัวนั้นคือตัวที่ตัวจ้องอยู่แต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ได้มองไม่รู้ตัวก็คือจิตของตัวโลภก็คิดเป็นเจตนาที่เป็นอกุศลนะเป็นอกุศลมโนกรรมมโนกรรมคือความคิดใช่ไหมที่เป็นอกุศลประกอบด้วยความโลภ ก็ทำกรรมที่เป็นอกุศลพร้อมกันไปนั่นแหละนะก็ทีนี้นำมาสู่ความเสื่อมตัวเองก็ได้รับผลร้ายไปนะอันนั้นต้องพัฒนาแม้แต่การมองไม่ใช่มองติดอยู่แค่อันเดียวอันเดียวเดียวไม่ไปไหนถ้าอย่างนี้ไม่ช้ามนุษย์เป็นอย่างนี้กันหมดเพราะเป็นหลายๆคนก็สังคมก็เสื่อมพอสังคมก็เสื่อมตกลงมนุษย์ที่จะทำความดีก็ต้องต่ำต้อยหรือไม่งั้นก็ต้องหลบมุมต้องเลือนลางไปใช่ไหมก็คนร้ายก็มีอำนาจมีกำลังขึ้นมาแต่กำลังอำนาจของคนผ่านก็ในที่สุดก็คือทำร้ายสังคมในที่สุดสังคมมันก็เสื่อมไปเองแล้วมันก็พินาศไปด้วยกันมองให้มันกว้างมันไกลให้มันทั่วหน่อยเอาแค่นี้ก่อนท่านว่ายังไงนะก็ตกลงว่าที่พูดเนี่ยเราต้องว่ามาเฉพาะท่านที่ถามก็คือทั่วไปคนนะมักจะมองอย่างเงี้ยมองแคบแค่ความต้องการผลแก่ตัวเองแล้วก็มองหลักการก็แคบเหตุปัจจัยแค่ส่วนหนึ่งของกรรมตรงไอ้แค่เหตุเดียวผลเดียวนั่นแหละนะแม้แต่กรรมก็มองไม่ทั่วถึงไม่ต้องพูดถึงระบบเหตุปัจจัยทั้งหมด
3: ครับแล้วที่เขาอ้างมาที่พระให้พรว่ามีศีล5แล้วได้สตางค์นี่มีจริงเหรอครับถ้ามีนี่ต้องเลิกได้แล้วนะครับ
2: คืออันนี้ศีล5ในความจริงเรียกว่าอะไรครับสิกขาบทสิกขาบทก็แปลว่าข้อฝึกใช่มั้ยก็คือว่ามาฝึกตัวเราให้มีพฤติกรรมดีงามขึ้นนะแล้วก็ให้อยู่ในระบบชีวิตที่มีจิตใจปัญญาพัฒนาขึ้นไปนะนี่ก็เมื่อเราปฏิบัติตามสิกขาบทเราก็เป็นผู้มีศีลนะศีลจะเกิดต่อเมื่อปฏิบัติตามสิกขาบทจึงได้ย้ำบ่อยๆไงเคยอ่านแล้วใช่ไหมฟังแล้วที่บอกว่าญาติโยมขอศีลพระให้สิกขาบทบอกพระบอกว่าให้ฉันให้ศีลไม่ได้ศีลใครทำคนนั้นก็ได้เองใช่ไหม นี่ยคุณเอาสิกขาบทเนี่ยไปปฏิบัติแล้วคุณก็เป็นผู้มีศีลเองเนี่ยนี่ถ้าทุกคนเนี่ยมีศีลมีความสุจริตไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์กันสังคมมันก็มีโอกาสที่จะเจริญงอกงามมีความมั่นคงในการที่จะพัฒนาแม้แต่โภคทรัพย์ใช่ไหมอันนี้ก็มองกว้างสิสีเลยนะโภคสัมปทาเนี่ยไม่งั้นคนเนี่ยมองเอาตัวคนเดียวเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นใช่เปล่าเนี่ยมองเอาผลที่เกิดกับตัวเองแล้วมองแค่ผลเป็นในผลประโยชน์นะไม่ได้มองประโยชน์ที่แท้แก่ชีวิตก็สีเลนะที่ท่านพันนาสงนะสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยไปสุขติด้วยศีลสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยด้วยศีลก็จะทำให้มีความถึงพร้อมแห่งโภคะสีเลนะนิพุติงยันติแปลว่าด้วยศีลก็ไปสู่นิพพานนี่แหละข้อนิพพานเนี่ยจะเห็นชัดเอาด้วยศีลไปนิพพานถ้าเรามองแคบก็บอกโอ้ยท่านพุทธพุทธศีลแล้วฉันก็นิพพานได้นิพพานได้ไหมฮะไม่มีทางเลยศีลอย่างเดียวจะไปนิพพานได้ยังไงแต่หมายความว่าเป็นตัวปัจจัยเริ่มต้นพื้นฐานเลยใช่ไหมเป็นปัจจัยพื้นฐานถ้าไม่มีศีลแล้วการปฏิบัติที่จะพัฒนาสูงขึ้นไปในทางจิตใจปัญญามันจะไปไม่ได้นะนั้นท่านก็บอกว่าด้วยศีลเนี่ยมองไกลออกไปก็ไปถึงนิพพานนะแต่คุณต้องทำอื่นอีกนะมีแต่ศีลอย่างเดียวไปไม่ได้นะถ้าถือว่าบริสุทธิ์ได้ได้ศีลเป็นถึงนิพพานได้ได้ศีลอย่างเดียวก็เป็นศีลัพพตปรมัตถ์นะก็ด้วยศีลแล้วเราก็จะมีโอกาสก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจปัญญาแล้วเราจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เราพัฒนาตัวเองปฏิบัติทำอะไรจะอะไรก็ได้นะแล้วก็ด้วยจุดเริ่มจากศีลเนี่ยมันก็ท่านพูดให้เห็นเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงไกลออกไปแต่ท่านเอาสุขติงก่อนด้วยศีลไปสุขติด้วยศีลทำให้เกิดความถึงพร้อมแห่งโภคะด้วยศีลก็ทำให้ไปนิพพานได้แต่ทั้งนี้ก็มีปัจจัยเงื่อนไขประกอบอื่นอีกหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็มีตัวนี้ด้วยนะถ้าไม่มีตัวนี้ไปไม่ได้นะถ้าสังคมนี้ขาดศีลซะอย่างที่บอกเมื่อกี้ฆ่ากันตลอดเวลาจะไปไหนเดินไปไหนไม่มีความปลอดภัยเลยนะทำธุรกิจก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมนะก่อการลายระเบิดตู้มระเบิดตู้มที่นี่แล้วก็ละเมิดกรรมสิทธิ์ลักของขโมยของแย่งชิงกันจนกระทั่งไม่มีความปลอดภัยเลยนะทำอาชีพอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะในที่สุดบ้านเมืองก็แย่โภคะก็พินาศหมดต้องกู้หนี้อย่างเดียวหรือต้องอาศัยความช่วยเหลือประเทศใหญ่อย่างเดียวใช่ไหมอันนั้นก็ต้องสร้างความมั่นคงศีลก็เป็นตัวความสร้างความมั่นคงนี่แหละนะทำให้เกิดโซเชียลเซคูริตี้ใช่ไหมถ้าไม่มีศีลแล้วโซเชียลเซคูริตี้ก็ไม่เกิดถ้าโซเชียลเซคูริตี้ไม่มีแล้วประเทศชาติก็ไม่มีเซคูริตี้พอประเทศชาติสังคมไม่มีเซคูริตี้ประชาชนแต่ละคนก็ขาดเซคูริตี้เกิดขาดความมั่นคงไอ้กิจการงานต่างๆก็แย่ไปหมดแล้วนะในที่สุดก็ยับเยินเหมือนกับประเทศที่เกิดสงครามนะอันนั้นตกลงว่าพุทธศาสนาท่านสอนให้มองระบบเหตุปัจจัยกว้างตลอดนะแล้วก็อย่างที่เรามาแบ่งกันเนี่ยต้องให้ครบคือสีเลนะโภคสัมปทานะด้วยศีลก็ทำโภคะให้ถึงพร้อมนะอันนี้มันเป็นการมองกว้างๆนะคือมันมองได้หลายระดับใช่ป่ะถ้าคนมันไม่มีศีลมันแย่งกันมันทำร้ายกันมันลักขโมยก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้โภคะไปไม่รอดนะพังพินาศหมดนะก็จะให้โภคะมันถึงพร้อมอ้าวมันก็ต้องมีศีลแต่ว่าท่านบอกด้วยนะท่านไม่ได้บอกปัจจัยเดียวเวลาท่านอธิบายท่านบอกต้องมีความไม่ประมาทด้วยถ้าประมาทอยู่ถึงแม้มีศีลมันก็โภคะมันก็ไม่เกิดจะคือที่บอกเมื่อกี้ไงอย่ามองเหตุเดียวผลเดียวไอ้ตัวเหตุนี่คือตัวตรงนะแล้วมันมีตัวปัจจัยอะไรบ้างต้องทำให้พร้อมก็หมายความมีศีลแล้วก็ต้องทำปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้โภคะเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้ต่อจากนั้นมันก็สัมผัสแหละนะการที่จะมีศีลแต่ละบุคคลแล้วจะได้ทรัพย์สมบัติหรือไม่นะ อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะมีความเพียรแค่ไหนเป็นต้นบางคนไม่อยากจะเพียรพยายามมากไม่อยากจะขยันมากแต่อยากรวยง่ายๆเนี่ยก็จะใช้วิธีหนึ่งแต่คนที่อยากจะรวยก็อยากจะรวยแต่ต้องการทำให้ถูกต้องคนนี้อาจจะต้องใช้ความเพียรมากถูกไหมฮะนี่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรแล้วนอกจากขยันหมั่นเพียรขยันอย่างเดียวไม่พอนะโง่ซะอีกขยันทำไปเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จถูกไหมอันนี้ก็ทำอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรแล้วมีปัญญาแล้วอยู่ในความสุจริตมีทางได้ขึ้นใช่ไหมถ้าก็ให้ตั้งไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนว่าให้มันมีความสุจริตอันนี้ก็เราสุจริตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทรัพย์มันจะมาเลยนะคุณปลูกมะม่วงไม่รู้ทางไปทางมาตลาดใช่ไหมไอ้ราคามะม่วงมันตกก็แย่สิใช่ไหมมันก็ต้องมีปัญญาฉลาดปัญญาฉลาดแล้วก็ทำให้ถูกเรื่องของการตลาดเป็นต้นใช่ไหมมันก็ต้องมีปัญญาอะไรต่ออะไรเข้ามาประกอบนะเอาสุจริตเป็นฐานไว้ก่อนแล้วมันจะมีความหมายโยงไปเรื่องอื่นด้วยถ้าเราทำด้วยปัญญามีความขยันหมั่นเพียรแล้วมีสุจริตเป็นฐานเนี่ยเราล่งเลยใช่ไหมถ้าเราประสบความสำเร็จแต่ถ้าไม่สุจริตมีปัญหานะแม้จะมีปัญญาแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรทำให้สำเร็จแต่ว่าหลายคนเนี่ยเอาปัญญาฉลาดเชโกได้ที่ว่าโกงเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยขยันนะเอาทางลัดให้รวยเอารวยแล้วกันแล้วไปใช่ไหมนี่ก็มีอย่างนี้อันนี้ก็เลยกลายเป็นทางมาของการเอารัดเอาเปรียบกันก็เบียดเบียนกันแล้วเสร็จแล้วผลร้ายก็ตกกับสังคมอย่างที่ว่ามันก็เป็นปัจจัยหนุนเนื่องซ้อนกันไปอีกอย่างที่ว่าสังคมมันก็เสื่อมใช่ไหมสังคมเสื่อมแล้วเสร็จแล้วมันก็ส่งผลมาที่บุคคลแต่ละคนอีกอันนี้ก็คือต้องมองให้ตลอดทั้งกว้างทั้งลึกทั้งทั่วตลอดนะกว้างและตลอดนะว่ายังไงล่ะครับ
3: ผมมันนึกเล่นๆคนที่เขาตีความว่าถือศีล5แล้วได้ทรัพย์เขาก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าคนถือศีล5แล้วได้ทรัพย์พระถือ227ก็รวยกว่าไงครับ
2: ก็นั่นสิใช่มันก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเอ้าเพราะพระภิกษุนี่ไม่ได้ต้องการโภคะที่เป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นรูปธรรมโภคะของพระก็คือพรหมวิหารแต่ว่าชาวบ้านก็ได้ด้วยนะแต่ว่าชาวบ้านก็จะเอาทั้งโภคะที่เป็นไปตามความหมายโดยพยัญชนะด้วยและความหมายโดยอรรถลึกซึ้งด้วยนะ
4: ขออนุญาตย้อนกลับมาในเรื่องของการทำธุรกิจนิดนึงในยุคปัจจุบันหรือตั้งแต่อดีตมาแล้วเนี่ยคือแนวทางของการทำธุรกิจก็คือต้นทุนต่ำสุดเพื่อหวังกำไรสูงสุดแล้วในหลักของการทำธุรกิจแนวพุทธธรรมเนี่ยเราจะมีวิธีการอธิบายให้เขาเข้าใจยังไงครับว่าบางครั้งกำไรสูงสุดมันน่าจะเป็นชีวิตที่ดีงามที่สุด
2: ก็ในสภาพสังคมอย่างนี้กระแสของโลกโลกาภิวัตน์หรือกระแสธุรกิจเนี่ยมันไปทางนั้นทางทุนนิยมที่ค่อนข้างจะสุดโต่งแล้วนะก็คือว่ามุ่งกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของเช่นคุณภาพชีวิตบางทีก็เพื่อตัวเองได้กำไรสูงสุดก็ไม่คำนึงว่าจะเกิดผลเสียกับชีวิตเพื่อนมนุษย์อย่างไรใช่ไหมอันนี้ว่าถึงยังไงในสังคมมนุษย์เนี่ยมันก็ยังมีการทวงดุลกันบ้างจะทวงได้มากได้น้อยหมายความมันก็แม้แต่กำลังฝ่ายดีกำลังฝ่ายชั่วไหนจะมากมันไม่ถึงกับชั่วอย่างเดียวนะสังคมมนุษย์เนี่ยนะพอถึงยังไงคนแม้แต่ชั่วมันก็ยังชอบความดีอยู่มันอยากให้คนอื่นทำดีต่อตัวแม้แต่โจรมันก็ยังอยากให้เมียรักใช่ไหมยังอยากให้เมียเนี่ยมาพักดีต่อตัวไม่ทรยศต่อตัวเป็นต้นถูกไม่ถูกยังอยากให้ลูกน้องพูดจริงต่อตัวถูกไหมนะหัวหน้าโจรก็ไม่อยากให้ลูกน้องโกหกตัวแสดงว่าแม้แต่โจรร้ายมันยังต้องการความดีใช่ไหมมันหนีไม่พ้นโลกเนี่ยถึงไงมันต้องการความดีแต่ทีนี้ไอ้ตัวสิมันอยากได้ผลประโยชน์มันก็เลยไม่ยอมทำดีมันก็ไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นนะนั่นก็จึงต้องมีคำสอนเลยว่าให้อะไรเห็นอกเขาเห็นอกเราอะไรเป็นต้นเนี่ยก็เพื่อจะมาเตือนกันนั่นเองนะทีนี้มนุษย์เนี่ยมันก็เลยไปอ่านว่าถึงยังไงมันยังต้องการความดีอยู่นะเพราะนั้นมันก็มีตัวเนี้ยคอยถ่วงอยู่ไม่ให้ถึงกับไปสุดตรงเต็มที่ แต่ว่าแค่นี้เราก็ถือว่าสุดโต่งแล้วนะคือไอ้ตัวความดีเนี่ยมันเหลือน้อยหรือมันไม่โผล่ให้ชัดออกมาเราต้องการให้ความดีความต้องการความดีเนี่ยมันโผล่เด่นชัดนะที่มันกลายไปว่าถ้าไปถึงระดับนี้ก็คือมันทิฏฐิของสังคมมันเสียทิฏฐิในแค่นี้ก็คือเช่นค่านิยมค่านิยมเนี่ยมันเป็นนิยมไอ้เรื่องของความเด่นความดังเรื่องการมีทรัพย์สมบัติอะไรต่ออะไรการได้บริโภคมากโดยไม่คำนึงถึงไอ้ตัวความดีงามเลยใช่ไหมไอ้ความดีงามมันก็เลือนหายมันก็ถูกบดบังไปทางที่ว่าคนก็ยังต้องการอยู่เวลาเขาอยู่เวลาเขาว้าเวงเหงาเขามาเขาต้องการให้ความดีนี่แหละใช่ไหมอันนี้เราทำไงจะให้ตัวความดีเนี่ยมันเด่นขึ้นมานี่ในสังคมที่ว่าต้องการกำไรสูงสุดเนี่ยเมื่อคนเนี่ยมันต้องการอย่างนี้มากมันก็เบียดเบียนกันมากนะแล้วก็ทำลายคุณภาพชีวิตส่วนรวมของสังคมลงไปนะแล้วสังคมมันก็เสื่อมสิใช่ไหมก็อย่างง่ายๆเช่นการแพทย์เอาถ้าการแพทย์เนี่ยมีแต่แพทย์ที่ต้องการกำไรสูงสุดอย่างเดียวเขาก็ไม่คำนึงถึงชีวิตคนไข้แหละถูกไหมคนไข้ก็แย่สิเนี่ยแล้วก็เดือดร้อนกันไปตามๆกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทางถ่วงบางทีรัฐก็ต้องเข้ามาถ่วงบางทีรัฐก็อาจจะดำเนินนโยบายผิดก็มีใช่ไหมก็ยังมีคนดีแพทย์ที่ดีเขาก็มีเขาก็ต้องพยายามมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมีกำลังมากหรือน้อยถ้าฝ่ายดีมันมีกำลังน้อยไอ้ฝ่ายชั่วมีกำลังมากมันก็พาสังคมไปสู่ความเสื่อมมากนะถ้าดุลมันถ่วงกันไม่ไหวสังคมนั้นก็พินาศล่มจมไปเลยนะนี่สังคมไทยเราก็ไม่ได้ปลอดภัยนี่ตอนนี้มันก็ไม่มีความมั่นคงแน่นอนถ้าว่ากระแสไอ้กำไรสูงสุดนี่มันไปสุดโต่งเกินไปจนกระทั่งความดีเลือนลับหายคนไม่มีความตระหนักถึงตัว

ตอนนี้แหละเขาจะไม่ห่วงเรื่องผลประโยชน์ตัวเองมากนะเขาจะทำให้ทำความดีเพื่อผลดีที่เกิดแก่สังคมตรงไปตรงมากับชีวิตจิตใจการพัฒนาชีวิตของตัวเองต้องการทำสังคมให้ดีเป็นต้นเนี่ยคนจำนวนนี้มีไหมก็มีอยู่นะถ้าไม่มีคนอย่างนี้เลยมันก็แย่แต่ว่าบางทีสังคมมันก็เกิดจากกระแสได้เหมือนกันพอกระแสทางร้ายมันไปมากนักนะฮะมันก็จะเกิดแรงปะทะกระทบทำให้คนที่ฉุกคิดได้เกิดมีขึ้นไอ้คนที่ฉุกคิดได้ก็จะมากระตุ้นแล้วเพราะถูกกระทบมีประสบการณ์แรงก็จะทำให้ไอ้เรื่องอย่างเนี้ยชี้เห็นความเลวร้ายเนี่ยมันชัดเจนขึ้นคนก็จะมาเห็นด้วยเพิ่มขึ้นใช่ไหมกระแสฝ่ายดีก็จะมีเพิ่มขึ้นมันก็ดุลกันไปกันยังมาอย่างเงี้ยนะแต่นี้โดยวิถีของธรรมะเราต้องการผลดีแก่ชีวิตแก่สังคมทั้งหมดแก่โลกทั้งหมดเราก็ต้องพยายามหนุนในฝ่ายดีขึ้นมานะให้มันแรงให้มีกำลังแล้วแม้แต่กฎหมายกฎหมวยบ้านเมืองเนี่ยนะโดยสาระสำคัญก็คือเนี่ยต้องการจัดสรรสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในทางสังคมเนี่ยมาให้มันเอื้อต่อการที่ความดีงามมันจะเจริญขึ้นนะให้ไอ้กำลังฝ่ายร้ายมันเสื่อมนะเพราะนั้นวินัยจึงมีขึ้นแล้ววินัยก็คือจัดสรรชุมชนสังคมเรื่องของสังคมมนุษย์ก็ต้องการอันเนี้ยมามีการจัดระบบระเบียบต่างๆเพื่อหนุนในฝ่ายดีขึ้นไปนะแล้วก็กีดกั้นป้องกันฝ่ายร้ายไม่ให้มีกำลังขึ้นมานะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าวินัยมันเกิดไม่ได้ผลขึ้นมาที่ท่านบอกอ่ะบอกเมื่อใดอธรรมวาทีมีกำลังเมื่อนั้นธรรมวาทีก็หมดเสียงท่านว่าอย่างนี้เลยนะพระพุทธเจ้าตรัสเองแต่เมื่อใดธรรมวาทีมีกำลังอธรรมวาทีก็หมดเสียงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดผลดีกับชีวิตแก่สังคมจริงๆต้องมองให้กว้างให้ไกลให้ตลอดและพยายามทำให้ทุกระดับว่าไอ้การทำดีหรือชั่วของเราเนี่ยมันมีผลไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นมันส่งผลต่อกว้างออกไปก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อไปก็วิถีของสังคมแล้วต่อไปก็ทั้งระบบของโลกของธรรมชาติทั้งหมดใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดแคบไม่มองเฉพาะผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็เราก็จะคิดแม้แต่ว่าถ้ามันร้ายเราก็ต้องคิดแก้ไขด้วยนะโดยที่ยอมอย่างที่เรียกว่าเสียสละตัวเองนะแล้วคนที่มองกว้างอย่างเงี้ยจะมองความดีความดีผลที่ต้องการกว้างขึ้นไปในที่สุดจะไม่โมเห็นกับตัวจะต้องการทำดีเพื่อผลตอบแทนอะไรนิดๆหน่อยๆนะมันจะมองว่าเราจะทำไงให้โลกนี้มันดีมันอยู่กันด้วยมนุษย์อยู่กันดีอะไรต่างๆต่อไปก็ไม่ต้องการมากมายแล้ว นั่นก็อย่างที่บอกคนที่ทำธุรกิจก็ไปมัวห่วงเรื่องเขาเอาเปรียบเราไม่เอาเปรียบเราเอาเปรียบกันแบบนี้ต่อไปสังคมมันก็แย่กันไปนะเราก็ต้องคิดในแง่ที่ว่าเอ๊ะเราจะเอาแค่ไหนแต่เมื่อสภาพสังคมมันมีกระแสอย่างนี้เราก็ต้องอยู่รอดได้ด้วยเมื่อเราจะอยู่รอดในสภาพสังคมอย่างนี้เราก็ต้องฉลาดพอที่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่คำนึงถึงอะไรเลยปล่อยตัวนะแล้วก็เลยเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหยื่อถูกเขากระทำอย่างเดียวก็แย่เหมือนกันคือจะจึงต้องรู้ทันด้วยรู้เท่ารู้ทันแล้วก็สามารถปกป้องตัวได้เนี่ยก็สามารถมีจุดหมายที่ดีที่สูงเป้าหมายคือทำสิ่งที่ดีงามแก้ไขสิ่งที่เลวร้ายให้หมดไปแล้วก็มองอย่างที่ว่ามองอย่างพระโพธิสัตว์เลย มันงั้นจะมีพระโพธิสัตว์ทำไมใช่ไหมก็ที่พระโพธิสัตว์เกิดขึ้นก็เพราะว่าปัญหามันเลวร้ายเช่นสังคมบ้านเมืองมันแย่แล้วก็เหมือนอย่างที่โอดครวญกันเนี่ยว่าคนดีทำอะไรไม่ได้ดีใช่ไหมพระโพธิสัตว์ก็เกิดขึ้นก็มาเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วถ้าพระโพธิสัตว์โอดครวญแบบนี้ก็ตายสิใช่ไหมก็ไม่มีคนทำดีพระโพธิสัตว์ท่านทำดีแล้วถูกเอาตัวไปฆ่าท่านก็ไม่ว่าอะไรทำไมจริงไหมจริงนะก็พระโพธิสัตว์ท่านทำความดีเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของท่านแล้วเขาจับไปฆ่าไปทรมานท่านก็ยอมนะก็เพราะท่านคิดไกลท่านคิดกว้างกว่าคนเหล่านี้ใช่ไหมถ้าโพธิสัตว์บอกว่าฉันทำฉันก็ทำดีมานักทำไมไม่ได้ดีก็เลยไม่ต้องมีอะไรพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดถูกไม่ถูกเนี่ยให้มองกว้างมองไกลมองให้ตลอดนะเพราะนั้นถ้ามองถึงพระโพธิสัตว์แล้วปัญญาท่านกว้างนะท่านก็เลย

0: ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วนะทำดีเพื่อผลดีที่จริงมันก็เป็นดีแท้กับตัวท่านด้วยท่านก็เห็นอยู่ใช่ไหมการพัฒนาชีวิตตัวเองท่านในทางพฤติกรรมจิตใจปัญญาท่านก็เห็นผลดีมันที่แท้นะมันเกิดกับตัวท่านด้วยและท่านต้องการผลแบบนี้ต่างหากแล้วก็ท่านก็ยอมสละไอ้ผลประโยชน์อื่นได้เพื่อไอ้ผลดีที่แท้นี้เนี่ยก็เลยต้องพูดเมื่อกี้ไงคุณจะเอาผลดียังไงแล้วคุณก็ไปวิเคราะห์ปัจจัยให้มันครบแล้วทำปัจจัยนะให้มันครบไม่ต้องมาร้องโอดครวญอยู่แล้วความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละเหตุปัจจัยมันก็ต้องครบใช่ไหมปัจจัยมันไม่ครบมันก็อย่างที่บอกแล้วว่ามึงมีเม็ดมะม่วงแต่ปัจจัยไม่ครบต้นมะม่วงมันก็ไม่เกิดถูกไหมมีเม็ดมะม่วงแล้วมันอดครวญอะไรล่ะคุณเนี่ยบอกฉันมีเม็ดมะม่วงแล้วเอาเม็ดมะม่วงไปวางไม่เห็นมันเกิดต้นมะม่วงขึ้นมาอ้าวแล้วก็คุณดูหรือยังปัจจัยอะไรมันจะทำให้ต้นมะม่วงมันงอกนะต้องมีทั้งอะไรทั้งบีทั้งดินทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งแก่ทั้งอุณหภูมิเลยอะไรพอเหมาะไม่เคยวิเคราะห์เลยฉันมีเม็ดมะม่วงอย่างเดียวเรียกร้องเอาต้นมะม่วงนะเรื่องศักยภาพก็เลยจะถามหน่อยฝรั่งมีนะแม้แต่นักการศึกษาเขาบอกเด็กเกิดมาเหมือนผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์เห็นด้วยไหมเด็กเกิดมาสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวเนี่ยก็เลยแล้วแต่เราจะยอมนะ
1: ผมเห็นด้วยส่วนหนึ่งครับว่าเด็กเกิดใหม่มันเหมือนผ้าขาวแต่ว่าเกิดในภูมิประเทศหรือว่าสภาวะแวดล้อมที่ดีกับไม่ดีต่างกันนี่ก็ทำให้ศักยภาพของเด็กแตกต่างกันได
0: ้เนี่ยตอนนี้นะถ้ามองลึกๆมาชอบกลก็คือหมายความพูดแต่สภาวะนะมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันว่าอย่างนี้นะไอ้ทีนี้มันสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็อันนั้นก็คือว่าถ้ามันเหมือนผ้าขาวก็เจอสภาพแวดล้อมไม่ดีมันก็เปื้อนเจอสภาพแวดล้อมดีมันก็ได้สีที่ดีสดใสไป
2: ขออนุญาตเสริมเองครับผมมองว่าเพราะฝรั่งมองโลกมันมีชาติเดียวใช่มองเริ่มว่าเกิดแล้วก็ตายจบมองแค่นี้นั้นก็เลยมองสภาวะว่ามนุษย์เกิดมาแล้วก็ถูกหล่อล้อมด้วยระบบสังคมมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าระบบสังคมดีก็คือดีถ้าระบบสิ่งแวดล้อมไม่ดีเนี่ยก็คือออกมาไม่ดีแต่ว่ามันไม่เหมือนกับพุทธศาสนาคือพุทธศาสนามองระบบกรรมสภาวะมันรวมหมายถึงว่ามันมีกรรมจากในอดีตมาแต่แค่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันแสดงโดยธรรมชาติที่เป็นมนุษย์ก็คือตัวมนุษย์เกิดมาเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องฝึกจะเกิดจากอีกชาตินึงมาก็จริงแต่ว่าพอมาเกิดมาแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ต่อครับก็เลยคิดว่ายังไม่เห็นด้วยกับฝรั่งเท่าไหร
0: ่ก็มีทั้งท่านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็ลองฟังทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มาเถียงด้วยขาวไปขาวบอกว่าเด็กมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยจะเรียกว่ามีความไม่รู้หรือยังไม่มีความรู้ก็ได้จริงไหมยังไม่มีความรู้อ่ะไม่รู้โลกคืออะไรอะไรทั้งหลายเป็นยังไงอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เท่านั้นอ่ะก็คือว่ามีตัวความไม่รู้นะและแต่จะพูดนะมีความไม่รู้หรือไม่มีความรู้พูดยังไงก็ได้ไอ้ตัวไม่มีความรู้หรือมีความไม่รู้นี่แหละมาหมดเลยนะดังนั้นไม่ได้พูดหรอกบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไอ้ความไม่รู้มันบริสุทธิ์ไหมมันไม่เดียงสามันไม่รู้นะที่เราบอกว่าไม่เดียงสาเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ในแง่หนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมแล้วพอความไม่รู้มันดีไม่ดีไม่ดีเด็กมีความไม่รู้ไอ้จากตัวไม่รู้นี่แหละมันเกิดทุกอย่างเลยความกลัวก็มาแล้วใช่ไหมความกลัวมาจากความกลัวนี่อะไรก็เกิดแหละน่ะมันก็เกิดความรู้สึกกระทบใช่ไหมไม่พอใจอยากจะหนีเนี่ยเป็นปฏิปักษ์อยากทำลายแล้วก็เพราะตัวความไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไปตามรู้สึกเนี่ยมันมีไอ้ตาหูจมูกลิ้นอยู่เกิดมาปั๊บมันมีแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นนี่ก็รับอารมณ์ทางพระเรียกว่ารับอารมณ์ก็คือรับประสบการณ์ต่างๆหรือสิ่งเล่าเข้ามาพอสิ่งเล่าเข้ามาเจอปั๊บก็เกิดความรู้สึกไอ้นี่รู้สึกนะสบายก็เกิดปฏิกิริยาชอบใจถ้าหากว่าไม่สบายก็ไม่ชอบใจอยากจะหนีแล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายกับตนเองเนี่ยไม่มีอะไรจะป้องกันตัวเองเลยใช่ไหมตกลงว่าไอ้ตัวความไม่รู้นี่แหละนะจะเรียก บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แล้วแต่จะคิดกันเอาก็มีไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วมันก็เลยจะพูดภาษาสมัยใหม่มันก็เลยมีศักยภาพแห่งความทุกข์แห่งกิเลสทั้งหลายใช่ไหมเพราะไอ้เจ้าอวิชชาพอมีแล้วไอ้เจ้ากิเลสทั้งหลายก็ได้ช่องมาหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นเราก็เลยมีตัวรู้มาขานใช่ไหมแล้วพัฒนาเพื่อจะให้รู้เข้าใจตัดสินได้ถูกต้องมีการเลือกได้ถูกต้องไอ้ทีนี้ความรู้มันก็มีหลายระดับใช่ไหมรู้ในระดับต้นๆก็คือไม่รู้นะคือรู้ผิดใช่ไหมทำให้หลงผิดมีความเข้าใจผิดมีมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ถือว่ารู้จริงอ่ะก็คือยังไม่รู้นั่นแหละแต่พูดง่ายๆก็เราบอกว่ารู้แต่รู้ผิดรู้ยังไม่พอรู้ไม่ครบรู้บกพร่องมันก็รู้ไม่จริงอ่ะแหละนะแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆจากตัวไม่รู้เนี่ยศักยภาพแห่งปัญหาแห่งกิเลสและความทุกข์ก็เกิดแต่เพราะกันนั้นมนุษย์ก็เลยมีศักยภาพในทางที่ดีมาด้วยคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้พัฒนาได้ใช่ไหมนี่ก็ศักยภาพสองอันนี้ก็มีทั้งคู่ตกลงแล้วเราไม่ต้องไปตอบว่าขาวไม่ขาวบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แต่มันมีความไม่รู้นะและเจ้าตัวความไม่รู้เนี่ยก็เป็นทางมาของปัญหาต่างๆกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายอาศัยกิไอตัวอวิชชาความไม่รู้เนี่ยเป็นที่ตั้งนะเจริญงอกงามขึ้นมานิมนต์นะ
2: ครับมองดูมุมนึงเนี่ยเด็กทารกก็เหมือนกับคนชั่วที่ทำความชั่วแต่ไม่รู้แต่ว่าเด็กทารกเนี่ยอย่างน้อยยังมีพ่อแม่มาสอนแต่ว่าคนชั่วไม่มีใครไปสั่งสอนเขาน
0: ี่แหละก็แล้วท่านจึงว่าให้พ่อแม่รีบทำหน้าที่ใช่ไหมพ่อแม่ต้องรีบทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรมีเมตตาพอมีเมตตาก็สร้างบรรยากาศแห่งความรู้สึกที่ดีเพื่อให้เด็กเพื่อโน้มเหนี่ยวนำไอ้ภาวะจิตที่มีความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเพราะว่ามันจะไปด้วยกันใช่ไหมมันคนที่ยังไม่มีความรู้มันไปตามบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มาชักจูงนั้นพ่อแม่ก็ได้โอกาสตอนเนี้ยก่อนที่ฝ่ายร้ายจะมาชิงเอาไปซะก่อนท่านก็รีบไปให้พ่อแม่เนี่ยมาชิงเอาไอ้ดีเข้าไปใส่ใช่ไหมนำไปในทางที่ดีนั้นพ่อแม่ก็เลยให้นำในความรู้สึกที่ดีมีเมตตาแล้วก็ชักนำเขาในศีลในการประพฤติทำกายวาจาแล้วก็คิดที่ดีงามใช่ไหมแต่เริ่มจากความรักความปรารถนาดีเนี่ยอะไรแต่อะไรมันก็มาได้แต่พ่อแม่อย่าลืมว่าความปรารถนาดีอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยใช่ไหมเจตนาดีอย่างเดียวไม่พออาจจะพลาดผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ต้องมีปัญญาแล้วก็ต้องรู้แม้แต่รู้ทันความจริงของโลกกับชีวิตธรรมชาติที่ว่าทุกชีวิตทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติเขาจะต้องมีความสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองอยู่กับความเป็นจริงของธรรมชาติได้ด้วยเพราะนั้นเราจะรักจะทำอะไรให้หมดเป็นไปไม่ได้แล้วเขาจะแย่ก็เลยต้องใช้เวลาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีก็ให้เขาฝึกตัวเพื่อจะได้อยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตได้ใช่ไหมฉะนั้นจึงต้องมีปัญญามีเมตตาฝ่ายรักรวมทั้งกรุณามุทิตาด้านความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีปัญญาที่จะนำมาวางตัวให้พอดีแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตอนนี้เรียกว่าปฏิบัติตามธรรมอย่างนั้นนะให้เมตตากรุณามุทิตานี่ก็ปฏิบัติไปด้วยความรู้สึกที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลพอถึงอุเบกขาปฏิบัติตามธรรมตามเหตุตามผลตามหลักความจริงตามความที่มันควรจะเป็นนะแล้วเด็กก็จะได้พัฒนาไอ้ตรงข้อสุดท้ายเนี่ยอย่างมากข้อ1 2 3ก็ได้พัฒนาแต่ว่าไอ้ตัวตัดสินสำคัญตัวที่4
2: ต่อจากคำถามเมื่อกี้ในกรณีนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะนำคนที่ทำไม่ดีเนี่ยมาสั่งสอนแทนที่จะจับเขาไปอยู่ในคุกอยู่รวมกับคนไม่ดีด้วยกันเขาไม่มีทางพัฒนาเลยไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนครับที่จะจับเขามาแล้วก็มาสอนให้เขารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องควรเป็นยังไง
0: คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองว่าความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสยังมีทางเป็นไปได้ที่จะแม้แต่บรรลุนิพพานใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามองใกล้เราก็จะแบ่งว่ามีคน4ประเภทถูกไหมฮะท่านอาจจะจำหลักคติดอกบัวแต่ว่าที่จริงท่านตัดว่าเป็นอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูนัยยะปัฏฐปรมะ มีคนอยู่พวกหนึ่งเป็นปทัปปรมะแม้แต่ปทัปปรมะที่ว่าไม่ไหวถ้าแปลปทัปปรมะแปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่งหมายความได้แค่ตัวบทคือไม่เข้าใจความหมายถ้าจะเอาธรรมะก็ได้แค่ตัวบทไม่รู้ความหมายก็ไม่เข้าใจเท่านั้นนะแม้แต่คนแบบนี้ทางพุทธศาสนาไม่ทิ้งท่านบอกว่าต้องช่วยเขาให้เขาได้ยินไว้เป็นอุปนิสัยนะก็คือไม่ถือว่าคนเนี่ยหมดหวังโดยสิ้นเชิงนี้การที่ว่าจะช่วยคนที่เลวร้ายอย่างไรเนี่ยมันก็ขึ้นต่อปัจจัยทั้งสองฝ่ายในแง่หนึ่งเราถือว่าในตัวคนนั้นมีปัจจัยฝ่ายดีอยู่ด้วยแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่ดึงออกมาใช้ได้หรือไม่ต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกคือตัวผู้สอนสภาพแวดล้อมเป็นต้นด้วยถ้าสภาพแวดล้อมมันเอื้อแล้วมันปิดช่องเขาเองไม่มีทางเลยนะทีนี้ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นอย่างมนุษย์กัลยาณมิตรก็กัลยาณมิตรนั้นขึ้นต่อปัจจัยในตัวกัลยาณมิตรซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกของเขานอกตัวในคนนั้นแต่เป็นในตัวกัลยาณมิตรเองมีความสามารถแค่ไหนใช่ไหมอันนั้นในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดไม่มีมหาบุรุษก็ไม่สามารถจะช่วยคนพวกนี้ได้ใช่ไหมแต่พอมีคนที่มีความสามารถจริงๆอ้าวแม้แต่คนอย่างนี้อย่างองคุลิมานก็ยังสามารถบรรลุอรหัตผลได้ถูกไหมฮะดังนั้นแม้แต่โจรที่ร้ายที่สุดก็ยังสามารถบรรลุทำได้ใช่ไหมและประสบการณ์ที่ร้ายทั้งหลายนั่นแหละพอเขาดึงปัจจัยฝ่ายดีขึ้นมาไอ้ตัวประสบการณ์ที่ร้ายกลับมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลได้อย่างดีเลยเพราะมันกระทบแรงไอ้คนที่ว่าดีซะอีกกลับไม่มีประสบการณ์พอที่จะกระตุ้นแรงที่จะให้บรรลุธรรมอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความยืดหยุ่นตัวแปรหรือความเป็นไปได้ต่างๆในมันเยอะแยะเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาจะมองนะต้องมองด้วยปัญญานะมีความซับซ้อนมากนะฉะนั้นก็ไปอ่านว่าเราก็พูดง่ายๆขึ้นต่อปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกถ้าปัจจัยภายนอกแน่จริงนะอาจจะไปเจอคนแบบนี้แล้วทำให้เปลี่ยนเลยก็ได้นะแต่ถ้าเขาไม่ได้ปัจจัยภายนอกตัวนี้เขาก็แย่ไปเลยใช่ไหมอย่าว่าแต่คนที่แย่เลยแม้แต่คนที่เก่งอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะบรรลุอาตผลอยู่ละมารอว่างั้นนะถ้าเป็นฝ่ายร้ายก็เรียกว่ารอดแน่ถ้าฝ่ายดีก็ได้อารมณ์รอดเนี่ยนะแต่ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเอาผงออกจากตาก็ไม่บรรลุเหมือนกันใช่ไหมจนตลอดชาตินั่นแหละเนี่ยติดอยู่นิดเดียวถูกไหมเนี่ยมันสำคัญนะปัจจัยภายนอกเพราะนั้นพอพูดเรื่องการฝึกมนุษย์หรือสังคมแล้วพุทธศาสนาเน้นปัจจัยภายนอกเลยต้องเริ่มที่ปัจจัยภายนอกก่อนสร้างปรโตโคสะที่ดีให้มีกัลยาณมิตรเยอะๆให้สังคมนี้เป็นกัลยาณมิตรนะแล้วเสร็จแล้วก็จะเอื้อเข้าไปที่ตัวบุคคลนะเพื่อจะมาช่วยจะเรียกว่าหล่อล้อมหรือจะชักจูงหรือจะอะไรก็แล้วแต่โน้มน้อมคนให้มันไปในทางที่ดีมากขึ้นกระแสทางฝ่ายดีมันจะได้แรงขึ้นแต่เวลานี้เราสังคมอาจจะขาดกัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรน้อยเกินไปหรือกัลยาณมิตรไม่มีกำลังก็ไอ้กระแสฝ่ายร้ายมันแรงใช่ไหมมันก็ชักจูงกันไปในทางเสื่อมโทรมผมพูดตรงจุดหรือเปล่าไม่รู้ตรงนะเอาละนิมนต์มีอะไรฮะ
3: ก็เมื่อกี้กำลังจะถามเนี่ยฮะเรื่องที่ว่าให้โอกาสคนจนถึงวินาทีสุดท้ายก็นึกถึงองคุลิมานเหมือนกันที่ว่ามีพุทธภาษิตโยชปุเพปมาชิตวาปชาโสนปมาชตินะฮะที่ว่าคนที่กลับตัวได้นี่ก็เหมือนกับกลับชีวิตใหม่ใช่ไหมฮะสามารถแม้แต่องคุลิมานก็บรรลุอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงมีอาบัติปราชิกขึ้นมา
0: ไอ้นี่มันเรื่องของวินัยเพื่อจัดการสังคมเพราะไม่งั้นเราไม่มีเกณฑ์ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ยุ่งยากสับสนเพราะว่าคนนั้นก็ไม่ได้ตัดโอกาสนี่เขาก็สึกไปเป็นคฤหัสถ์เขาก็ไปปฏิบัติธรรมต่อสิ
3: แล้วยังจะบรรลุได้หรือเปล่า
0: ก็ยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่ว่ามันก็หมายความพัฒนาตัวเองได้เยอะเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวเนี้ยฝังใจเพราะว่าไอ้นี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไงโอกาสมันมีแต่หมายความมันต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมอย่าไปลืมหลักเหตุปัจจัยสิใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเคยมีคนที่บอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเสื่อมได้ไหมกลับมาเป็นปุถุชนได้ไหมก็ต้องเป็นได้สิเขาบอกว่างั้น ทำไมละก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์ฉะนั้นคนบรรลุอรหัตผลแล้วเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะเป็นอนิจจังนี่กลับมาเป็นปุถุชนได้ท่านจะตอบว่าไงก็อันนี้ก็ตอบโดยไนยะแต่ว่าตรงไปเลยก็คือมันหมดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นปุถุชนใช่ไหมแล้วมันจะเป็นได้ไงมันก็ไม่มีเพราะไอ้เจ้ากิเลสนั้นมันไม่มีถูกไหมอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะเจ้าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาใจรักเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยเลื่อนลอยนี่ใช่ไหมท่านตรัสนี่มันเป็นกฎธรรมชาติเดียวกันนะเพราะนั้นใครมองพุทธศาสนาไม่ตลอดก็เล่นงานพุทธศาสนาหนักคืออนิจจังเหรอทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปหมดถูกไหมแล้วทำไปทำไมอ่ะมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่มีประโยชน์นะปลาท่านบอกมันเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปตามเหตุปัจจัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเหตุปัจจัยไอเหตุปัจจัยนี่จะมันลึกลงไปอีกทีนี้ก็ไอกรณีนี้ก็คือว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอตัวแกนี่ทำเหตุปัจจัยนี้ไว้ที่เป็นปรจิตเนี่ยแกก็เลยมีเหตุปัจจัยนี้ไปขวางอีกตัวหนึ่งใช่ไหมไอทำให้ไอเจ้าตัวนั้นพัฒนาไม่ขึ้นก็เท่านั้นเองนะฮะก็เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็เหตุปัจจัยนี้ก็เป็นเชิงสังคมเป็นเชิงกระบวนการธรรมชาติก็มีสองแบบแล้วเจ้าสองอันนี้ก็กลับมาบรรจบกันที่ตัวไหนอ่ะเจตนาสิครับไอ้ปัจจัยวิถีปัจจัยทางสังคมแล้วมาเชื่อมกับปัจจัยทางธรรมชาติที่ไหนที่เจตนาไอ้เจตนานั้นเป็นตัวความจริงตามธรรมชาติพอไปละเมิดบทบัญญัติที่เป็นสมมติปั๊บไอ้เจตนานี่มันทำให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาเลยจริงไม่จริงนะมันก็เลยมีผลตามกฎธรรมชาติด้วยเดี๋ยวจะแยกไม่ออกไอ้ตัวบทบัญญัติทั้งหลายวินัยทั้งหมดสมมติทางนั้นเป็นบัญญัติไม่มีจริงแต่ทำไมมันเกิดผลจริงเกิดผลจริงก็เกิดผลจริงตามสังคมนั้นอย่างหนึ่งระดับสังคมตกลงกันจะเอามาลงโทษได้หรือไม่แล้วก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือความจริงที่เชื่อมกับกฎธรรมชาติด้วยเจตนาของเขาตอนนี้เข้าสู่ความจริงตามกฎธรรมชาติเลยก็กลายเป็นกรรม
3: แต่อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัดโอกาสเหรอเพราะอย่างปรชิกนี่ต้องได้ด้วยไม่รู
0: ้อ๋อไม่รู้ไอ้นั่นมันกฎหมายมายกเว้นคือไม่รู้แต่มันมีเจตนา
3: ถ้าเกิดว่าพระบวชใหม่ไม่รู้เห็นของเขาแล้วอยากได้กลับไปรับโทษทันทางบ้านเมืองเสร็จก็กลับมาบวชไม่ได้แล้วเกิดว่าสำนึกขึ้นมาแล้วอยากกลับมาบวชอย่างนี้ถือว่าเป็นการไม่ให้โอกาสหรือเปล่า
0: ก็ไม่ให้โอกาสเพราะว่าถ้าให้โอกาสกันในทางสังคมนี่จะยุ่งใช่ไหมเพราะนั้นแกก็จะไปขออ้างได้เลยตกลงก็ไปทำอะไรมาแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาขอบวชอีกฉันกลับใจกลับตัวแล้วใครจะมองเห็นเลยใช่ไหมเพราะนั้นในทางสังคมมันต้องจัดระบบเพื่อจะให้มีความกระชับมีความหนักแน่นมีความแน่นอนมั่นใจในการที่จะแก้ปัญหาส่วนรวมใช่ไหมมันไม่ทำเพื่อคนเดียวนี่นะแล้วไม่ใช่ระยะเวลาเดียวถ้าพระพุทธเจ้าอยู่อาจจะตัดสินได้แต่ต่อไประยะยาวพระพุทธเจ้ามาอยู่ไอ้พวกที่ตัดสินก็เอาละสิได้โอกาสใช่ไหมหมู่มากหลากไปขึ้นวุ่นวายกันใหญ่มันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะ
4: ครับคือผมเข้าใจอย่างนี้ครับสงฆ์นี่ก็เหมือนกับเป็นรูปแบบสังคมที่จัดขึ้นเพื่อให้เอื้อกับไตรสิกขาจริงๆแล้วคารวะนี่ก็ศึกษาธรรมะก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: นี่ได้แต่ทีนี้สภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อ
4: จริงๆธรรมะก็เข้าถึงทุกทั้งคารวะทั้งสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือเป็นคารวะก็ไม่ทิ้งถึงจะผิดกฎปาราชิกไปเป็นคารวะถ้าฝ่ายธรรมะธรรมะก็ไม่ได้ทิ้งอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ไม่ทิ้งมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาตินั่นแหละความจริงก็อยู่อย่างนั้นพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดก็เป็นความจริงแต่ทีนี้ว่าไอ้ความจริงนี้ก็ที่เห็นง่ายๆก็คือกระบวนการของเหตุปัจจัยนี่เหตุปัจจัยก็มีทั้งปัจจัยทางวัตถุปัจจัยทางนามธรรมปัจจัยในทางจิตใจสำหรับมนุษย์ที่สำคัญคือตัวเจตนาและตัวนี้แหละที่มาเป็นกรรมใช่ไหมมันก็เลยเป็นตัวสำคัญในกระบวนการของความจริงของกฎธรรมชาติที่ปัจจัยฝ่ายมนุษย์เข้าไปอยู่ด้วยแล้วปัจจัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยที่เป็นเจตนาดีแล้วถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นในปัจจัยฝ่ายมนุษย์นี่จะเข้าไปจัดสรรระบบความสัมพันธ์ปัจจัยในโลกได้ดีเลยใช่ไหมทำให้กระแสโลกทั้งหมดสังคมทั้งหมดไปในทางที่ดีได้ก็เราก็ต้องการเนี่ยคือต้องการเจตนาที่ดีก็ต้องการปัญญาที่ชัดเจนใช่ไหม แล้วไอ้ปัญญาที่ดีที่รู้ท่องแท้ชัดเจนทั่วตลอดเนี่ยมันมาประกอบกับเจตนาที่ดีจุดมุ่งหมายดีงามก็เดินหน้าไปในการที่จะแก้ไขปัญหาสร้างสรรค์อะไรต่างๆให้ดีหมดนะนี่เราก็พยายามให้ทุกคนมีอันเนี้ยพัฒนาเจตนาที่ดีเนี่ยเจตนานี้ประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นต้นหรือเนี่ยหรือประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆเป็นไปในทางสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาปัญญาใช่ไหมปัญญาให้มีความรู้เข้าใจท่องแท้ทั่วถึงตลอดหมดนะก็พอไอ้เจตนาที่ดีเนี่ยมันมีปัญญามาชี้ทางมาให้แสงสว่างมันก็ออกมาสู่พฤติกรรมการจัดทำในกายวาจาให้เกิดการสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาได้อย่างดีใช่ไหมมีอะไรอย่าไปเก็บสงสัยไว้นะมีแง่ก็สงสัยก็ถามแล้วก็ถกเถียงแต่เราไม่ได้ถามหรือเถียงได้เจตนาอะไรนะเราถามเพื่อหาความรู้คนที่ไม่ถามไม่รู้จักถามเนี่ยเลยต้องคิดเอาด้วยการเดามันก็เลยอยู่กับการเดาการคาดหมายใช่ไหมถามมันก็จะล่งไปซะนะไม่มีอะไรสงสัย
5: เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัวเรา

ลูกกตัญญูนานมาแล้วมีลูกกุฎุมพีชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งชื่อว่าสุชาตกุมารเขาได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็เจริญเติบโตมาเป็นลำดับต่อมาปู่ของเขาได้ถึงแก่กรรมลงตามสภาพของสังขารกุฎุมพีผู้เป็นลูกเศร้าโศกเสียใจอย่างมากได้จัดการพิธีเผาศพอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่สมเกียรติยศหลังจากนั้นจึงได้เก็บอัฐินำกระดูกไปไว้ที่สถูปดินในบริเวณสวนของเขาและทุกวันเขาจะถือดอกไม้ไปบูชาสถูปพร้อมกับเดินวนเวียนร้องไห้อยู่ไปมาไม่เป็นอันกินอันนอนและที่จะหนักไปกว่านั้นคือเขาไม่ยอมทำกิจการใดๆเลยสุชาตกุมารเมื่อเห็นดังนั้นก็คิดที่จะบรรเทาความโศกของพ่อจึงออกไปนอกบ้านหาหญ้าและน้ำไปวางไว้ข้างหน้าวัวตายตัวหนึ่งแล้วก็นั่งลงอ้อนวอนมันว่าวัวจ๋าเชิญเจ้ากินน้ำเถอะผู้คนเดินผ่านไปมาเห็นข้าวต่างก็พากันถามเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือถึงได้ทำอย่างนี้เขาไม่ตอบประการใดคนพวกนั้นจึงพากันไปบอกกุฎุมพีผู้เป็นพ่อเล่นเอาพ่อตกใจรีบออกไปไต่ถามว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นคนฉลาดไม่ใช่หรือทำไมเจ้าจึงหาหญ้าหาน้ำมาให้วัวตายกินอย่างนี้ล่ะพ่อขอถามหน่อยเถอะวัวที่ตายแล้วน่ะจะคืนชีพมาด้วยหญ้าและน้ำที่เจ้าหาให้หนีหรือเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรืออย่างไรสุชาตกุมารนั้นเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของตนจึงลุกขึ้นพูดกับพ่อทันทีว่าพ่อครับพ่อจงดูสิว่าหัวเท้าหน้าเท้าหลังและหางหูของวัวตัวเนี้ยยังคงสภาพเดิมอยู่ลูกคิดว่ามันคงจะฟื้นขึ้นมาได้ส่วนหัวและเท้าของปู่นั้นตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่ทำไมพ่อจึงร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่สถูปดินในสวนนั้นทุกวันเล่ากุฎุมพีผู้พ่อได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรจึงพูดกับลูกด้วยความดีอกดีใจเขาได้เข้าใจความที่สังขารไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปได้พาลูกชายกลับบ้านตั้งหน้าตั้งตาประกอบการงานตามเดิมที่เคยมาเมื่อกุฎุมพีสิ้นชีวิตไปสุชาตกุมารก็ได้ปกครองทรัพย์สมบัติแทนพ่อด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขข้อคิดคติธรรมที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่รู้ถึงความห่วงใยความรักระหว่างพ่อลูกได้เห็นความผูกพันตามธรรมดาของผู้เป็นปุถุชนแต่เมื่อถึงวาระหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจความเป็นธรรมดาธรรมชาติของการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นหลักที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นหลักที่มีความเป็นสากลกุฎุมพีได้ลูกชายดีมีความกตัญญูทั้งเป็นคนมีปัญญาจึงได้ใช้อุบายที่ชาญฉลาดชี้ทางปลดเปลื้องทุกข์ของพ่อแม่ได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะบอกชีวิตด้วยนิทานธรรมของพระศรีวรเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีก็จบโดยบริบูรณ์แล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาที่ท่านพระศรีวรเวทีได้กรุณาอนุญาตให้นำหนังสือเล่มนี้มาอ่านออกอากาศเผยแผ่สู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

คตในข้องอในกระโหลกเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ชี้ให้เห็นเหลี่ยมของคนโกงที่ไม่ซื่อสัตย์ขาดความจริงใจต่อเพื่อนผลสุดท้ายก็ไปไม่รอดเรื่องทำนองเดียวกันมีอีกเรื่องหนึ่งคือมีพ่อค้าสองคนคนหนึ่งเป็นชาวกรุงคนหนึ่งเป็นชาวบ้านนอกวันหนึ่งพ่อค้าชาวบ้านนอกนำผาน500อันมาฝากพ่อค้าชาวกรุงพ่อค้าชาวกรุงเอาผานไปซ่อนเสียที่อื่นแล้วทำเป็นเอามูลหนูเรียไว้ในที่เก็บผานนั้นครั้นพ่อค้าชาวบ้านนอกไปขอผานคืนพ่อค้าชาวกรุงก็บอกว่าหนูกินผานเสียหมดแล้วเพื่อนแล้วชี้ให้พ่อค้าชาวบ้านนอกดูมูลหนูที่รายอยู่นั้นพ่อค้าชาวบ้านนอกจึงพูดว่าเมื่อหนูกินผานหมดก็แล้วไปพูดดังนั้นแล้วพาลูกพ่อค้าชาวกรุงไปอาบน้ำและนำไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งสั่งกำชับเพื่อนว่าอย่าให้เด็กคนนี้ไปไหนเลยเป็นอันขาดแล้วตนก็กลับไปบ้านพ่อค้าชาวกรุงพ่อค้าชาวกรุงถามว่าลูกเราไปไหนเล่าพ่อค้าชาวบ้านนอกกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยจะบอกให้ฟังเมื่อเราอาบน้ำให้ลูกเพื่อนเสร็จแล้วจึงให้นั่งบนตลิ่งเราก็ลงไปอาบน้ำบ้างพอดำลงไปในน้ำมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาโฉบเอาลูกของเพื่อนไปเราตบมือร้องตะหวาดเท่าไรเท่าไรเหยี่ยวก็ไม่ปล่อยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนพ่อค้าชาวกรุงได้ฟังก็โกรธจึงพูดว่าโกหกเหยี่ยวที่ไหนมันจะโฉบเอาเด็กไปกินได้พ่อค้าชาวบ้านนอกบอกเพื่อนเอ้ยเรื่องมันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ช่างเถอะแต่ว่าเหยี่ยวได้โฉบเอาลูกท่านไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้พ่อค้าชาวกรุงโกรธใหญ่ลุกขึ้นพูดว่าเราจะไปฟ้องศาลให้ตัดสินลงโทษท่านฐานฆ่าเด็กพูดแล้วก็ออกจากบ้านไปพ่อค้าชาวบ้านนอกก็เดินตามออกไปบ้างไปถึงศาลพร้อมกับพ่อค้าชาวกรุงพ่อค้าชาวกรุงตรงเข้าไปหาผู้พิพากษากล่าวฟ้องว่าข้าแต่ท่านผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมชายคนนี้พาลูกข้าพเจ้าไปอาบน้ำแล้วกลับมาบอกว่าเหยี่ยวโฉบลูกไปเสียแล้วการเป็นดังนี้ได้โปรดตัดสินโดยยุติธรรมเถิดผู้พิพากษาจึงหันมาถามพ่อค้าชาวบ้านนอกตามที่เขากล่าวมานี้เป็นความจริงหรือขอให้ให้การไปตามตรงพ่อค้าชาวบ้านนอกรับว่าข้าพเจ้าพาเด็กไปอาบน้ำจริงผู้พิพากษาท่านบอกเขาว่าเหยี่ยวโฉบไปจริงหรือไม่พ่อค้าชาวบ้านนอกข้าพเจ้าบอกจริงผู้พิพากษาเหยี่ยวมานำเด็กไปหรือพ่อค้าชาวบ้านนอกข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างว่าเมื่อเหยี่ยวนำเด็กบินไปไม่ได้ก็หนูจะกินผานเหล็กได้หรือไม่เล่าผู้พิพากษาท่านถามอย่างนี้มีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรกันเราไม่รู้เรื่องพ่อค้าชาวบ้านนอกข้าแต่ท่านผู้ทรงความยุติธรรมเรื่องมีอยู่ว่าเดิมทีข้าพเจ้าเอาผานมาฝากไว้ที่เรือนพ่อค้าคนนี้500อันครั้นข้าพเจ้ามาขอผานคืนพ่อค้าคนนี้บอกว่าหนูกินผานหมดแล้วแล้วชี้ให้ข้าพเจ้าดูมูลหนูข้าแต่ท่านผู้ทรงยุติธรรมถ้าหนูเคี้ยวกินผานเหล็กไม่ได้เหยี่ยวก็นำเด็กไปไม่ได้เหมือนกันแต่การที่พ่อค้าคนนี้พูดว่าหนูกินผานหมดแล้วนั้นเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ขอท่านผู้ทรงยุติธรรมโปรดตัดสินให้ข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเถิดผู้พิพากษาได้ฟังคำให้การของพ่อค้าชาวบ้านนอกดังนั้นก็รู้ว่าพ่อค้าผู้นี้ทำอุบายแก้โกงพ่อค้าผู้เป็นโจทจึงกล่าวชมว่าก็การที่ท่านทำอุบายเช่นนั้นชอบแล้วจึงตัดสินให้พ่อค้าผู้เป็นโจทนำผานมาให้พ่อค้าผู้เป็นเจ้าของถ้าไม่นำมาให้ก็จะไม่ได้ลูกคืนพ่อค้าชาวกรุงพูดว่าข้าแต่ท่านผู้พิพากษาถ้าพ่อค้าผู้นี้คืนลูกให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะคืนผานให้พ่อค้าชาวบ้านนอกพูดว่าถ้าพ่อค้าผู้นี้คืนผานให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะคืนลูกให้เมื่อตกลงกันต่อหน้าผู้พิพากษาแล้วต่างก็นำผานและลูกมาคืนให้แก่กันต่อหน้าผู้พิพากษานี่เป็นเรื่องหนึ่งที่คนคดคนโกงไปไม่รอดยังมีโกงอีกจำพวกหนึ่งพวกนี้ร้ายมากต่อหน้าคนอื่นทำเป็นซื่อทำเป็นคนดีลวงให้คนอื่นเห็นว่าดีหมดแต่ภายในนั้นหมักหมมด้วยสิ่งลามก108แต่ถึงดังนั้นก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันวันหนึ่งความลามกในจิตใจจะต้องปรากฏขึ้นมาให้เห็นจนได้มีเรื่องเล่าว่า
กาตัวหนึ่งบินหลงไปในฝูงนกบนเกาะแห่งหนึ่งกาคิดว่าเราจำต้องอาศัยอยู่บนเกาะนี้แล้วหาวิธีกินไข่และลูกนกให้สบายกาคิดดังนั้นแล้วก็บินไปลงที่กลางฝูงนกทำเป็นอ้าปากยืนขาเดียวอยู่เมื่อนกถามถึงเหตุที่ทำดังนั้นกาก็บอกว่าเขาบำเพ็ญตบะถ้าเขายืนสองขาบนแผ่นดินแผ่นดินก็จะทลายที่เขาอ้าปากก็เพราะว่าเขาไม่กินอาหารอย่างอื่นนอกจากลมแล้วกาก็ทำเป็นสั่งสอนบรรดานกให้ประพฤติความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนกทั้งหลายหลงเชื่อในอุบายของกาเลื่อมใสกาต่างก็ยกย่องสรรเสริญว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมอบให้กาช่วยดูแลไข่และลูกน้อยๆของตนส่วนพวกตนก็ไปหาอาหารกาลามกไม่เห็นนกไปหมดแล้วก็ดอดไปจิกกินไข่และลูกนกจนอิ่มพอเห็นนกเหล่านั้นกลับมาก็ทำเป็นสงบเสงี่ยมอ้าปากยืนขาเดียวอยู่นกทั้งหลายเมื่อไม่เห็นไข่และลูกน้อยของตนก็ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวจอกแจ๊กว่าใครหนอมากินไข่และลูกน้อยของเราแต่จะสงสัยกานั้นสักนิดก็ไม่มีเพราะเชื่อสนิทว่ากาบำเพ็ญตบะอยู่มาวันหนึ่งนกที่เป็นนายฝูงคิดว่าแต่ก่อนจะไรมาบนเกาะนี้ไม่เคยมีอันตรายเลยตั้งแต่กาตัวนี้มาอยู่ก็เกิดเหตุร้ายขึ้นอันตรายที่เกิดนี้น่าจะเป็นเพราะเจ้ากาตัวนี้จำจะต้องคอยจับตาดูให้รู้แน่วันหนึ่งนกนายฝูงนั้นทำเป็นบินไปหาอาหารกับนกอื่นๆแต่แล้วก็ย้อนกลับมาแอบคอยดูอยู่ฝ่ายกาไม่เห็นนกไปหมดแล้วก็ไม่สงสัยว่าจะมีใครเห็นจึงดอดไปจิกกินไข่และลูกนกตามเคยแล้วก็กลับมาทำเป็นบำเพ็ญตบะต่อไปนกนายฝูงเห็นดังนั้นก็รออยู่จนกระทั่งนกทั้งหลายกลับจากหาอาหารจึงเรียกประชุมแล้วพูดว่าวันนี้เราแอบดูเห็นกาตัวนั้นมาจิกกินไข่และลูกน้อยของพวกท่านมาพวกเราช่วยกันล้อมกานั้นไว้ถ้ามันหนีจงไล่จิกให้อยู่เลยและนกนายฝูงพูดติเตียนกาว่าเจ้านี้อวดว่าบำเพ็ญตบะดีแต่พูดส่วนใจนั้นแสนร้ายเล่นเอาคนที่ไม่รู้ความจริงหลงเชื่อและยกย่องกันไปพักหนึ่งพวกเราช่วยกันประหารกานี้เสียเถิดมันไม่สมควรอยู่กับพวกเราต่อไปแล้วครั้นนกนายฝูงกล่าวจบตัวเองก็โผล่ลงไปจิกหัวกาบรรดานกอื่นก็ช่วยกันรุมจิกจนกาลามกนั้นตายในที่นั้นเองท่านทั้งหลายเรื่องที่นำมาเล่านี้ย่อมเป็นคติสำหรับผู้ที่กำลังคดในข้องอในกะโหลกแต่ส่วนนอกร้องบอกว่าเป็นคนดีซึ่งผลสุดท้ายก็เอาตัวไม่รอดอยู่นั่นเองข้อคิดสอนใจอันความจริงหนีจริงสิ่งหนียากกินปูนมากร้อนท้องไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงแต่อินแปลงก็ยังรู้ว่าอินปลอมซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน

0: านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนแต่ถูกจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นรัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจหรือได้ความทุกข์ยากลำบากจากการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นาทีถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานี

เราถือโอกาสนี้สดับธรรมเป็นข้อคิดเพื่อที่จะได้นำเอาไปปรับปรุงชีวิตของเราให้มีสัจธรรมให้มีความจริงเข้ามาประดับชีวิตในจิตของเรานั้นมีคนสำคัญอยู่สามคนเราเรียกตามภาษาพระว่าอารมณ์อารมณ์ของจิตเรียกตามภาษาบาลีว่าการปรุงแต่งของจิตอารมณ์ของจิตความนึกคิดของจิตทั้งหมดนี้เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงมีอยู่สามอย่างอย่างหนึ่งคิดไปในทิศทางที่ดีก่อให้เกิดความสงบสุขอันที่สองคิดไปในทิศทางที่ไม่ดีทำให้ความคิดนั้นเกิดเป็นทุกข์อันที่สามนั้นคิดเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอุเบกขาอารมณ์อารมณ์ที่เป็นกลางเฉยๆดังนั้นจิตของเราที่มันคิดออกไปทุกวันเราที่เป็นเจ้าของจิตถ้าเราวิ่งตามความคิดที่มันสั่งการให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ทุกวันถ้าเราวิ่งตามทุกวันเราก็จะปวดหัวทุกวันเพราะมันคิดไม่มีที่สิ้นสุดมันคิดไม่ได้หยุดหย่อนมันคิดไม่ได้พักผ่อนคิดชอบคิดชังอยู่อย่างนั้นแหละคิดสุขคิดทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละคิดดีใจคิดเสียใจอยู่อย่างนั้นแหละคิดพอใจคิดไม่พอใจอยู่แค่นั้นถ้าเราวิ่งตามสิ่งนี้จิตของเราก็จะถูกอารมณ์ของจิตที่เป็นอกุศลหรือว่าเป็นความเศร้าหมองหรือเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ก็จะขุขุ่นขึ้นที่จิตเราเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้เราเอาสติมาไว้กับจิตเวลาคิดอะไรให้มีสติเอาสติมาไว้กับจิตเวลาพูดอะไรให้รู้ที่จิตเอาสติมาไว้ที่จิตเมื่อทำอะไรให้จิตรู้เท่าทันเพราะจิตมีสติแต่เนื่องจากการฝึกของเรามีไม่มากความหนักแน่นของจิตไม่มีความหนักแน่นของจิตมีไม่พอเราถึงต้องมาสร้างความหนักแน่นของจิตดังนั้นหลวงพ่อจิ๋วถึงพูดบ่อยๆว่าเอาสติมาไว้ในจิตเอาจิตให้อยู่กับสมาธิให้จิตและสมาธิอยู่กับปัญญาแล้วให้ปัญญาอยู่กับสมาธิอยู่กับสติแปลว่าจิตของเรานั้นไม่ว่าจะคิดไปที่ไหนถ้ามีสติกำกับสติย่อมมีความหนักแน่นเพราะมีสมาธิกำกับสติจิตเมื่อหนักแน่นแล้วย่อมมีเหตุผลเรียกว่าปัญญาไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่ร่วมกันทุกข์กับความนึกคิดไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมีแต่ร่วมกันเศร้าหมองเสียเวลาการดำเนินชีวิตเสียเวลาการสร้างบุญบารมีเสียเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมจากนี้ไปถึงความตายก็ไม่นานจิตของเราจะต้องดำเนินไปสู่ความแก่เจ็บตายเมื่อจิตของเราดำเนินไปสู่ความแก่เจ็บตายแล้ว
วันสุดท้ายของชีวิตเราจึงได้สติว่าเราพลาดโอกาสเราเกิดมาเสียชาติเกิดแล้วเพราะเราไปวิ่งตามความนึกคิดของจิตที่ไม่มีสติเราไปวิ่งตามความนึกคิดของจิตที่ไม่มีสมาธิเราไปวิ่งตามความนึกคิดของจิตที่ไม่มีปัญญาเราจึงเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอารมณ์ของจิตความนึกคิดของจิตหรือการปรุงแต่งของจิตด้วยเหตุนี้เราจึงต้องพากันมาฝึกสมาธิมานั่งสมาธิเพื่อให้จิตของเรานั้นมีความสงบความสงบของจิตเป็นสิ่งที่ทำให้จิตนั้นมีความหนักแน่นความสงบของจิตเป็นสิ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นมีเหตุผลหรือมีปัญญาดังนั้นการที่จิตของเราจะมีสมาธิการที่จิตของเราจะมีปัญญาเราต้องเอาสติมาไว้ที่จิตเอาสติมาไว้ที่ความรู้เอาสติมากำหนดรู้ไว้ที่จิตเช่นหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเรียกว่าเอาสติมาไว้ที่จิตเรียกว่าเอาสติมาไว้ที่สมาธิเรียกว่าเอาสติมาไว้ที่ปัญญาธรรมชาติของจิตนั้นเมื่อมันเข้มแข็งเมื่อมันหนักแน่นเมื่อมันสุขุมย่อมมองเห็นความถูกผิดชัดเจนย่อมมองเห็นบุญบาปชัดเจนย่อมมองเห็นกุศลและอกุศลชัดเจนเมื่อจิตของเรามองเห็นตามความเป็นจริงว่าเวลากลางคืนมันต้องมืดเวลากลางวันมันต้องสว่างเป็นธรรมชาติของมันจิตของเราก็เหมือนกันเวลามีสมาธิเวลามีสมาธิจิตจะมีเหตุผลเรียกว่ามีปัญญาด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเอาสติมาไว้กับจิตเอาจิตไว้กับสมาธิสมาธิก็จะทำหน้าที่แปลงเป็นปัญญาหรือเหตุผลเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วสติสมาธิปัญญาจะทำงานสามขั้นตอนด้วยกันข้อที่หนึ่งสติสมาธิปัญญาจะควบคุมการกระทำของเราให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้อง 2. สติสมาธิปัญญาจะควบคุมคำพูดของเราให้ถูกต้อง 3. สติสมาธิและปัญญาจะควบคุมความนึกคิดของเราให้ถูกต้องนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่เราจะมีสติมีสมาธิมีปัญญานั้นเราจะต้องเอาความรู้นั้นมาไว้ที่จิตหรือเรียกว่าเอาสติมาไว้ที่จิตเช่นให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ให้มีสติรู้ว่าจิตอยู่ไม่ได้คิดไปที่ไหนแล้วให้มีสติรู้ว่าจิตนั้นเบาจิตนั้นว่างจึงหมายความว่าเมื่อเราเอาสติมาไว้ที่จิตหรือเอาสติมาไว้กับความรู้ว่าหายใจเข้าออกในจิตจนถึงจุดหนึ่งลมหายใจก็จะหมดไปถูกตัดออกไปเหลือแต่ผู้รู้เมื่อสติอยู่กับผู้รู้จึงหมายความว่าสติอยู่กับจิตเมื่อสติอยู่กับผู้รู้จึงหมายความว่าสติอยู่กับจิตเมื่อสติอยู่กับจิตจึงหมายความว่าการเป็นสมาธิ
จึงหมายความว่าจิตของเราเป็นสมาธิเมื่อจิตของเรามีสติรู้อยู่กับสมาธิจิตของเราก็จะมีปัญญามีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหมดเราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความรู้ตัวทั่วพร้อมในจิตของเราให้ชัดเจนเช่นมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกชัดเจนแล้วก็มีจิตรู้ชัดเจนว่าจิตอยู่แล้วจิตเมื่ออยู่ชัดเจนรู้แจ้งเข้าใจชัดแล้วจิตก็จะว่างเมื่อความว่างของจิตเกิดขึ้นแล้วหมายถึงสติสมาธิและปัญญาทำงานอยู่ร่วมกันเมื่อสติสมาธิและปัญญาทำงานร่วมอยู่กับจิตจิตจึงเข้าสู่ขบวนการบริสุทธิ์จิตจึงเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ภายในจิตที่จิตเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์นั้นเพราะอารมณ์ความนึกคิดข้างนอกไม่สามารถที่จะไปเกาะอยู่ที่จิตได้ฝุ่นละอองของอารมณ์จิตเข้าไปไม่ถึงจิตเพราะจิตเข้าไปสู่ความสงบแล้วดังนั้นเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความสงบเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความว่างเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่ความรู้ชัดเจนแล้วจิตของเราก็จะทำหน้าที่ขั้นตอนสืบต่อไปข้อที่3จิตของเราก็จะดำเนินไปสู่ความว่างแล้วก็การดับคำว่างแปลว่าจิตมีสติอยู่กับจิตแสดงว่าสติอยู่กับจิตแสดงว่าจิตอยู่กับสมาธิแสดงว่าสมาธิอยู่กับปัญญาดังนั้นจิตจึงมีความรู้สึกว่างความว่างของจิตจึงเป็นเหตุก่อให้เกิดความผ่องใสเกิดความสะอาดหมดจดเกิดความงดงามเกิดความหมดจดของในจิตเรียกว่าจิตผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วความผ่องใสของจิตก็จะทำหน้าที่ชำระบาปกรรมเก่าชำระวิบากกรรมเก่าแล้วก็ป้องกันกรรมไม่ให้เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตทำหน้าที่ปิดกรรมเก่าเมื่อจิตทำหน้าที่ปิดกรรมใหม่ก็เท่ากับจิตของเรานั้นเข้าไปรู้ภายในของจิตได้อย่างชัดเจนมีความรู้ภายในจิตได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายนั้นจึงเป็นเครื่องหมายควบคุมความนึกคิดของจิตจึงเป็นเครื่องหมายควบคุมการเข้าไปรู้การเกิดดับของจิตจึงมีความหมายในการฝึกนี้ว่าเอาสติมาไว้ที่จิตเอาจิตมาไว้กับสมาธิแล้วสติกับจิตสมาธิก็จะปั่นให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วสติสมาธิและปัญญาจะควบคุมบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นจากการกระทำการพูดการคิดสติสมาธิปัญญาจึงเข้าไปสู่ความว่างภายในจิตในขณะที่จิตเข้าไปสู่ความว่างภายในนั่นเองคือการชำระจิตภายในให้ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสจนถึงจุดแล้วปัญญาญาณถึงเกิดจิตจึงเข้าไปสู่มิติของจิตที่อยู่ภายในที่ก่อให้เกิดความรู้ภายในจิต
อย่างชัดเจนเรียกว่าญาณดังนั้นญาณวิถีนี้จึงเป็นพลังแห่งจิตที่จะนำผู้ฝึกจิตให้เกิดสิ่งสำคัญ3เรื่องเรื่องที่1ก่อให้เกิดบุญบารมีเป็นเครื่องประดับชีวิตทุกภพชาติไปข้อที่2เป็นสิ่งที่ทำให้จิตนั้นรู้แจ้งเห็นจริง3ทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งเมื่อขบวนการของจิตเข้าไปสู่ความว่างแล้วจิตจะทำหน้าที่เพิ่มพูนบารมีให้แข็งแข็งให้แข็งแกร่งเมื่อจิตเข้าไปสู่ความว่างแล้วจิตจะทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจชัดเมื่อจิตเข้าไปสู่ความว่างแล้วจิตก็จะทำหน้าที่ปล่อยวางจนจิตหลุดพ้นจากอารมณ์ชนิดประเภทต่างๆที่เกิดดับทั้งหมดแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างที่1เป็นอารมณ์ที่เกิดดับภายนอกอันเกิดจากการเห็นอันเกิดจากการได้ยินอันเกิดจากความคิดข้อที่2จิตจะทำหน้าที่รู้เข้าใจถึงความเป็นจริงชัดเจนสิ่งที่เป็นธรรมกับสิ่งที่เป็นอธรรมได้ชัดเจนมากดังนั้นเมื่อจิตของเราเข้าไปสู่กระบวนการไปถึงความว่างจิตจะเข้าไปรู้ถึงความบริสุทธิ์ของจิตจิตจะเข้าไปรู้ถึงความหลุดจากอารมณ์ของจิตการปรุงแต่งของจิตชนิดประเภทต่างๆทั้งหมดจิตก็จะเข้าไปแจ่มแจ้งแจ่มใสสว่างสวยภายในจิตของเราเองทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายในขบวนการของมนุษย์เรานั้นมีกายกับจิตคำว่าตัวเราตัวของเรานั้นไม่ได้หมายถึงรูปกายนี้อย่างเดียวคำว่าตัวเราตัวของเราหมายถึงจิตที่เรามีกันทุกคนมีจิตคนละอันนี้ทุกคนรวมกันแล้วเรียกว่าตัวเราตัวเราทั้งสองตัวนี้ตัวเราอันข้อที่หนึ่งกายก็คือดินน้ำไฟลมหรือธาตุสี่กายคืออาการ32เป็นที่รวมประชุมของเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเป็นต้นครบ32ประการรวมเป็นกายของเราอายังโคเมกายโยกายของเรานี้เป็นอย่างนี้ส่วนขบวนการของจิตขบวนการของจิตนั้นซับซ้อนมากสลับซับซ้อนมากจิตของเราจริงๆแล้วไม่ใช่ความสุขจิตของเราจริงๆแล้วไม่ใช่ความทุกข์จิตของเราจริงๆแล้วไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่พอใจไม่ใช่ไม่พอใจไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจทั้งหมดนี้เป็นความนึกคิดของจิตทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของจิตทั้งหมดนี้เป็นอาการของจิตจิตที่อาศัยกายนี้อยู่จึงกินความนึกคิดอยู่หลายอย่างเช่นกินอารมณ์คือความสุขกินความนึกคิดคือความสุขกินความนึกคิดคือความทุกข์กินความนึกคิดคือเฉย
ดังนั้นการโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรเป็นอารมณ์ของความทุกข์ความสงบความดีใจความเสียความสงบความดีใจความสุขใจเป็นอารมณ์ของจิตที่เป็นฝ่ายความสุขเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรานักปฏิบัติธรรมทุกคนการทนุบำรุงดูแลการดูแลรักษาทั้งหมดนี้เราทุกคนจะให้ความสนใจแต่เรื่องของกายดูแลเฉพาะกายนี้รักษาเฉพาะกายนี้ด้วยการให้อาหารด้วยการกินอาหารด้วยการประดับประดาในเสื้อผ้าด้วยการประดับประดาในเครื่องตกแต่งของกายนี้พูดแต่แรกว่าคำว่ากายนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างเดียวคำว่าเรานี้หมายถึงจิตด้วยความนึกคิดของจิตมี 108,000 ประการซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุก่อให้เกิดความพลัดพรากซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดความวุ่นวายถ้าเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกันไม่ได้แก้ไม่ตกยกจิตออกไม่ได้ความทุกข์ต้องเกิดมีกับจิตของพวกเราทุกคนดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนพวกเราทุกคนให้หาทางออกจากทุกข์ขบวนการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ได้นั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายขบวนการเดินออกจากกองทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยหลักธรรมที่สำคัญจะต้องอาศัยหลักธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งหลักธรรมที่สำคัญในการที่จะเดินออกจากทุกข์ไม่ได้มีอะไรมากแต่สำคัญมากพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอาสติไปไว้กับจิตเอาสติไปตั้งไว้กับจิตเอาจิตไปตั้งไว้กับสมาธิเมื่อสติกับจิตอยู่ด้วยกันเมื่อสมาธิอยู่กับจิตอยู่ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นจึงเรียกว่าปัญญาเมื่อสติอยู่กับจิตสมาธิอยู่กับจิตปัญญาอยู่กับจิตจนเข้าไปถึงความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจชัดในสัจธรรมแล้วปัญญาในจิตทั้งหลายจะนำเราเดินออกจากกองทุกข์ได้ความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ประจำกับพวกเราทุกคนก็ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความไม่สมหวังทุกข์เพราะความอาฆาตพยาบาทอันเกิดจากรากเหง้าของอกุศลมูลมีโลภโกรธหลงเป็นต้นมาควบคุมพฤติกรรมของจิตเราดังนั้นเมื่อจิตของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือเราสามารถเอาสติของเราไปตั้งไว้กับจิตได้เมื่อจิตของเราสามารถอยู่กับสมาธิได้เมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิได้ความรู้แจ้งเข้าใจชัดก็จะเกิดขึ้นกับจิตเราเองอย่างละเอียดอ่อนอย่างสิ้นเชิงเมื่อจิตของเราละเอียดอ่อนและสิ้นเชิงกับความเข้าใจชัดกับธรรมชาตินี้ก็เท่ากับเรามีทางเดินออกจากกองทุกข์เดินออกจากภพชาติเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเดินออกจากความทุกข์ลูกจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ไม่พอใจ
เมื่อเราทำใจเราได้แสดงว่าจิตมีเหตุผลแล้วเมื่อเราทำความเข้าใจได้เมื่อเราวางได้แสดงว่าจิตของเรารู้เหตุรู้ผลแล้วความทุกข์ต่างๆความเศร้าหมองต่างๆก็จะเกิดมีขึ้นที่จิตของเราก็จะดับไปความทุกข์ก็จะดับไปความเศร้าหมองก็จะดับไปเมื่อความทุกข์ความเศร้าหมองดับไปมันได้ดับไปด้วยตัวของมันเองความทุกข์ความเศร้าหมองแล้วก็ความเร่าร้อนต่างๆภายในจิตมันดับไปเพราะเหตุแห่งเราสติมาไว้ที่จิตเอาจิตมาไว้กับสมาธิเมื่อสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิแล้วพลังก็เกิดขึ้นมาพลังเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าปัญญาปัญญาแปลว่าเหตุผลเหตุผลของจิตที่เรียกว่าปัญญานี้แบ่งออกเป็นสองประการปัญญาควบคุมพฤติกรรมของจิตนี้ภายนอกปัญญาควบคุมชำระล้างภายในปัญญาในภายนอกนั้นจิตจะมีเหตุผลรู้เท่าทันต่อการเห็นรู้เท่าทันต่อการได้ยินรู้เท่าทันต่อความคิดเรียกว่าปัญญาภายนอกส่วนปัญญาภายในนั้นพิจารณาเรื่องของการปรุงแต่งภายในจิตรู้ชัดว่าเราต้องตายรู้ชัดว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บรู้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนชัดเจนเมื่อจิตรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจิตจะทำหน้าที่รู้แจ้งเข้าใจชัดความรู้แจ้งภายในจิตที่เข้าใจชัดนั้นเรียกว่าญาณญาณนั้นเมื่อแยกแยะเหตุและผลได้หมดแล้วจึงแปลงสภาพมาเป็นวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นก็คือจิตของเรานั้นรู้และเข้าใจทุกสิ่งทั้งหมดชัดเจนจิตจึงอยู่บนความทุกข์จิตจึงไม่มีสุขจิตจึงไม่มีทุกข์จิตอยู่เหนือสุขทุกข์ทั้งหมดจิตอยู่บนสุขทุกข์ทั้งหมดชัดเจนเมื่อจิตอยู่เหนือสุขทุกข์ทั้งหมดแล้วเรียกว่าจิตมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เพราะฉะนั้นการฝึกธรรมก็ฝึกให้มีสติรู้เท่าทันกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่จิตของเราไม่สามารถจะรู้เท่าทันกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าสติของเราไม่อยู่ที่จิตถ้าจิตของเราไม่อยู่ที่สมาธิอย่างที่กล่าวแล้วว่าเมื่อจิตของเรานั้นมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่มันก็จะเกิดพลังของจิตขึ้นมาทันทีสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับสมาธิเมื่อสมาธิอยู่กับจิตจิตมีสติกำกับปัญญาและเหตุผลก็เกิดมีในจิตของพวกเรานักปฏิบัติธรรมทุกคนดังนั้นพวกเราทุกคนที่หัวเราะก็ดีร้องไห้ก็ดีที่เจ็บปวดก็ดีเพราะเราต้องเข้าใจว่าสังขารและร่างกายนี้เป็นรังของโรคบางคนเกิดมามีกรรมมีโรคภัยไข้เจ็บติดตามมาเป็นมโหฬารมหาศาลเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รับความพอใจได้รับความไม่พอใจได้รับความดีใจได้รับความเสียใจเราก็มาหลงกับความพอใจเราก็มาหลงกับความดีใจเราก็มาหลงกับความเสียใจคราใดที่จิตของเราหลงกับความดีใจเราก็เป็นสุขคราใดที่จิตของเราหลงอยู่กับความไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ดังนั้นจิตของเราจึงหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราในขณะที่เราหลงอยู่นั่นเองความแก่เจ็บตายก็ทยอยไหลเข้ามาสู่ของเราทุกคน
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันที่เป็นสิริมงคลกับชีวิตของพวกเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจึงขอความเจริญงอกงามในธรรมทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติทุกท่านเทอญ

พนมมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรสาขาวัดหนองประพงลำดับที่68และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1ระหว่างวันที่9ถึง14ตุลาคม2569กำหนดการวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรมโปรดนำเฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.สมาทานศีล8ฟังธรรมเปิดงานปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่10ถึงวันอังคารที่13ตุลาคม2569ร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางการปฏิบัติของทางวัดพิเศษในวันอังคารที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันนวมินทรมหาราชเวลา 7:30 นใส่บาตรพระสงฆ์เวลา 8:00 นกราบพระสมาทานศีลถวายทานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14ตุลาคม2569เวลา 8:00 นกราบพระถวายทานขอขมาลาศีล8รับศีล5ถวายพระป่าชำระหนี้สงฆ์รับอนุโมทนาจากพระสงฆ์รับอาหารธรรมนามัยวัดและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพสามารถร่วมบุญเจ้าภาพอาหารน้ำปานะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมได้ที่บัญชีวัดไทรงามธนาคารธกส.เลขที่บัญชี015-362-779-860ติดต่อสอบถามพระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-09

0: ความอยากมีสิ่งที่ดีชนะสิ่งที่เลว
1: ใช่
0: แต่สิ่งที่ดีนั้นจะทำให้คุณดีมีความสุขที่ดีที่ดี
1: ใช่
0: อย่างนั้นชนะสิ่งที่เลว
1: เป็น
0: ที่แม้ว่าเราปรารถนาก็มีความสุขที่ดีที่ดี
1: เป็นที่เลวพูดถึงที่สุดของธรรมะนะอย่าพูดตามใจชอบนะมันก็เป็นกิเลสเป็นกามตัณหาเป็นวิภาวะตัณหา
0: ปรารถนาคนดีมีจิตใจ
1: ค
0: นดีคนดี
1: ใช่ใช่ถ้าหากว่าคนอื่นนะเอาอย่างนี้สิเอาอย่างนี้สิโยมปรารถนาบุตรชายเป็นคนดีนะเป็นคนดีลูกชายไม่เชื่อไม่ทำตามความเห็นของโยมแม่โยมแม่ก็เป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างนี้สิมันเป็นกิเลสเนี่ยโยมเราลูกหลานเราประพฤติชั่วเราเป็นทุกข์เพราะบางความมันจะเป็นอันตรายเมื่อเราประพฤติดีแล้วก็กลัวเรื่องการกลัวความดีของลูกชายจะเสื่อมไปทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมเราจะอดได้ไหมเราจะทำได้ไหมอย่างนั้นต้องถามที่ตรงนั้นสิต้องถามที่ตรงนั้น
0: สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ไม่ได้สมหวัง
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าความปรารถนาดีนั้นผมยังไม่เข้าใจว่าทำไม
1: อะไรมีสิ่งที่มันเหนือดีไหมเหนือดีเหนือชั่วมีไหม
0: เหน
1: ือ
0: ด
1: ีเหนือชั่ว
0: ด
1: ีเหนือดีเหนือชั่ว
0: ก็ดีในส่วนใหญ่ก็ดี
1: นั่นแหละตรงนั้นแหละพูดถึงตรงนั้นแต่คนเรามันก็ธรรมดาว่าสอนให้ดี

0: จะคุ้มตัวได้ไหมว่าเมื่อลูกไปทำดีมันจะหมดทุกข์ได้ไหม
1: ล
0: ู
1: ก
0: ห
1: ร
0: ือ
1: ว่าเรา
0: เมื่อลูกไปทำชั่วเราจะทนความรู้สึกเราไว้ได้ไหมอย่างนี้อะไรก็ช่างมันเถอะพูดถึงทางโลกเมื่ออะไรเราต้องการการโดยปราศจากปัญญาตรงนั้นมันเป็นกิเลสทั้งหมดถ้าเราต้องการมันนั้นถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นตรงนั้นอุปทานตรงนั้นมันผ่อนไปมันไม่มีอุปทานตรงนั้นนี่แต่คนเรามันอดไม่ได้ฮะถ้าเราแก้ไว้นี่มาแล้วก็กลัวมันจะแตกนี่มันอดไม่ได้มันอดมันไม่ได้ถ้ากลัวมันจะแตกเมื่อมันแตกมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันอดไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนที่ยังอยู่ในภาวะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันอย่างนี้แต่ก็จะไปที่ไหนก็ช่างมันเถอะไอ้คำพูดอันนี้คงที่จะไปฉันจะไปก็ว่าฉันจะไปแต่ความจริงฉันไม่มีเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าไม่สมมติว่าเป็นฉันคนอื่นก็ไม่รู้จักจำเป็นจะต้องพูดว่าฉันไปแล้วก็ฉันก็มาแต่พระท่านมาไม่ให้มีฉันไม่ให้มีฉันก็ไม่ต้องพูดกันคือไม่มีภาษาสมมตินี่ก็ไม่ต้องพูดกันสมมติให้รู้แล้วก็เลิกกันมันเป็นภาษาอย่างนี้จะไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ฉันไปแล้วก็ฉันก็มาเป็นเรื่องคำพูดของคนพูดทั่วถึงธรรมดามันดูโตภาษาโลกถ้าโยมต้องการความสุขอยู่ไอ้โยมก็ขว้าเอาทุกข์ไปด้วยนี่ให้เข้าใจซะอย่างนี้โยมต้องการความสุขนั่นแหละแต่โลกเขาต้องยึดหลักที่ว่ามันถูกต้องที่มีความสุขไว้แต่แท้ที่จริงแล้วโยมจะเอาอะไรไหมถ้าโยมจะเอาสุขยงกับพวกเอาทุกไปนี่ครับไม่รู้ตัวมันเป็นถือใจอย่างนี้ไม่ต้องยึดถืออะไรเลยแต่การกระทำโดยที่ว่าไม่ยึดถืออะไรให้จับมันนี่ขึ้นมาก็ให้คนมีปัญญาพูดด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาได้มาด้วยปัญญาทิ้งไปด้วยปัญญาอย่าไปทิ้งไปด้วยความโง่เหตุที่มันเกิดทุกมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปยึดอะไรถ้าพูดไม่พูดยึดมนุษย์ก็ไม่รู้จักคำนี้ยึดมาฉันก็ต้องยึดมานั่นเป็นเรื่องของคำพูดของเรานะยึดไอ้มันนั่นยึดไอ้นั่นไม่รู้เรื่องไอ้ความเป็นจริงไอ้ความยึดน่ะอย่ายึดมั่นคำพูดอันนี้อย่ายึดมั่นไม่ใช่ความถูกมันความสงบถ้าต้องการความสุขอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละไอ้ความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมะอันแน่นอนมันต้องสงบจากสุขทุกข์มันไปกันในรูปอย่างนั้นนะอันนี้คำพูดนะน้องพ่อพูดก็พูดด้วยคำพูดนะอย่างนี
2: ้ถ้ามันไม่คว
0: รจะทำใจอย่าง
2: น
0: ี้ถ้า
2: ต้องการด
0: ี
2: ก็
0: ต้อง
2: การที
0: ่
2: ด
0: ีเพราะฉะนั้นเราควรจะทำใจต้องวางในการดีของเราสิทำดีอยู่แต่ว่าไม่ได้รับผลในการดีนั้นมันเลิกคือมันขาดไอ้ตรงนี้จะอยากดีนั่นได้ดีมาแล้วแล้วก็ปรารถนาความดีมันเป็นภพอันหนึ่งแล้วนะคือท่านถ้าทำในการปล่อยวางดีชั่วทั้งหลายเหล่านี้แต่บางคนมันอยู่ในภพถ้าพูดที่เรื่องไม่มีภพแล้วมันก็ไม่รู้จะฟังอะไรได้ก็สงสัยอย่างนี้เรื่อยไป
3: ถ้าถือว่าต้องการให้คนอื่นดีดีกันดังนั้นถ้าเราช่วยคนอื่นได้ก็ไม่ต้องช่วย
0: นะ
3: ดังนั้นก็ไม่ควรถ้าผมต้องการให้คนอื่นดีก็เป็นคน
0: ใช่เป็นดิก็ช่วยอย่าช่วยให้เป็นกิเลส

0: อยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากคุณก็ผิดอยากคุณก็ผิดนะมีคำพูดนะนี่คำพูดต้องไปพิจารณาให้ดีอีกนะมันจะต้องพูดไปอย่างนั้นถ้าไม่พูดไปอย่างนั้นไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คนนั้นเรื่องหมดความอยากไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นก็มีความเป็นอยู่เนี่ยท่านจะไปไหนไปโน่นมาจะไหนไหนจะโน่นต้องพูดเป็นธรรมดาว่าฉันจะไปโน่นไปแล้วฉันจะกลับมาเอาฉันขึ้นหน้าก่อนโลกถึงจะรู้จักไอ้ความเป็นตัวฉันนี่ไม่มีอยู่แล้วถ้าพูดตรงท่านมีตัวฉันนั้นมันจะติดฉันมีแต่เพียงแบบเป็นสมมติให้คนรู้แล้วอย่าไปหมายมั่นมันเนี่ยมันเป็นใช่อย่างนั้นนะอย่างนั้นมันถึงรู้ได้ยากเหมือนกันอันนี้ก็พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีจะไม่ค่อยเข้าใจพูดให้เข้าใจไม่ได้พูดให้เข้าใจไม่ได้ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ให้มันเกิดเป็นปัจจัยจริงๆไอ้คำของพระเนี่ยไปพูดให้คนอื่นให้เข้าใจมันยากนอกจากคนดื่มสงสัยได้คำพูดไปพิจารณาเป็นเหตุที่มันเท็จจริงจริงจริงให้มันรู้เป็นปัจจังถึงจะรู้เรื่องเนี่ยอย่างนั้นคือให้แนวทางกันอัคตาโรตถาคตาข้าตถาคตเป็นตัวผู้บอกเท่านั้นไอ้ที่เราจะเดินไปนั้นน่ะไปพบเห็นมันเรื่องของเราท่านบอกทางอยู่ในนี้มันจะ
1: อยากให้เขาด
0: ี
1: จริงๆแล้วเราก็ถ้าม
0: ัน
1: เราควรจะ
0: ยัง
1: ไง
0: ก็ไม่ควรยังไงแต่คนเนี้ยไปนำปีไปยังไงไปปีแต่เขาที่เนี้ยไอ้คนทำดีได้แต่เราจะไปเอาดีอย่างนั้นมันทุกข์
2: แต่ว่าถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทำดีเราจะเป็นแม
0: ่เ
2: ขาทำด
0: ีเนี้ยเนี้ยดูคนมันอยากมันเป็นเขาอย่างนี้จะทำยังไงนะเนี้ยดูคนมันอยาก
2: แต่ว่าถ้าไม่อยากก็ไม
0: ่มันมีนะมันมีนี่ยังไงนะยังไงเอารู้ดิเนี่ยเดี๋ยวความไม่อยากที่เนี่ยอะไรก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยอยากจะให้ดีอยู่แต่อย่าไปติดในตรงนั้นบอกแล้วก็ต้องวางอันนั้นไอ้คนทันคนนั่นทำดีก็ดีไปไม่ทำดีก็แล้วไปคือเราจะไม่เป็นทุกข์ในที่นั่นเนี่ยคนเรามันสูงแต่มันมาติดอยู่ตรงนี้แหละนี่ไง
2: เราขอท่านหมายความว่าไม่ควรให้อิทธิพลภายนอกมาไม่ควรให้สิ่งภายนอกมีอิทธิพลต่อใจ
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะแต่เราทำเราทำไปก็การกระทำของเราไม่หมายมั่นไม่ยึดหมายในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไอ้การยึดหมายนี่แต่มันเป็นภพชาติอันหนึ่งแต่นั่นก็ทำได้แต่ทำโดยการไม่ยึดหมายมั่น
2: แต่ความต้องการที่ต้องไม่หมายความความต้องการที่ก็ไม่ได้หมายความ
0: ไม่ต้องการที่จะยึดมั่นต้องการให้คนนั่นทำดีเท่านั้นเท่านั้นก็ถอยกลับมาอยู่ที่เก่าของเราเมื่อทำอะไรไม่ต้องทำก็ได้อุปาทานไม่มีอะไรตอนยากกันนะแต่ต้องทำ
2: หมายถ
0: ึ
2: งทำโดยไม่หวังผล
0: ใช่
2: ดังนั้นก็หมายความงั้นถ้าอยากให้คนอื่นดีโดยไม่หวังผลก็ไม่ดี
0: ผลนั่นแหละคือจะเป็นเหตุดีละผลที่เราต้องการคือจะกลับเป็นเหตุดีละดังนั้นถ้าหากว่าเราทำไปละมันทำการทำนี่ทำไปแล้วผลมันที่ว่าผลนั่นมันจะนอกเหตุเหนือผลเอางี้ซะมันจะไปอยู่ยังไงเราไม่ต้องผลยันเอาไว้ยังไงแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่ามันนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์แต่จะพูดว่าสุขก็ได้อยู่จะพูดเดี๋ยวฉันก็ไม่เอาสุขทุกข์แบบฉันก็พูดก็ได้เป็นชื่อของทุกข์แบบกระฉันพูดก็แล้วไป ถ้าเราไปติดในสุขในทุกข์มันก็เป็นภพสิมันเป็นภพขึ้นมาอีกต่อตายอีกแต่ว่าคนธรรมดาเรามันก็ต้องแยกไม่ออกละธรรมะท่านคุณไม่ต้องการท่านทำไปทำไมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงมันเป็นเงี้ยมันเรื่องระดับของโลกวิโรกุตระมันพ้นจากโลกไอ้การพูดส่วนหนึ่งมันอยู่ในโลกบริหารการงานอยู่ในโลกส่วนโลกุตระธรรมนั่นเดียวกว่ามันพ้นจากโลกพ้นจากอุปทานทั้งหลายเหล่านี้แต่เรื่องมันมาพูดดีให้คนในโลกนี่เข้าใจสมมติกับวิมุตตินี่มันก็ต้องติดต่อกันอยู่พูดสมมติให้รู้ถึงวิมุตติเมื่อไปถึงวิมุตติก็ให้รู้ถึงสมมติอย่างนี้ทำไมก็ฟังอยู่เดี๋ยวนี้แหละอธิบายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วจะอธิบายตรงไหนอีกเล่าวิมุตติมันการพ้นจากอะไรอะไรทั้งหมดหมดความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าวิมุตติสมมุติพูดทำไมพูดให้รู้จักภาษากันให้รู้เรื่องกันรู้อะไรจะไปหมายมั่นมันแล้วก็เลิกไม่มีอะไรสมมุติอย่างสมมุติเนี่ยแก้วสมมุติเรื่องนั้นนั่นก็ไม่มีชื่อเจ้าตัวไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องจะไม่รู้เรื่องนึงอันนี้มันก็ไม่มีมันก่อนมันจะมีมานี่มันสมมติขึ้นมาว่าถ้วยชาใช่ไหมถ้วยชาไอ้ความจริงอันนี้มันไม่มีอะไรแต่เราถ้วยชาให้รู้มันนะมันแปลกจะร้องไห้กับมันนะอย่าไปผิดมันนะจับมาให้โลกรู้จักว่าถ้วยชาแล้วก็แล้วไปแล้วไปอย่าไปรับรองอะไรมันตรงเนี้ยอันนี้มันไม่มีชื่อถ้าไม่มีชื่อจะเราจะเรียกว่าไงเอาถ้วยชามาให้เพียงก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคุณพอพูดแบบถ้วยชาตอนนี้ก็เรื่องแล้วอะถ้วยชาเป็นเรื่องสมมุติเนี่ยเรื่องวิมุตต์พ้นจากนี้ไปไม่มีชื่อนะ มันต้องมีชื่อที่มันจะมีชื่อขึ้นมาสมมุติขึ้นมานี่ถ้วยชามีแล้วมันมีมาจากมาจากที่มันไม่มีนี่แหละทำให้มันมีขึ้นถ้าพูดตามธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรคือพูดว่ามันมีขึ้นมาเดี๋ยวไปช่วยชามันก็มีขึ้นสมมติที่ให้มันมีนี่เกิดมาจากสิ่งที่ว่ามันมีนะจะพูดไปก็ต้องพูดอย่างนี้แต่จะมาจะไม่รู้นะก็พูดไปอย่างนี้นะจริงตั้งหลายอะไรนี่ทำมันง่ายจนขนาดนั้นก็ไปกันหมดสิทำไมฉันจะเอาเนี่ยจะไม่ให้ฉันเอาฉันจะไปเอาอะไรอีกเนี่ยทำไมไม่ให้เอาฉันจะเอาอะไรมันคนอยากได้อยู่นี่นะคล้ายๆที่ว่าข้างนอกบนข้างนี้มันล่างคนมันติดข้างบนข้างล่างคือพบต่ำและพบสูงมันมีที่อยู่ไอ้ตรงเนี้ยไม่มีอะไรมันผ่านจะกี่ครั้งมันก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมีอะไรมันไม่มีอะไรแต่มันผ่านอยู่มันก็ไม่มีอะไรตรงนี้ที่เรามันไม่มีที่หมายไม่มีที่หมายไม่มีพื้นเป็นเครื่องหมายไม่มีเครื่องบนเป็นเครื่องหมายมันก็ผ่านไปผ่านมาที่ไม่ใช่พบนี่เราไม่เคยอยู่ไม่เคยมีตกไปด้วยในที่นั้นฉันจะรู้แต่ว่าข้างบนข้างล่างเพราะฉันมองเห็นนั้นบนล่างไอ้ตรงนี้ที่ไม่มีฉันไม่รู้เรื่องที่ละที่เพียงไม่มีอุปทานนั้นมันก็อยู่ตรงนี้ที่เราไม่รู้จักมันเราไม่มีเครื่องหมายเรามีเครื่องหมายข้างบนนี่เราเรียกว่าข้างบนหรือข้างล่างจะให้ผมทำไม่อุปทานจะทำยังไงไอ้ที่โยมผ่านไปผ่านมานี่ไม่รู้อุปทานนี่โยมผ่านไปยังไงไหมข้างล่างอันนี้มันก็มีเห็นเป็นเหตุทั้งวนอยู่เป็นภพพ่อเราเคยอยู่แต่ภพถ้าว่าอย่าให้ปราศจากภพแล้วมันก็งงที่เราไม่เคยไป ไม่เคยรู้ไม่เคยวิจัยไม่เคยตรองตรวจไปอย่างนี้มันก็ยากอยู่อันนี้มันก็ยากอยู่เพราะอะไรเพราะความต้องการของเราตรงนั้นมันที่หมดความต้องการแต่มันเหลือแต่คำพูดมาพูดให้รู้ตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พูดไปมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยมันก็สงสัยกันตลอดเวลาอยู่อย่างนี้เห็นแบบวิมุตต์กับสมมุติเนี่ยเมื่อหยุดพูดมันก็มีราคาเท่ากันเมื่อพูดขึ้นมันก็มีไอ้สมมุติมันมีนะสิ่งที่มันไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีมันก็มันมีมาเพราะสิ่งที่มันมีมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้มันเป็นเรื่องพูดเข้าใจยากสักหน่อยเรียนอาตมาอาตมาก็พูดไปตามความเห็นอย่างนี้เลยพูดนี้ไม่รู้จักว่ามันถูกหรือผิดใครก็ไม่รู้จักอ้าวท่านพูดอย่างนี้ทำไมถึงใจผมกับใจอะไรไม่รู้อาตมาก็พูดแบบนี้มันเรื่องที่จะพูดอย่างนี้มีอยู่ท่านมาพูดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะพูดว่าวิมุตติมันอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือจะไปตอบเลยก็ไม่รู้เรื่องนะไอ้เรื่องคนที่ว่าอยากจะต้องการอันนี้อยู่ถ้าไม่ต้องการอันนี้มีก็ดีใจถ้าของนี้ไม่มีอยู่ในมือก็ไม่ค่อยสบายใจนะเรื่องอะไรมันปราศจากภพแม่ฉันเคยอยู่ในภพแต่ไปอยู่ในที่ไม่มีนะฉันพูดไม่ออกฉันก็ฟังไม่ออกนี่มันเป็นเรื่องบุญบายอย่างนี้เอาที่ช่วยสินะช่วยดิเอาดีดึงไปที่ช่วยไปดิเออภาวะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้มันก็เป็นไม่อยากได้ก็เป็นสุขมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นตัณหาอย่างนั้นแต่ฉันทำยังไงเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็เป็นปัญหาแล้วถอยหลังก็เป็นปัญหาแล้วจะให้ฉันทำยังไงงั้นฉันก็หยุดอยู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจะให้ฉันอยู่ยังไงอันนี้มันเรื่องลำบากสักหน่อยยืนอยู่ก็มีตัวมีตนเดินหน้าก็มีตัวมีตนถอยหลังก็มีตัวมีตนถ้ารู้ตรงฉันว่าอันนี้มันก้อนอัตตาเป็นอัตตาแต่แปลไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนนี่จะให้ฉันเรียกว่าอะไรเออเนี่ยมันเป็นกันใช้อย่างนี้นะคือคำพูดอันนี้นะมันเป็นคำพูดที่เรียกว่าไม่สูงไม่ต่ำแล้วคนก็ไปคิดจนเกินไปซะว่าจนเหลือวิสัยของเรามันคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องสมมติแต่จริงทั้งหลายก็สมมติมาเรียกว่าสมมติไม่สมมติมามันก็ไม่รู้จักก็พูดถึงก่อนอาจารย์แล้วนั่นถ้าเราไม่มีตัวตนคนมันเหงานะอันนี้ก็พูดอันนี้ไม่ใช่เรานะอันนี้ก็ไม่ใช่ของอย่างเนี้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยไม่มีกำลังใจจะทำงานแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราหมดไม่มีกำลังใจทำงานไม่อยู่ทำไมจะอยู่ไปทำไมในโลกมันเกิดประโยชน์อะไรมันก็ไปทางโน้นมันก็แดดไปทางโน้นแดดทางมันที่จะต้องไปนั่นแหละถ้าหาที่อยู่นี่ไม่มีที่หยุดที่ไม่มีแล้วนี่จะเอาทำไมก็เขาจะเอาอยู่เนี่ยก็ไปหาที่มันมีอยู่ที่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้เดือดร้อนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คำพูดนะอันนี้ก็เป็นคำพูดอันนี้ที่จะเรียกว่าให้มันรู้ยิ่งไปกว่านี้ไม่ได้นอกจากเห็นเองจำเป็นก็จะเป็นนี้ทำงานไม่เอาผลงานยังก็แปลกนะ คนทำงานมีอยู่คนจะรับผลของงานนั่นไม่มีอย่างนี้มันก็ลำบากคือคนยังต้องการผลของงานต้องการผลของงานก็ต้องการพบมันต้องการพบมันก็ต้องมีธาตุอย่างนี้พูดในคนธรรมดาของเราฟังก็น้อยใจไม่มีกำลังใจอันนี้อาตมาก็ไม่อยากจะพูดหรอกโยมจะไม่อยากทำงานกันเมื่อรู้ไปทั่วโลกมันไม่มีอะไรเลยอย่างเนี้ยอย่างนั้นเราจะอยู่ไปทำไมไม่ออกไปทางนี้เราจะทำไปทำไมอย่างเนี้ยมันก็ลำบากนะเคยทำหรือยังเคยทำสมาธิกันบ้างหรือยังนะเคยสงบไหมสงบไปแค่ไหนกันเออแล้วสบายใจไหมเมื่อมันสงบมันสบายใจนะถ้าหากว่าอีกวันหนึ่งถ้ามีความไม่สงบเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเออนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระท่านสอนว่าเมื่อความสงบต้องใครรู้เท่ามันอย่าไปยินดียินร้ายมันถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาก็อย่าไปยินร้ายมันท่านอยู่ตรงนี้อันนี้แต่เราทำความสงบขึ้นแหมมันดีเลยดีใจที่เกินสบายใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของไม่แน่นอนบางทีอีกวันหนึ่งมันจะไม่สงบก็ได้เมื่อไม่สงบมันจะมีความรู้สึกไงรู้สึกไม่สบายอย่างนี้มันสับอย่างนี้ไม่สำหรับเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นจริงสัจธรรมจริงน่ะเรื่องความสงบนี่ไม่สงบนี่แม่เอาเข้าไปปนเนี่ยมันอยู่คนละเรื่องกันเนี่ยถ้าเรามีความสงบอยู่แม่วันนี้คืนนี้มันนั่งสงบสบายมาพวกนี้บุญบ่อยทำไมเป็นนี่เราเอาอีกนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงโดยตามธรรมชาติมันเมื่อความเห็นของเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงก็มีความรู้เท่าความเปลี่ยนแปลงของมันของนี่มันเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นผู้ที่รู้ถึงธรรมะมันจะนั่งมันจะยืนมันจะเดินมันจะพบอะไรต่างๆมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราจะพบแต่สิ่งที่ว่าอันนี้ก็ดีเรานั่งต้องการความสงบเมื่อไปนั่งปุ๊บมันก็สงบมันก็สบายนี่เราชอบใจเราแล้วนะนะเราต้องการสงบมันก็สงบแล้วอีกวันหนึ่งไปนั่งมันพลิกมันแพงมันไม่สงบไม่ดีเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรนี่นะนี่อย่างนี้มันจะเกิดความรู้สึกอย่างใหม่ขึ้นมาอีกนะตรงนี้แต่ว่าหากว่าไอ้จิตของเราที่มันแน่นอนมันไม่เปลี่ยนแปลงนะไอ้ความสงบเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้มันก็อยู่อย่างนั้นเออมันเป็นอย่างนี้ของมันมันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอออันนี้มันอาการอันนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้เรียกว่าไอ้สงบตามปัญญารู้เท่าปัญญาตามความจริงมันก็จะเป็นของมันอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสงบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะถ้าสงบขึ้นมาแม่งแสนมันดีเลยนะไอ้พวกนี้ไม่สงบวุ่นวายไม่เป็นเพราะอะไรไม่สบายใจขึ้นมามันจะเป็นอยู่อย่างนี้เราก็จะรู้เห็นว่าไอ้ความรู้สึกของเรามันเป็นยังไงไหมท่านี้ก็พอจะดูได้ว่าไอ้ความรู้สึกอันหนึ่งมันเป็นอุปาทานไอ้ความสงบอันหนึ่งมันไม่มีอุปาทานมันจะรู้เห็นเฉพาะจิตของเราเมื่อมันจะกระทบเข้ามาแล้วคือเมื่อจะทำอะไรแบบมันเป็นตัวต้นเหตุของมันได้อย่างนี้รู้จักต้นตอของมันแล้วอย่างนี้เรื่องความสงบหรือไม่สงบนั้นเป็นเรื่องอาการที่มันจะแสดงขึ้นมาให้เรารู้จักไอ้ความรู้สึกอย่างแท้จริงนั้นได้จะมีปกติอย่างเก่าจิตใจของเราที่ความสงบหรือไม่สงบนี่เป็นเรื่องสมมติขึ้นมาเป็นอาการจิตรู้เท่านั้นไอ้ความรู้จริงๆก็เรียกอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆที่เรารู้จักภาวะของลิงนะลิงมันไม่ชอบอยู่นิ่งๆหรอกนะมันชอบอยู่นิ่งอยู่จังหวัดอุบลลิงมันก็ไม่นิ่งนะมากรุงเทพมันก็ไม่นิ่งถ้าหากว่าใครรู้จักภาวะของลิงอย่างเป็นจริงแล้วนั่นนะ ไปพบดินอยู่ที่ไหนมันก็เป็นดินแม้ดินอยู่บนมันสงบกว่านี้สงบกว่าดินตัวอยู่กรุงเทพเนี่ยมาพบตัวดินอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแตกดินอยู่บนอันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเรารู้จักว่าดินมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่ไปพบตัวหนึ่งมันอยู่บนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่กรุงเทพมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าดินมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเท่านี้มันก็ในความสงบชอบความเห็นชอบความดำมันจะริ่มไปตรงไหนก็ช่างมันเรารู้เรื่องของมันแล้วว่าอันนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเมื่อเห็นเท่านั้นเนี่ยเมื่อเรายินเมื่อเห็นเมื่อเรายินสัมผัสทางนี้รู้สึกทางใจเราก็มีความมีปัญญาเกิดรู้เท่าอย่างนั้นนะอันนั้นความสงบเป็นปัญญาจะไปเจรนานะจะผิดถูกเข้าไปเลยนะมีพูดนี่เป็นคำพูดนะเป็นคำพูดพูดขึ้นยกขึ้นมาอย่างไอ้หลวงพ่อจะดียังไงอย่าไปถามเลยถ้าเห็นมาจากไหนอย่าไปถามมันเลยอันนั้นมันไม่รู้จักกันหรอกรู้เหตุผลได้ไปพิจารณาดูแต่หากว่านะถ้าโยมทั้งหลายพิจารณาถึงจุดนี้จะสงบทุกคนนะผลมันจะเกิดทุกคนผลนั่นคือเดียวอะนี่ใช่ผลนั่นเองจะไปเรียกว่าผลนั่นก็เป็นตัวอีกแล้วมันเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นมันก็ไม่หมดเลยคือทำให้มันหมดอย่างนั้นมีที่ดีนี่คือภพอุปทานนี่นะให้เกิดภพภพนี่มีไว้สำหรับเพื่อชาติจะมาเกิดตรงนี้เกิดเรื่องขึ้นมาเลยนะเอาพูดง่ายๆอย่างเรานั่งอยู่ในนี่น่ะอยู่บ้านน่ะมีสวนลำไยอยู่สัก50ต้นนะถ้ามีท่านหนึ่งเอ้ยท่านมีสวนลำไยอยู่50ต้นน่ะคุณจะต้องไปเกิดอยู่ทุกต้นนะเนี่ยคนจะไม่เชื่อเหมือนกันนะเอ้ยฉันนั่งฉันจะไปเกิดทำไมไปเกิดอยู่ต้นลำไยนั่นแหละนั่นคืออุปาทานมันเป็นภพสำหรับชาติจะมาเกิดอุปทานนั่นน่ะถ้านั่นได้ตามต้องการเรามันก็รู้สึกอย่างนี้ไม่ได้ตามต้องการนะมันก็รู้สึกอย่างนี้จะรู้ในตรงนั้นละเออฉันมาเกิดอย่างนี้จริงๆนี่คืออุปทานมันยึดให้เกิดอย่างนั้นได้นะที่ได้อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของกลิ่นที่เราต้องการในรับรู้มีจิตใจว่างเราล่ะจะมีคนคนอื่นเอาหยิบไปจับสวนคนอื่นก็เราก็เฉยใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนั้นเพราะใครใจว่าไม่ใช่ของฉันนี่อย่างนี้นี่มันก็ไม่มีความรู้สึกเสียดายไม่มีความรู้สึกหวงแหนนะอย่างเช่นว่าอย่างโยมนะกับหลวงพ่อเนี่ยนะรู้จักกันดีอีกวันหนึ่งจะเดินไปกระบวนรถไฟยงก็ขึ้นไปรถไฟยงก็มาเลยตาก็เห็นอยู่ทำไมต้องถามอย่างนั้นเนาะถามทำไมใช่ไหมยงก็มาเลยยงก็ขึ้นรถไฟมาอยู่ด้วยกันทำไมต้องถามอย่างนั้นนางแหละมันน่าจะไม่ถามอย่างนั้นมันเป็นเครื่องจำเป็นอย่างนั้นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาก็ต้องถามอย่างนั้นให้รู้จักอย่างนั้นนี่มันมีอธิบายไปหลายๆอย่างเรื่องภาษาของโลกตอนนี้โยมมาจากไหนเรื่องนั้นอ๋อ

ก็เอาขนาดนั้นสิเอาแค่นั้นแหละโยมเอาแค่นั้นน่ะนั่งสงบแล้วก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะอะไรอยู่ก็ไอ้ความรู้สึกนั้นให้มันมีอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ไม่จะไปนั่งจะดึงใจมันต้องขานมันจะสู้ไหวไหมมันการนั่งต่างหากวิญญาณบทนั่งถ้ามันนั่งเหนื่อยก็เดินเราจะนั่งนั่งได้ก็นอนได้ยังไง

พอก็หยุดมันแค่นั้นมันไม่ใช่นั้นเออมันเคลื่อนไหวดียาบทเราท่านหมายความว่าเราจะนั่งท่าเดียวมันไม่ได้หรอกจะนอนอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกคนเราจะยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกจะเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างในดียาบททั้งสี่นี่ให้มีความรู้สึกว่าเราพยายามเว้นอย่าไปนำความทุกข์เข้ามาใส่ตัวเราเท่านั้นให้รู้จักว่าที่เดือดมันเป็นยังไงนะให้รู้จักถ่ายทอดอยู่เสมอให้เรามีความรู้สึกมีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่ให้รู้ตัวเวลานี้เราคิดอะไรไหมจิตจะเป็นกุศลไหมเราคือกุศลไหมอะไรควรแก่เราไหมมีควรให้เรารู้จักอย่างนี้ที่ยืนดูช่างเถอะจะนั่งก็ช่างมันเถอะอย่าไปถือให้มันตายตัวเลยอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีใครทำได้หรอไม่มีใครทำได้ครับเกียรติก็ไม่ให้เกียรติทำไงก็นั่งให้ตายกันเท่านั้นเอามาดีคิดเอาพอสมควรของเราไม่รู้จักประมาณพอสมควรแต่ก่อนนั่งหนึ่งชั่วโมงเหมือนนี่นั่งได้ห้านาทีใจเราสบายใจจะไม่สบายเพราะคนหลงเหมือนแม่นั่งนั่งน้อยเหลือเกินฉันไม่สบายใจเพราะนั่งน้อยเนี่ยคิดอยู่อย่างเนี้ยเพราะนั้นก็เอาไม่สงบในการยืนการเดินก็เอาอย่างละพ้นต้นไม้เนี่ยนะเราจะพ้นมันด้วยขวานไม่มีขวานเนี่ยเอามันเลื่อยเลื่อยมันมีจอบขุดมันค้นได้ใช่ไหมตัวเนี้ยอย่าที่จะเอาขวานไปตัดอย่างไม่มีขวานจะทำไงจะพ้นแม่จะมีได้ไหมเราต้องคิดตรงนี้ตรงยาอย่างนั้นที่ยืนเดินนั่งนอนท่านจะทำจิตนี้ให้มันมีความรู้สึกเป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะนั่งง่ายนิดนึงก็ช่างมันที่การนั่งมันกิริยาเนี่ยฉันไม่ได้ประมาทเลยรู้อยู่อย่างนี้ได้ไปไหนก็เอาฉันเอามาที่เนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องมีโศกอะไรเลยจะคิดอย่างนี้เนี่ยคิดเหลือไปพวกตัวนี้อยากเชื่อมั่นไปหมดปวดนะถ้ามันเล่นก็ร้องไห้แบบใช้ในน้ำน้อยมันจะเป็นไปได้ไงเนี่ยมันก็แค่นี้นะเนี่ยจะเอาแค่นี้พอถ้าไม่พอก็ดื่มตีแก้วนี้ดื่มไปไม่พอไอ้ก็ได้ทำไมเชื่อได้หลายครั้งได้หลายหนนะเราไม่เพื่อใบใหญ่ทีมีคนเดียวทีเดียวสะพอนอันนี้มันเล็กเรามีเล็กเล็กในใจเล็กสิบล้อเล็กสองแถวนี่เชื่อไปขนนะอาศัยความพยายามแค่นิดหน่อยขนนะทางเดียวไม่พอไปขนอีกสองทางไม่พอขนไม่ใช่เล็กสิบล้อจะไปเที่ยวก็เล็กสิบล้อก็ได้เดี๋ยวงั้นก็เป็นโชคดีจะทำไงอันนี้เรื่องปัญญาของเราล้อมันต้องคิดมันอย่างนี้อะไรมันจะเป็นอุบายให้เราสงบใจอุบายทุกอย่างอะไรจะให้มันใจเราสงบเป็นกรรมฐานทั้งนั้นให้ใจใจอย่างนี้มันจะวันนั่งนั่งนั่งนั่งฉันสงบฉันนั่งนั่งไม่ได้ฉัน

0: หลังปวดเอวเนี่ยสมัยก่อนไม่มีแล้วไม่ถูกของแขกที่ผงใครรู้ทุกวันนี้เดินก็ไม่สนใจได้แล้วจะอาตมาที่มาสังขารมันเป็นไปอย่างนั้นเออคิดยังไงก็สงสัยไม่ชอบเป็นเงินคนชอบรู้เป็นนั่นรู้เป็นนี่รู้เป็นนั่นรู้เป็นนี่แล้วเราพักอย่างไรอะเราจะไปหาดูหมอตรงไหนหาเขาถอดถอนกันเป็นอะไรต่ออะไรผูกอะไรต่ออะไรวุ่นต่ออะไรก็อ่ะอันนี้มันมงคลตื่นเผาเออทำให้ก็ได้แล้วจะนอนท่านก็จะให้เลยอย่าไปสงสัยในการทำเราเออแม่ปัญญามันมากเหมือนพระอดีตเจ้าแต่เราก็ช่างมันคือมันปัญญาธรรมหรอกเนี่ยมากก็มากปัญญาธรรมนั้นก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเขานั่งสมาธินั่งก็นั่งสมาธิแต่ความเห็นมันไม่ตรงไม่ถูกมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็ทำให้มันถูกไปได้ไม่ต้องไปยึดครูที่ไหนอยู่แล้วพอแล้วเดี๋ยวจะขอถึงพระพุทธอยู่ด้วยขอถึงพระธรรมอยู่ด้วยขอถึงพระสงฆ์อยู่ด้วยทำไมต้องขอบ่อยๆถึงท่านไปได้มันจะยากอะไรเมื่อจิตจะเป็นไม่ต้องขอถึงท่านก็ไม่มีทำจิตมันสงบทำให้มันมีสติพวกเรามันมีสติสติคือความระลึกหน้าอยู่ว่าจะทำอะไรต่ออะไรระลึกก่อนเมื่อระลึกออกไปมีสติรู้เท่าทันจริงเมื่อจะไปทำอยู่เนี่ยเมื่อจะไปจับแก้วจะรู้อู้เราจะไม่เกิดจะไปจับเอาถ้วยนี้ระลึกเมื่อเราจับมาช่วยนี้มันจะมาทำอะไรอยู่ก็เป็นสติปัญญาให้เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่บัดนี้เราร่างกายอยู่เดี๋ยวนี้บางทีจิตของเราเหมือนเมื่อเราร่างกายไปนี้เรามีอะไรคิดอยู่นะเราเป็นผูกมั้ยเป็นทุกข์มั้ยมีความอิจฉามั้ยมีความพยาบาทมั้ยมีอะไรมั้ยต้องรู้จักทำมันไม่อยู่จิตอะไรมันเป็นสมาธิอยู่ให้มันมั่นอยู่ในการจะคิดอะไรนั้นอันนี้เราล้างจานให้มันสะอาดก่อนจิตจะสกปรกไปยังไม่รู้บ่นไปขั่วไปเลยไม่รู้ว่าฉันล้างจานฉันใจไม่ล้างไปล้างไปจานเนี่ยมันสะอาดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาเกิดเมื่อไรมันก็ไม่รู้จักก็ติดกันไปปัญญานี่เพื่อจะไอ้ค่ายมันเป็นเนร่าอะไรมาจับมันรู้จักมันเป็นเนร่า
1: ว่าโยมเดี๋ยวนี้ว่าตรงนั้นขัดข้องตรงนั้นสะดวกให้ว่าทำงานกับคนคนเนี่ยนะมันเป็นคนยังไงเป็นพระใครก็อยากได้ทั้งนั้นแหละที่มาทำงานด้วยกันไม่เคยเป็นพระด้วยอยากความอยากแล้วนะทุกคนมันก็ต้องเป็นไปกันอย่างนี้ไม่จะรับรองกันแล้วจะเป็นรับรองไม่ได้เมื่อความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเป็นไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอุปจักเกิดตรงไหนตรงที่มันอยู่ตรงนั้นอธิกรณ์มาระงับได้มาเห็นนี้ตรงนั้นมีความพูดเดิมของท่านพระท่านอยู่ในบ้านหรือคนอยู่ในบ้านแล้วบวชเป็นพระวันนี้ออกจากบ้านมาเราจะแพ้เขาได้ที่ออกมานะออกมาเพื่อความชนะมาศึกษาให้มีความรู้อีกตรงนั้นเรายังแบบกดกระเป็นป่าในเขาอีกหนีมันไปไม่ชนิดนี้เป็นโง่ไม่ชนิดนี้เป็นแพ้นั่นหนีเพื่อความชนะเพื่อฝึกเมื่อมีกำลังแล้วก็ต่อสู้ได้เข้ามาอีกมันจะหนีไปด้วยความชนะเป็นแพ้ท้องกันนี้กรมการฉันนั้นจะต้องทำเราจะต้องจำมันยากเป็นธรรมดาของมันยากคนน่ะจะมันมีการงานทำเลยมันก็ยากยากเพราะอยากจะทำก็เลยมาทำการงานมันทำเลยมันก็ยากยากเพราะมันมีแต่การปรารถนาบางอย่างไม่จะเอาไงล่ะก็อยู่อย่างนี้จะเอาไงล่ะท ุกวันนี้โยมเข้าใจไหมว่าจับบางอย่างอยู่ในโลกไอ้ที่อยู่ในนี้ทั้งหลายจะเบียดเบียนมันนะมีเสืออย่างนี้เป็นต้นก็เบียดเบียนมันเห็นว่ามันมีพิษมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายใครก็อยากจะฆ่ามันเหมือนกันอันนั้นก็เพียบหนึ่งสัตว์อย่างยิงก็เป็นกระเสือเหมือนกันอย่างเนื้ออยู่ในป่าอย่างกวางอยู่ในป่าอันนี้เขาตามฆ่าเหมือนกันฆ่ามันทำไมพอเขาเห็นเนื้อมันอร่อยทีนี้สัตว์สองอย่างนี้จะมาให้มีในโลกเสียดีกันไงมันดีมันก็ตามข้าชั่วมันก็ตามข้าหรอกฉะนั้นพระพุทธองค์จะระวังระวังไม่ใช่ตีบทจากอย่างนี้เลยถ้าจะมีใครมาขัดข้องนะถ้าโยมมันมีสัญญาดีโยมรวยอันนั้นแหละคืออุปจารอุปจารของโยมมันรวยหมดแล้วมันจะลืมตัวก็ได้ไหมนี่ถ้าคนมันมีปัญญามันต้องแพ้เขาด้วยไปถ้ามันหมดไปก็เดี๋ยวแพ้เขาเพราะความโจรดีกว่าอันนี้มันมีอยู่ในโลกนั้นแหละโยมคุณโยมถามว่าจะมีไปจากไหมนี่ถ้ามันอยู่ไปจากมันก็ไม่สะดวกเนี่ยการงานในโลกก็เป็นอย่างนี้ตาเรียนอาตมาอาตมาอย่างเงี้ยอาตมาอยู่ก็อยู่ประจักษ์กันตั้งแต่บวชมาแล้วก็อยู่ประจักษ์นี่เรื่อยมานี่ขาดเลยพระพุทธเจ้าของเราก็อุปประจักษ์มีมาเรื่อยแต่จะเป็นนานยังไงล่ะท่านก็ชนะมานานเรื่อยเรื่อยปัญญาของท่านตรงนั้นแหละตรงปัญญาเกิดตรงนั้นแหละตรงที่ทำงานตรงที่ยังไม่เกิดแต่ตรงที่ทำงานตรงมันลำบากตรงที่มันทำงานตรงที่ยังไม่ปฏิรูปธรรมะตรงนั้นตรงที่ปฏิบัติแล้วเราจะคิดไปก่อนมีคิดอย่าคิดบ้างเวลาดูแท้คนคิดตรงเราว่าอนาคตจะเป็นยังไงเนาะก็เป็นธรรมดาเป็นคนติดกับคิดอนาคตมันยังไม่มาถึงบางคนกลัวไปแล้วกลัวมันจะขาดทุนกลัวมันจะจนคิดแล้วบางคนก็คิดไปเพลินไปเหนื่อยไปแล้วคิดไปก่อนก็รวยไปแล้วก็ยังไม่รู้นะยังไม่รู้เลยไม่อยากรวยก็มีไม่อยากจนไม่ได้กลัวคิดไปก่อนก็มีเป็นใจอย่างนี้ยังไม่แน่นอนนะโยมนะที่จะแน่นอนแต่ทำไปฮะมึงทำไปด้วยความสื่อสื่อและจิตปฏิของเราตามกำลังของเราทำไปดูไปแก้ปัญหาไปอะไรเรื่อยๆของเราไปอย่างเนี้ยเรื่องการทำงานควรนี้ควรดูเป็นปัจจุบันของเรานั่นแหละทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอนาคตมันทำไมดีแน่เลยดีแน่ทำไมถ้าเราแก้ปัญหาของเราได้ถ้าเรามีปัญญาก็ดีแน่เลยนะตรงนี้ยาวอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีประจักษ์จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดจะมีปัญญาอะไรเป็นประจักษ์ที่จะมีผลประโยชน์เกิดขึ้น
0: ถ้า
1: คุณสมบัติไม่เสื่อมอยู่ชีวิตเกิดการอยู่ธรรมะม
0: ากผมจ
1: ะอยากอยู่ทางให้ใครเลยแต่มันก็ดีเกิดปัญญาของเราแต่มันก็ดีเกิดปัญญาของเราดูประกอบทำประกอบเถอะคือปัจจุบันนั่นแหละทำดูปัจจุบันนั่นรู้เรื่องกันนะ
0: พอแล้วสามคืนมาแล้วผู้อื่นเห็นดีก็ไม่อยากจะพูดแล้วผมรู้นะไม่อยากจะไป
1: ตาย
0: ไม่อยากจะหนีไปให้เขาเอา
1: อันนั้นก็ปัญญาอีกแหละโยมอันนั้นก็เรื่องปัญญาของเราพระพุทธเจ้าท่านก็หลบเหมือนกันหลบเพื่อสู้หลบเพื่อชนะไม่ใช่หลบเพื่อแพ้เขาหนีไปเพื่อชนะหนีไปเพื่อมีใครชนะเข้าใจไหมคนมีปัญญาจะก้าวกลับหลังมันก็ถูกก้าวไปหน้ามันก็ถูกที่เรียกว่าปัญญาแล้วแต่ในอุปสรรคเป็นตัวตรงนี
0: ้อ
1: ุ
0: ปสรรคม
1: ัน
0: ไม
1: ่
0: ทอด
1: ไม่ใช่ถอนเอามันก็ต้องเป็นอย่างนี
0: ้ไม
1: ่มีอะไรเราเอาธรรมะต่อขวดซะมันก็มีสองอย่างนะเนี่ยคนเราก็ไม่มีปัญญาไม่ได้ฟังธรรมะคนจะไปเบียดเบียนกันไปฆ่ากันไปแกล้งกัน ไปหยิบหาพยาบาลกันไปขโมยต้นอะไรกันเพราะอะไรเพราะคนผิดหวังความผิดหวังมันมีขึ้นมา
0: ผมก็เ
1: สีย
0: แต่หน
1: ้
0: า
1: หรือเพื่อความก็มันแหละเรามีปัญญาเราต้องมีปัญญาไอ้ความจริงคือขลายแล้วเนี่ยได้ไปอยู่เหนือมันตรงนั้นน่ะนะถึงแม้เราจะชนะมันก็ให้มันชนะถึงเราจะแพ้มันก็ให้มันแพ้มันตายคิดใจอย่าให้แพ้มันอย่าแพ้อย่าชนะมันเนี่ยโลกเขามันต้องพูดว่าแพ้เราพูดว่าชนะแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีแพ้ไม่มีชนะนี่หมดแค่นั้นมันจะมาตรงไหนเลยนะคือตัวจะมาจัดสีนั้นทำอะไรทุกอย่างแต่ทำอย่างนี้นี่จะเป็นมาจะเป็นมาพระพุทธองค์ก็แสดงอย่างนั้นอนาคตมันจะพึ่งอันนั้นเองจะข้างหน้าบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะทำนี่ทำโดยธรรมะโดยความสบายใจเป็นยังไง
0: น่าสนใจต่อต้านขึ้นมาข้อมูลถามข้อมูลแบบนี้เยอะๆตั้งแต่ไหนของข้อมูลกระดาษใช่หรือ
1: ไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเรานั่งเกี่ยวอายุรักษาก็คือมันจะ
1: ได้
0: เรารู้ด้วยมันจะทำให้เราเกี่ยวกับตัวเองกับ
1: ของต่างๆมันต้องทำใหญ่จะตีปัญญาทำให้เป็นติดปัญญาเราจะตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้มันเป็นไปอย่างนี้แต่มันไม่เป็นไปตามความนึกคิดของเราอย่างนั้นก็เรียกว่ามันนั้นมันก็เป็นธรรมมาแหละอนิจจังมันจะไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแล้วก็เข้าข้างพระพุทธเจ้าของเราสิแม่ทำอย่างเงี้ยมันมีทุกข์ละโยมมันมีทุกข์ละอะไรมันจะเสียไปเสียไปสังหารไปจังมันเนี่ยน้ำจะไปท่วมบ้านแล้วก็ตามไฟจะไหม้บ้านแล้วก็ตามยานยามันไหม้ใจเราเข้าใจไหมอะไรที่จะเสียก็ได้ไม่เสียก็เถอะเนี่ยจะหายใจไปเสียแล้วแล้วเนี่ยตรงนี้มันขาดทุนก็ขาดไปเลยมันไม่มีทุนที่จะมันขาดแล้วก็ขาดไปเลยอย่างเมื่อก่อนที่มันได้มามันก็มีเนี่ยอันที่มันเสียไปก็ที่มันได้มาตรงนั้นมันเสียไปไม่ใช่อันที่ไหนเราเสียมันหรอกเมื่อเราคิดตรงนี้แล้วมันก็ไม่เสียอะไรโยมยัดจะของเอาไปไม่ได้เห็นไหมเราถูกไหมตึกหลายชั้นโรงแรมมีไหมเราเอาไปไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกในนี้อย่างเงี้ยถ้าเราหนีไปเราก็ไปไม่ได้อยู่เนี่ยเนี่ยใจยังให้ใจเราเสียคำที่ว่าใจของเรามันเสียนั่นก็เรียกว่าของวัตถุมันเสียไปใจเราก็เสียไม่ใช่ตัวท่านนั่นนะวัตถุมีเป็นมากวัตถุสมบูรณ์มากใจเราก็เสียนะคนไม่ดีดีเนี่ยดีมันทับเจ้าของรวยมันทับเจ้าของดีเนื้อเรียนตัวอีกขึ้นอีกนะมันเป็นงี้นะมันทับมันเสียนะถ้าคนมีปัญญาแล้วมันเสียทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะมันจะได้มากกว่าเสียมันจะเสียไปกว่าเสียใช่ถ้าเรามีธรรมะก็สั่งมันจะโยมเราทำไปตามธรรมะของเราเราดูไปฮะใช่อย่าให้มันเสียที่ของเราอย่าให้มันเสียที่ไอ้ใครอะไรจะเสียจะเสียไปทีน้ำจะท่วมอะไรมันท่วมไปทีไฟก็ไหม้ก็มันจำเป็นจะแก้ไขไม่ไหวจะทำไงเนี่ยก็เพื่อนทุกคนที่ลูกรักของเราเพื่อนรักมันตายไปมันตายจะทำไงมันตายจะเป็นทุกข์อะไรมากมายก็มันตายก็ไม่ให้มันตายเขาก็ไม่อยากตายมันตายเองมันเนี่ยจะไปทุกข์ร้อนอะไรมากมายเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราคิดยังมีอายุเราคือยืนเท่านั้นยังต้องเป็นอย่างนั้นยังไปโทรมาอุปสรรคคิดว่าเราสำรวมดีแล้วคิดดีแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วอันนั้นก็ต้องทำคงกระไปเท่านั้นนี่เรื่องนี้เดี๋ยวทำในปัจจุบันอนาคตเราไปดูกันก่อนมันไม่แน่นอนหรอกมันจะเกิดขึ้นมามันจะเกิดขึ้นกลางหน้าโน้นเราถึงเอามาบางทีเอามากวนแค่จะยังไงทำอะไรเลยบางคนปลูกแตงโมลงไปกุศลลงเลือกเลยละทำแตงโมสักพันขุมปลูกลงไปสักพันสองพันขุมขุมนี่ต้องเอาแต่นั่นแต่นั่นแต่นั่นแตงโมยังไม่ปลูกเลย นะได้เงินมาแล้วให้เสียคนเดียวตรงนี้นะเนี่ยเมื่อไปทำแจงโมเลยผลก็เสียหายเลยเนี่ยจะไปคิดมันงั้นทีเราค่อยๆคิดไปประจำเพื่อทำเพื่อให้มันได้จะให้มันเสียนี่เราก็ทำเองงั้นถ้าไปคิดงั้นไม่ทำอะไม่ได้ทำอะไรปีหน้าฝนจะตกดีแน่นอนนี่จะเป็นไงเนาะนี่สงสัยยังก็ไม่ได้ทำเท่านั้นแหละเพราะมันคนทำนาก็ไม่ได้ต้องทำมันไปทุกปีน่ะนาเรามีแรงก็มันแรงไปสิอะไรก็มันลายไปสิเราเป็นคนทำนาก็ต้องจำรู้กันนี่จะว่าไงก็ต้องทำอย่างนั้นแล้วตั้งใจทำก็ทำก่อนดิพระพุทธเจ้าสัตว์โมยจะไปพวงกับผลมันเลยดูเหตุมันนี่ดีกว่าผลมันอยู่ข้างหน้าดูเหตุมันนี่ที่จะทำนี่ดีกว่าอันนั้นผลมันแล้วมันจะใจแต่ถ้าจะทำก็ต้องทำแต่ต้องทำแต่ต้องทำถ้ามันจะทำมากถ้าไม่มีหลักฐานในใจของเจ้าของให้มันเป็นเกณฑ์สารในใจของเจ้าของเออนี่แหละไม่เสียเราไม่เสียเออไม่ได้มันเสียทีเราไม่ทำไปเลยธรรมะนี่มันทำไปเลยธรรมะไม่มีอะไรจะเสียพูดกันไอ้ความคิดเราผิดไปมันเสียแค่นั้นน่ะความคิดไปมันเสียคิดว่าไม่ทำนี้ถ้าเป็นเด็กมาถ้าเป็นหนุ่มมาน้ำมาแบกนั้นมันก็ไม่หนักเกลียดเกลียดปีปีเกลียดปีปีน้ำมาแบกนั้นหนักมาตอนนี้มันเพิ่มน้ำหนักขึ้นหรือเปล่ายืดอะไรก็ลมมันก็มีกำลังมากผมก็ไม่หนักแต่ว่ามันไม่หนักแต่ช่างน้ำหนักก็ยังมีเท่าเก่าน้ำหนักมันแต่แรงมันถอยลงไปแล้วนี่คือมันก็จะต้องทำแล้วนะไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ต้องทำนะอย่างที่ประการก็ทำซึ่งมีประโยชน์ทำอะไรก็ให้มีกำไรที่ให้เสียดิ
2: กำไร
1: ทำอะไรใช่ที่อยากไปทำนั่นให้มันมีถึงแต่ไอ้ของภายนอกมันเสียไปบ้างก็อย่าให้มันเสียจังไรล่ะถ้ามันได้มากๆก็อย่าให้มันเสียเหมือนกันนะได้มากก็เสียนั่น
3: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้วก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4: เมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2507ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน
5: มันจะเริ่มแสดงธรรมแต่มันนาทันปฏิบัติที่มารวมกันอยู่ในสถานที่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากที่ต่างๆทั้งที่ไกลแสนไกลนอกจากนั้นมายังต่างจังหวัดมารวมกันเป็นนักบวชด้วยกันมีทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแม้จะไกลแสนไกลก็ มาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเนื่องจากมีความใคร่ต่อการศึกษาอบรมหลักศาสนาเป็นหลักสำคัญยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมคำว่าทางโลกคือผู้ที่อยู่ของครวญเจ้าเรือนทางธรรมหมายถึงผู้ปฏิบัติจะเกี่ยนนักบวชไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นชีตาประขาวแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงธรรมะล้วนๆนี่เรียกว่าทางธรรมท่านที่เป็นครวญไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าข้าราชการหรือพลเรือนพ่อค้าประชาชนทั่วไปนี่ว่าทางโลกธรรมะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ภายในและผู้อยู่ข้างนอกและจะนอกจากวัดวาอาวาสไปโดยไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชที่ครวญธรรมะมีชี้ช่องบอกทางไม่โดยถูกต้องทั้งที่เป็นนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดประเภทที่มีศีล8หรือศีล10หรือ227ก็ทรงแสดงไว้ตามเพศของนักบวชนั้นๆผู้ที่เป็นครวญจะรักษาอุโบสถศีลหรือมีศีล5หรือไม่ได้รักษาเป็นประจำก็ตามหลักธรรมะก็ชี้ช่องบอกทางไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมะนี้ไม่มีความจำจึงไม่จำเป็นเฉพาะแก่นักบวชเท่านั้นแต่ยังมีความจำเป็นทั่วแดนแห่งพุทธบริษัทซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาแม้ผู้ไม่ได้มีความเข้าใจหรือมีความรู้สึกว่าตนได้ถือพระพุทธศาสนาก็ตามแต่หลักธรรมคือความจริงนั้นนั่นเป็นธรรมหลักธรรมในธรรมชาติผู้ที่ทำตัวให้ถูกตามหลักธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเหมือนกันแต่การศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นเป็นแบบฉบับที่ดีเยี่ยมส่วนนอกนั้นก็เป็นปลีกย่อยคำว่าธรรมะมีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีความหมายอย่างไรบ้างโปรดทราบในวาระต่อไปคำว่าเกี่ยวข้องทางโลกนั้นคำว่าโลกก็หมายถึงคนเราเป็นส่วนใหญ่โดยมากคนเราเป็นผู้มีอำนาจมากกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในน้ำและบนบกอำนาจของมนุษย์จะครอบทั่วไปหมดงั้นธรรมะจึงสอนลงที่มนุษย์ผู้มีอำนาจมากและความฉลาดรู้ลึกซึ้งมากกว่าบรรดาสัตว์ผู้ที่จะทำให้โลกร่มเย็นก็คือมนุษย์จะทำให้โลกเดือดร้อนหรือคิดหายปนปื้อไปก็คือมนุษย์ดังนั้นหลักธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ที่รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับความเคลื่อนไหวการประพฤติปฏิบัติของโลกมนุษย์เราทั่วไปไม่ว่ารายใดทำการเคลื่อนไหวไปมาแต่นับประโยชน์ประโยชน์แสดงถึงเรื่องหลักธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่เราไม่ทราบว่าหลักธรรมคืออะไรการกระทำของเรานั้นกระทำเป็นกลางๆก็มีกระทำให้เป็นดีและชั่วก็มีการกระทำชั่วก็คือการผิดจากหลักธรรมไม่สงวนตนรักษาตนนี่ชื่อว่าดำเนินในทางที่ผิดการรักษาตนด้วยความชอบธรรมการกระทำทุกประโยคคำพูดทุกคำความคิดทุกวาระของจิตที่คิดขึ้นมามีการทดสอบพิจารณาให้ทราบชัดโดยแน่นอนแล้วว่าถูกต้องที่ควรจะทำและพูด และคิดออกไปแล้วทำพูดและคิดออกไปฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเพื่อนรักษาตนและชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนสมกับว่าตนมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกผู้เช่นนี้แหละชื่อว่าผู้รักษาธรรมธรรมย่อมรักษาผู้เช่นนั้นมีธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างนี้แม้จะเป็นเด็กตั้งแต่เริ่มรู้จักเพียงสาภาวะมาพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนก่อนคนอื่นทั้งนั้นการอบรมสั่งสอนนั้นต้องสั่งสอนในทางที่ดีที่ถูกความดีและความถูกนั้นคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือหลักธรรมในหลักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเป็นเด็กที่ชั่วก็เริ่มแสดงเป็นเด็กไม่ดีมาเป็นลำดับถ้าเป็นเด็กดีก็คือความประพฤตินั้นเป็นเครื่องประกาศให้เราทราบว่าเด็กเป็นคนดีหรือไม่ดีมีความจำเป็นอย่างนี้

ถึงกับกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาและสั่งสอนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อไปอีกด้วยแบบพินที่ดีคือหลักธรรมนั้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราที่จะหวังความเจริญให้สมกับว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีอำนาจฉลาดรู้ยิ่งกว่าสัตว์คือฉลาดตามหลักธรรมที่ทำโลกให้เย็นการประพฤติก็เป็นไปในทางที่จะทำตนและบุคคลผู้อื่นตลอดถึงสัตว์โลกทั่วไปให้รับความร่มเย็นทั่วหน้ากันธรรมะจึงเป็นของที่เย็นไม่มีสิ่งใดที่จะเทียบเสมอได้จะมีน้อยมีมากประจำอยู่ในผู้ใดผู้นั้นย่อมได้รับผลคือความร่มเย็นเป็นสุดตามฐานะแห่งการประพฤติปฏิบัติของตนต่อธรรมมีจำนวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองตนคือตนจะไปมาทางใดจะทำอะไรซึ่งอยู่ในภาวะที่ตนจะไปจะมาหรือทำได้ก็ต้องมีการขบคิดเรื่องการกระทำของตนการไปการมาของตนทุกๆได้ด้วยความเป็นธรรมจนมีความเคยชินต่อนิสัยในการไปการมาการพูดการคิดเพื่อการสำนึกตนไว้ก่อนว่าถูกหรือผิดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนก็กลายเป็นบุคคลที่มีความระมัดระวังและมีเหตุผลตลอดไปทุกสิ่งที่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบายออกมาจากกายวาจาใจนั้นจะเป็นไปด้วยธรรมเท่านั้นไม่ได้มีสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและส่วนรวมแฝงขึ้นมาเลยเมื่อกล้าเข้าสู่ความเป็นผู้มีครอบครัวคือมีสามีมีภรรยาแล้วก็ต้องมีธรรมะอีกประเภทหนึ่งเป็นเครื่องปกครองในระหว่างสามีกับภรรยาคือในระหว่างตนกับภรรยาหรือระหว่างภรรยากับตนน่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นในการครองชีวิตต่อกันนี่ก็มีหลักธรรมประเภทหนึ่งซึ่งจะทำให้คู่ครองทั้งสองนั้นมีความมั่นใจและมีความอบอุ่นต่อกันโดยไม่มีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประพฤติตัวนอกลู่นอกทางไปเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมะเป็นเครื่องปกครองอยู่ด้วยกันเช่นนั้นครอบครัวก็อบอุ่นมั่นคงเป็นสุขเมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาก็ได้รับการอบรมจากพ่อแม่เพราะความประพฤติของพ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นแบบพิมพ์ได้ดีอยู่แล้วที่จะได้รับประโยชน์จากเด็กผู้คอยจะรับการศึกษาจากพ่อแม่อยู่ทุกวาระโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่ต้องสอนก็ได้เด็กจะรู้เองสิ่งที่ควรจะสอนเราก็สอนสิ่งที่ไม่ควรสอนอยากเข้าใจว่าเด็กจะไม่เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของพ่อแม่ทุกๆระยะที่พ่อแม่เคลื่อนไหวจะเป็นทางความประพฤติทางใดก็ตามคือทางกายทางวาจาก็ตามตลอดเธออธิยาศัยที่แสดงออกมาจากน้ำใจเด็กก็ย่อมทราบเช่นขณะที่เราแสดงความเมตตาสงสารแก่เด็กมีความรักเด็กคือลูกของเราเด็กเขาก็รู้มีแสดงอาการลักษณะเหมือนจะรีบจะโกรธเด็กเด็กก็รู้แสดงอาการเกลียดชังเด็กเด็กก็รู้สิ่งที่จะทำให้เด็กรู้ก็คืออากัปกิริยาของเราที่แสดงออกมาจากภายในคือจากเมื่อเด็กได้รับการศึกษาอบรมอยู่ทุกๆระยะนะทำไมเด็กจะไม่มีอัธยาศัยโดยขอให้ของตนเป็นไปตามพ่อแม่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์เราต้องเป็นไปได้เป็นจำนวนมากนอกจากจะเป็นลักษณะของเด็กที่แหวกแนวเท่านั้นอันนี้จะมีอยู่บ้างแต่เพียงจำนวนเล็กน้อยไม่ว่าจะปฏิบัติต่อหน้าที่การงานใด

0: ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ความเป็นธรรมให้ความเชื่อถือต่อกันได้หรือให้ความเชื่อถือต่อตนเองได้ตนเองที่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมปกครองหรือฝึกทรมานตนย่อมเป็นผู้มีความแน่ใจตนเองอยู่เสมอถ้าเกี่ยวข้องกับสังคมก็ทำให้สังคมไว้อกไว้ใจธรรมะเข้าไปสู่ที่ไหนโลกมีความไว้วางใจและอบอุ่นผู้มีธรรมะเข้าไปสู่ที่ใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของธรรมะเป็นของกลางมีอยู่แต่บุคคลไม่สนใจก็ไม่รับประโยชน์อะไรจากธรรมะแต่เมื่อมีผู้นำสนใจนำมาปฏิบัติก็ย่อมแสดงผลออกมาเริ่มตั้งแต่เหตุเป็นสิ่งที่สวยงามน่าดูน่าชมผลก็คือความพอใจเป็นที่ไว้อกไว้ใจกันนะนี่แหละหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยที่โลกจะไม่ควรสนใจหรือเห็นว่าธรรมะเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นอย่างหนึ่งธรรมะเป็นของคนอื่นส่วนโลกเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเข้าใจผิดถ้าเราเห็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งจากเราเราเป็นอย่างหนึ่งจากธรรมะไม่มีความจำเป็นต่อกันอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราคือคนไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยไม่มีสิ่งจำเป็นที่จะควรแสวงหาหรือสงวนไว้เพื่อเป็นสาระหรือสิริมงคลแก่ตนเองคนนั้นก็คือคนไร้สาระแก่นสารคือคนไม่มีสิริมงคลภายในตัวเป็นคนที่ไว้ใจตัวเองไม่ได้เป็นคนหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้หมดคุณค่าคนเราถ้าจะซื้อจะขายกันตามธรรมดาแล้วเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไปไม่มีอะไรที่จะราคาน้อยกว่ามนุษย์หนังก็ขายไม่ได้กระดูกก็ขายไม่ได้เนื้ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นราคาพอจะได้อัดได้สตางค์แต่ที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนั้นก็คือความประพฤติเป็นเครื่องประดับทำให้เกิดโอชารสขึ้นมาในตนและผู้อื่นด้วยกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นมาคนมีอำนาจวาสนาคือคนมีธรรมะมีความประพฤติดีไปไหนก็เย็นแม้จะแสดงอากัปกิริยาเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ตามแต่ก็ในลักษณะที่ถ้าฟ้าไม่ร้องบ้างฝนไม่ตกสถานที่ต่างๆตลอดถึงต้นไม้และเครื่องพ่อปลูกต่างๆก็ไม่มีอะไรจะสวยงามสดชื่นเช่นเดียวกับหน้าแรงไม่ปรากฏเสียงฟ้าเลยฝนจึงไม่มีเพราะพื้นที่ก็แห้งแล้งแต่หน้าฝนแล้วเราจะได้ยินเสียงฟ้ากระหึ่มเสมอฝนก็ย่ำตกมาบ่อยๆและทำให้สถานที่ปลูกผลต่างๆสดชื่นและได้ผลเป็นที่พึงพอใจเช่นชาวนาเป็นต้นคนที่มีธรรมะไม่ว่าจะแสดงออกในอากัปกิริยาลักษณะใดย่อมไม่ห่างจากธรรมะมีธรรมะประจำอยู่เสมอเนี่ยคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติไม่มีคุณค่าด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนอย่างผักปลาทั้งหลายแต่มีคุณค่าเพราะความประพฤติคนเราถ้าจะทำตัวให้มีคุณค่าก็ต้องสงวนตนเฉพาะอย่างยิ่งเช่นเราเป็นนักบวชนี้จัดว่าเป็นผู้มีคุณค่ายิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งสั่งสมคุณค่าของตนไว้ด้วยการประพฤติตัวการระมัดระวังรักษาตัวเสมอไม่เหินห่างจากคุณธรรมคือความสังรวมระวังตนจากสิ่งที่ผิดและมีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่ถูกและสั่งสมสิ่งที่ถูกขึ้นให้มีจำนวนมากมายขึ้นภายในตนจึงกลายเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่ง เช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เสมอกันกับกษัตริย์ทั้งหลายคือเป็นบุคคลประเภทกษัตริย์เท่านั้นถ้าพูดถึงยังมีคุณค่าก็เพียงขั้นกษัตริย์แต่ยังไม่มีคุณค่าที่โลกทั้งสามจะกราบไหว้บูชานะเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความดีจนเป็นที่พอพระทัยกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งภายในใจก็บริสุทธิ์พระกายก็เป็นพระกายของพระพุทธเจ้าขึ้นมาพร้อมๆกันโลกทั้งหลายก็กราบไหว้กามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ว่าศรัทธาถือว่ามนุษย์สานังซึ่งเราก็สวดอยู่ทุกวันเป็นครูของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นครูก็คือความดีความสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์ในพระองค์นั่นแหละมาเป็นครูของโลกตามธรรมดาของพระอาการทั้งหลายก็เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเพราะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันแต่สิ่งที่มีสง่าราศีและมีคุณค่ามากก็คือความประพฤติดีของพระองค์จนสามารถทำพระองค์ให้บริสุทธิ์ผุดจากปุถุชนขึ้นมากลายเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายที่เป็นกายปุถุชนก็กลายมาเป็นพระกายของพระพุทธเจ้าไปตามพระทัยที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นแหละที่เรียกที่โลกสัทธาเทวมุสานทันปรากฏพระองค์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ทุกชั้นคนเรามีคุณค่าเพราะความประพฤติถ้าจะทำให้เหลวแหลกไปก็มนุษย์นี่เหลวแหลกยิ่งกว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ทำความชั่วมนุษย์ยังไม่ค่อยสะดุดใจไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักแต่คนที่ทำความชั่วเป็นสิ่งที่สะดุดใจยิ่งเป็นคนที่รู้มีความรู้ความฉลาดฐานะสูงด้วยความรู้ความฉลาดก็สูงด้วยเพราะได้เรียนมามากไปทำความผิดไปแล้วนี่ยิ่งกระเทือนโลกไปเลยเราเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์เสมอไม่ใช่หรือนี่ดูเอาอย่างนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่เห็นเขาประกาศขนาดนั้นแล้วสัตว์ดีฉันทำที่ไหนๆมันก็ทำเหมือนกันทำชั่วโดยไม่รู้ภาษีภาษาไม่มีใครสนใจเขาให้อภัยเพราะมันเป็นสัตว์แต่มนุษย์นี่ถ้าทำตัวให้ต่ำเป็นอย่างนั้นแหละเขาประกาศลั่นโลกไปหมดถ้าดีก็ประกาศลั่นโลกเช่นเดียวกันเนี่ยมนุษย์จึงเป็นจุดสำคัญซึ่งควรจะสำนึกตัวว่ามนุษย์นี้คือใครถ้าไม่ใช่เราแล้วคือใครก็คือเราคนหนึ่งถ้าจะนับต้องนับจากเรานี้เป็นคนที่หนึ่งข้างนอกออกไปก็เป็นสองเป็นสามเรื่อยไปความรักความสงวนก็เราก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกเช่นเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะรักมากยิ่งกว่ารักตัวของเราความรักนี้เราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้มีความเจริญและเป็นสาระแก่นสารขึ้นมาในตัวของเราสมกับว่าเรานี่รักเรานอกจากความประพฤติดีต่อตนเองการสงวนรักษาตนโดยทางที่ดีไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความสมหวังสำหรับบุคคลผู้รักตนโปรดทราบไว้คำว่ารักตนก็มีหลายชั้นรักตนสำหรับท่านนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วยิ่งเป็นความรักชั้นสูงพยายามบำเพ็ญตนด้วยข้อวัดปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นี่แหละคือผู้รักตนอยู่ที่ไหนไม่ปราศจากสติถ้ามีความสำนึกรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักบวชและเป็นความรักตนสงวนตนจะพยายามกอบกู้ความดีทั้งหลายเข้ามาส่งเสริมจิตใจซึ่งเป็นรากฐานแห่งข รรมะเหล่านี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในความรู้ความตัวความรู้ความฉลาดจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันหาคุณค่าไม่ได้ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจเลยนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐร่างกายจะเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปก็ตามแม้สกุลจะต่ำก็ตามชื่อจะไม่สวยงามไพเราะก็ตามรูปร่างร่างตัวจะไม่สดสวยมุ่งงามก็ตามฐานะจะเป็นฐานะจนๆก็ตามแต่สิ่งที่ไม่จนสิ่งที่ผ่านพ้นจากความติชมของโลกทั่วๆไปคือใจที่บริสุทธิ์ไม่มีใครจะตำหนิว่าเป็นคนจนคนฐานะต่ำได้ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนั้นนอกจากเขาจะมาตำหนิภายนอกนี้เท่านั้นเนี่ยการทำตัวให้มีคุณค่าต้องพยายามอย่ามองข้ามตนไปที่ไหนให้เป็นผู้มีความสังรวมระวังอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าลืมตนธรรมะไม่ใช่สอนให้คนลืมตนคนที่ลืมตนไม่ใช่คนมีธรรมะคนมีธรรมะย่อมไม่ลืมทำตัวให้เสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายทั่วๆไปมีมากก็ไม่ตื่นเต้นเหื่อเหิมมีน้อยก็ไม่เสียใจอดบ้างอิ่มบ้างถือว่าเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติต่อหน้าที่การงานว่ามีความลำบากเพราะการอดการอิ่มเป็นธรรมดาโลกก็ย่อมมีอดมีอิ่มย่อมมีมากบ้างน้อยบ้างเช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในศาสนาต้องบึกบึนเข้มแข็งหลักธรรมะทุกบททุกบาทไม่เคยสอนให้คนย่อหย่อนต่อหน้าที่การงานที่ชอบเฉพาะอย่างยิ่งคือหน้าที่การงานสำหรับความพ้นทุกข์ผู้มุ่งความพ้นทุกข์ต้องเป็นผู้เข้มแข็งไม่ท้อถอยกิริยาที่แสดงออกทุกด้านให้โลกได้ถือเป็นคติตัวอย่างได้จะสมกับว่าเราได้ทรงศาสนาซึ่งเป็นศาสนาตัวอย่างหรือที่เรียกว่าหลักธรรมตัวอย่างของโลกอย่าให้โลกได้ดูถูกการจะปิดกั้นโลกไม่ให้ดูถูกนั้นต้องปิดกั้นด้วยวิธีประพฤติตัวให้ดีแต่อย่าทำเร็วซามแล้วปิดกั้นโลกไม่ให้ตำหนิการกระทำตัวไม่ดีนั่นแหละเป็นการเปิดทางให้โลกตำหนิแต่การกระทำตัวให้ดีนั้นแม้จะปิดไม่ให้โลกชมเชยก็ย่อมชมเชยเพราะใครก็รู้ของดีแม้เขาจะไม่มีความดีพอไม่มีความฉลาดพอแต่เขาเห็นคนดีก็อยากจะชมเชยและกราบไหว้เช่นเดียวกับเราที่เดินผ่านไปตามห้างร้านต่างๆแม้จะเป็นคนจนแสนจนแต่สิ่งใดที่มีอยู่ในวัตถุสินค้าต่างๆซึ่งมีอยู่ในห้างร้านนั้นๆพอมองเห็นเข้าไปย่อมทราบว่านั้นเป็นของดีนี่เป็นของไม่ดีนี่ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนักบวชเราจะพูดถึงเรื่องความลำบากความลำบากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกก็สะดวกไม่มีผู้ใดจะสะดวกเท่านักบวชพูดถึงเรื่องความลำบากก็เช่นกันคือไม่มีใครจะพยายามฝึกฝนอบรมตนเองหรือทรมานตนเองแบบทรหดอดทนเหมือนกับผู้ตั้งใจจะปฏิบัติตนให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ดำมีความมุ่งมั่น ในการปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ชื่อว่าเป็นผู้ทนทนจริงๆไม่ย่อท้อทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมได้ไม่ถอยหลังทำเอาอย่างจริงจังถ้าว่าลำบากก็ลำบากถ้าว่าสะดวกสบายก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดขี่บังคับสถานการณ์บ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นยังไงก็เขาก็ว่ากันไปตามเรื่องของทางบ้านทางบ้านไม่ได้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้รับความเดือดร้อนไปตามนี่คือว่าความสะดวกอาหารปัจจัยทุกชิ้นย่อมเป็นมาด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องซื้อเหมือนอย่างคฤหัสถ์เขาเรียกว่าเป็นความสะดวกสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับจิตใจแม้แต่กฎหมายก็ยังให้อภัยเพราะหลักธรรมวินัยมีความละเอียดยิ่งกว่ากฎหมายด้วยและผู้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยแล้วเป็นผู้ที่ควรชมคุณเคารพบูชาใครจึงไม่กล้ามาแตะต้องเพราะความเคารพเลื่อมใสผู้เช่นนั้นแต่ผู้ทำตนให้เหมือนอย่างงูขูดนั้นไม่ว่าใครก็ต้องตำหนิอธิบายเป็นส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องเข้ามาเฉพาะคือเรื่องของเราแต่ละท่านละท่านโปรดได้ทำความสนใจในตนทุกระยะระยะด้วยความภาคเพียรที่เคยสอนมาแล้วก็เป็นเรื่องของอุบายวิธีที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นเท่านั้นไม่มีอุบายใดที่จะสอนจิตใจของผู้มาอบรมศึกษาให้ฟุ้งซ่านหรือเดือดร้อนไปควรจะพอถึงใจแล้วและนำไปปฏิบัติแก่ตนเองผลก็ควรจะได้ปรากฏเป็นลำดับไปการปล่อยจิตไปตามกระแสของความอยากนั้นมีผลอย่างไรการฝึกหัดดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้งๆที่เป็นความลำบากปรากฏผลอย่างไรก็ควรจะทราบแล้วจากท่านนักปฏิบัติและสังเกตตนเองใจที่ระเหยเร่ร่อนยุ่งไปตามเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เรียกว่าอารมณ์มีตลอดเวลาจนฝังใจเราจะหาความสุขแต่ที่ไหนไม่มีคนที่มีอารมณ์มากคือคนทุกข์มากมากยิ่งกว่านั้นก็เสียสติไม่ใช่เป็นของดีการสงบอารมณ์เข้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาสู่ภายในเป็นความชอบพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญจึงให้นามว่าสมาธิคือความสงบใจถ้าใจสงบแล้วสบายเท่านั้นแหละคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดความมั่งมีสีสุขความจนอันใดถ้าพูดถึงเรื่องของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของโลกแล้วจิตสงบสบายเท่านั้นแหละเป็นสุขขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องหาอะไรมาเสริมจะเอาความโง่ความฉลาดมาเสริมก็ไม่ใช่จะเอาความมั่งมีความจนมาเสริมก็ไม่ใช่เพราะจิตไม่ต้องการสิ่งใดมากดขี่และส่งเสริมนอกจากตัวของตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องแล้วตั้งตนได้หรือว่าเป็นตนของตนขึ้นมาได้เป็นชั้นชั้นเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำมาเสริมจิตนี่เราพูดถึงหลักของจิตที่เป็น ตนของตนโดยเฉพาะแต่อุบายวิธีที่จะเพื่อความขยับขึ้นข้างหน้าของจิตนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอุบายเป็นเครื่องประกอบที่เรียกว่าความเพียรการเพียรนี้ก็เพียรเพื่อให้จิตปล่อยสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายทั้งนั้นตามหลักธรรมชาติของจิตเองแล้วจะไม่ปลอมอุบายวิธีต่างๆนี่ก็เพื่อซักฟอกสิ่งที่ปลอมแปลงนั้นให้ออกจากจิตให้หมดที่ท่านเรียกว่าสติหรือปัญญาไม่ใช่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมจิตแต่เป็นอุบายเครื่องช่วยแก้ไขออกโลกทั้งหลายก็เรียกว่าเสริมจิตเท่านั้นความจริงจิตมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วไม่มีอะไรบกพร่องในความรู้แต่เพราะความรู้อันนั้นมันมีสิ่งที่แฝงจึงทำให้เอ็นไปทางผิดทางถูกทางเพลิดเพลินโศกเศร้าเป็นธรรมดามีท่านเรียกว่าสิ่งที่แฝงเมื่อมีสติปัญญาซึ่งก็เป็นธรรมแฝงอันหนึ่งเหมือนกันเข้าไปแก้ไขสิ่งที่แฝงนั้นฝ่ายต่ำให้หมดไปเป็นขั้นๆจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงธรรมชาติของจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆก็ไม่จำเป็นอะไรกับศีลกับสมาธิกับปัญญากับกิเลสบาปทำอะไรอีกเหมือนกันคือทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือเรียกว่าทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่มีอะไรจำเป็นสำหรับจิตที่ดวงที่บริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าจิตในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เราเรียกว่าบกพร่องบกพร่องนั่นก็คือสิ่งที่ปลอมแปลงมันแฝงอยู่กับจิตนั่นแหละพยายามแก้ไขสิ่งที่อุบายวิธีที่เราจะพยายามแก้ไขนี้กำลังไม่เพียงพอกันกับฝ่ายต่ำเรียกว่าบกพร่องส่วนนั้นก็มีจำนวนมากเลยทับจิตใจมาให้เป็นตนของตนโดยสมบูรณ์คนเราจึงเป็นบุ่มๆดอนดอนเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเพลิดเพลินเดี๋ยวโศกเศร้ามีแต่สิ่งที่ปลอมแปลงนี้ทั้งนั้นและทำให้แสดงอาการต่างๆธรรมชาติของจิตจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงนอกจากความพอตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะเป็นจิตแท้โปรดทางอันเข้าใจทำจิตให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นลองดูคำนี้จะถูกหรือผิดท่านทั้งหลายจะประทับใจเองตายแล้วท่านทั้งหลายจะกราบพระพุทธเจ้าไม่หยุดพระพุทธพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยท่านทนายจะกราบหรือครูอาจารย์ตรงไหนที่ท่านพูดอย่างนั้นว่าเป็นความจริงหรือไม่ให้ปฏิบัติลองดูเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะกราบแม้ท่านตายแล้วก็ต้องกราบเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีสิ่งใดที่จะแตกต่างกันไปชื่อว่าจิตแล้วมีหมายถึงจิตที่เป็นจิตล้วนๆเราจะหาที่ไหนจิตล้วนๆถ้าไม่หาอยู่กับจิตดวงที่กำลังโง่เขลาบ่ปัญญาอยู่เวลานี้ด้วยอุบายวิธีต่างๆซึ่งท่านสอนไว้โดยลำดับเข้ามาแก้ไขดัดแปลงกันตัวซึมที่แทรกซึมทั้งหลายนั้นจะได้ขยับขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งหลักธรรมที่ดีเข้าไปแก้ไขนี่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคนเราคนผู้หนึ่งหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติมีความสำคัญอยู่ที่นี่ตัวได้ทำธรรมชาติอันนี้ให้มีความผ่องใสขึ้นเป็นขั้นๆด้วยอุบายต่างๆของตนตามแต่กำลังที่จะทำได้แค่ไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าได้ลดละจนสามารถซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดท่านเรียกว่าจิตถึงมุดถึงอะไรอยู่ก็หมายถึงปราศจากสิ่งที่แทรกซึมนั่นแหละหรือสิ่งที่แทรกซึมได้สลายตัวออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนในทางฝ่ายดีหรือจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ได้จะเรียกว่าทานศีลภาวนาก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือแก้ ทุกข์หรือเป็นเครื่องมือแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายหรือเป็นเครื่องมือสนับซักพ่อสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายให้ออกไปก็เรียกมีท่านเรียกว่าวิมุตติคือผ่านพ้นกันได้มันได้คละเคล้ากันอยู่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาท่านได้เรียกวิมุตติเราหลุดพ้นไปเสียทีนี้เราจะเรียกว่าจิตล้วนๆก็ได้จิตไม่ปลอมแปลงเรียกว่าจิตที่สมบูรณ์แท้หรือจิตที่สมบูรณ์แบบก็ได้ไม่มีสิ่งใดจะมาเสริมให้ยิ่งกว่านั้นและไม่มีสิ่งใดจะมากดขี่ให้เปลี่ยนอาการไปดังที่เราเคยเห็นในตัวของเราในจิตของเราเองนั่นเป็นจิตที่เสมอพอตัวเราจะหาของวิเศษภายในตัวของเราเราต้องทำให้ถึงเหตุถึงผลกันเราจะทำหยิบหยิบวางวางจับจับจดจดทำอะไรไม่กินไม่จังนั่นไงคอนแทนนั่นไม่ใช่หลักศาสนาแต่เป็นเครื่องเหยียบย่ำตนเองและให้เขาดูถูกว่าคนปฏิบัติศาสนาทำไมจึงเป็นคนประเภทนี้ศาสนาก็พลอยมัวหมองไปด้วยทั้งที่ศาสนาเป็นของบริสุทธิ์จริงพระพุทธเจ้าสาวกเป็นผู้ประเสริฐจริงแต่ผู้เอาแบบฉบับของท่านมาใช้กลายเป็นคนปลอมไปเสียเลยทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นของดีมัวหมองไปด้วยมีไม่สมควรเราได้ยินแต่ข่าวท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่นั่นสาวกองค์นั้นๆตรัสรู้อยู่ที่นั่นนั้นและท่านปฏิบัติอย่างไรท่านนั่นคือเหตุของท่านท่านจึงได้ตรัสรู้อย่างนั้นควรจะนำทั้งสองคือทั้งเหตุทั้งผลของท่านเข้ามาประชิดกับจิตของตนเซตตัวของเราขึ้นโดยวิธีต่างๆตามนัยยะที่ท่านได้ดำเนินและสอนไว้แล้วเราจะเป็นผู้ไม่เหินห่างจากความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันจะมีขึ้นภายในจิตในวาระใดวาระหนึ่งแน่นอนถ้าข้อปฏิบัติของเราเป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้ไม่ผิดพลาดผลจะเป็นอันเดียวกันคำว่าพระพุทธเจ้าและสาวกถึงไหนเราจะทราบความถึงของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยความถึงของเราเองถ้าพระพุทธเจ้าสาวกเราที่เป็นใจบริสุทธิ์อันเดียวเช่นเดียวเหมือนกันเช่นเดียวกันแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยกันแม้ท่านจะนิพพานไปเวลานานเท่าไหร่บรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกนั่นเป็นเพียงธาตุขันธ์ที่สลายตัวออกไปเท่านั้นและนั่นคือเรื่องของสมมุติต่างหากไม่ใช่วิมุตติหลุดพ้นคือความบริสุทธิ์ใจนี้ธรรมชาตินี้จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้วิตกวิจารณ์ตามพระพุทธเจ้าที่ในคำที่ว่านิพพานและสาวกในคำที่ว่านิพพานเราจะทราบในหลักธรรมชาติอันเดียวกันภายในตัวของเราคือภายในใจของเราเมื่อเป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเหินห่างไหมหรือว่าได้ตรัสรู้อยู่อินเดียหรือนิพพานอินเดียเหินห่างไหมสวากขาธรรมท่านทรงสอนไว้ว่าอย่างไรอะไรเหินห่างธรรมธาตุขันธ์ก็ได้ทราบแล้วสลายไปคำว่าข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรสาวกปฏิบัติอย่างไรกับสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้นี้เป็นอื่นจากกันหรือเป็นอันเดียวกันนี่เมื่อเป็นนั้นอะไรจะเหินห่าง ครเป็นผู้สนับและศึกษาเราเรียนตลอดทุกการอบรมและปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตจะเป็นใครเพราะฉะนั้นเหินห่างที่ไหนถ้าเราตั้งใจทำให้จริงทั้งผลที่จะพึงปรากฏเช่นพระพุทธเจ้าปรากฏจะเหินห่างกันที่ไหนจากเหตุหรอเหตุอยู่ที่ไหนผลจะแสดงตัวขึ้นมาในจุดแห่งเหตุธรรมะศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้ทรงอยู่เวลานี้และใครจะพยายามทรงให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับดับภายในกายวาจาใจของตนถ้าไม่ใช่เราผู้เป็นนักปฏิบัตินี้แล้วไม่มีใครจะสามารถในตรงนี้บางท่านสำนึกตัวหรือไม่ตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาจะเป็นสมบัติของใครถ้าไม่ใช่สมบัติของนักบวชและนักปฏิบัติที่กล้าตายตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยลูกศิษย์สถาคตต้องมองดูร่องรอยที่สถาคตเหยียบคงเหยียบไว้เหยียบไว้ว่างพุทธังธรรมังสังฆะฉามิมีความหมายว่าอย่างไรแล้วที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้พิจารณาของเราว่าอย่างไรบ้างเป็นไรได้สำนึกตัวอย่างไรบ้างนี่จะเห็นว่าที่นั่นสะดวกที่นี่ไม่สบายอย่างนั้นถึงถ้าอากาศดีไม่ดีความประพฤติปฏิบัติของเราเวลานี้ดีหรือไม่ดียิ่งย่อนหรือเป็นยังไงนั่นเป็นจุดที่สำคัญซึ่งเราจะสนใจอย่างสิ่งเหล่านั้นเราเป็นคนขอทานเราเป็นผู้ที่เรียนให้รู้ตามสภาพของโลกทั่วไปทั้งความเจริญและความเสื่อมทั้งดีหรือชั่วซึ่งมีอยู่ทั่วไปในโลกให้รู้รอบขอบทั่วถึงไม่ตื่นเต้นไม่ใช่เรียนแบบอื่นแล้วเรียนรู้เรื่องความเคลื่อนไหวของตัวเสมอแต่เอ็นแต่ทางท่านไหนผิดหรือถูกคอยสังเกตตัวเสมอสะดวกหรือฝืดเคืองภายในจิตใจไม่ต้องหมายถึงเรื่องธาตุขันธ์สะดวกและฝืดเคืองจิตใจรับความสะดวกหรือฝืดเคืองอย่างไรถ้าฝืดเคืองเพราะอะไรนั่นตามเหตุเข้าไปถ้าสะดวกได้สะดวกเพราะอะไรตามเหตุเข้าไปตามผลที่เข้าไปให้หาเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดทุกอย่างอยากเข้าใจว่าไม่มีพ่อมีแม่คือตัวเหตุเป็นแดนเกิดการศึกษามาศึกษาในเหตุไม่มีทางอื่นที่จะแสดงผลขึ้นมาถ้าปรับปรุงเหตุให้ดีแล้วผลจะเป็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปหาเรียกร้องที่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านสอนไว้ไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากตัวของเราซึ่งกำลังนั่งเฝ้ากันอยู่เวลานี้อะไรที่เรานั่งเฝ้าอยู่กันยกสติปัฏฐาน4ขึ้นมากายตาสติท่านสอนว่าให้พิจารณากายกายของเรามีอยู่หรือไม่อย่างไรนั่นอาการทุกส่วนของร่างกายที่มองเห็นกันอยู่นี้ทั้งท่านและเรานี่แหละท่านเรียกว่ากายกายคตาสติตั้งสติให้ดำเนินตามเรื่องของกายและตามหลักธรรมชาติของกายจริงอย่าเอาเรื่องอะไรมาแฝงเช่นความสวยงามความมั่นคงเหล่านี้เป็นต้นเป็นของที่แฝงทั้งนั้นความถูกต้องจริงๆตามหลักกายคตาแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นของสวยงามตามหลักธรรมชาติของมันเราก็มองเห็นแล้วข้างนอกตัวเราก็เห็นข้างในตัวของเราก็รู้ที่แสดงออกมาจากร่างกายนี้มีส่วนใดที่เป็นของสะอาดและเป็นของหอมหวนชวนให้ดมชวนให้รักชวนให้กำหนัดยินดีมีอะไรบ้างทุกส่วนในร่างกายนี้ไม่ว่าข้างบนข้างล่างรอบทั้งตัวนี้มีแต่เรื่องที่ไม่น่าพึงปรารถนาเลยเพราะนั้นจึงต้องชำระล้างกันทุกวันทุกวันสิ่งที่มาหุ้มห่อคือสบงจีวรหรือเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่สร้างได้ฟอกไปตามกันเพราะธรรมชาติอันนี้แสดงฤทธิ์ออกมา
1: นี่เราก็พอจะทราบหลักการและตาเป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าให้ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้มีสติพิจารณากำหนดไปตามเรื่องของความจริงของมันมันเป็นอย่างนั้นเราจะหาเรื่องมาเสกมันสวยมันงามมันมั่นคงมันเป็นเราอะไรเป็นเราปลูกนั่นหรือเป็นเราก็ดูคุณบอกแล้วว่ากระดูกจะเป็นเราอะไรหนังคุณบอกว่าชัดๆได้ว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสุดทุกส่วนมันมีชื่ออยู่แล้วอย่านำมาว่าเป็นเราโดยหลักความยึดมั่นถือมั่นโดยความสำคัญจะเป็นการผิดในหลักกายคตาเป็นเรื่องลืมตนถ้าลืมตนแล้วมันก็ขอบโวยแต่ทุกข์ขึ้นมาแบกภูเขาทั้งลูกไม่หนักเท่ากันแบกอุปทานคือความถือกายว่าเราเป็นของเราเป็นของสวยของงามนี่แหละตรวจทางเข้าใจภูเขาอยู่เฉพาะภูเขาไม่มีการกดทวงจิตใจให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายหรือหนักจริงๆเหมือนอย่างอุปทานของตัวที่สงวนในทางไม่ถูกส่งเสริมทุกข์ขึ้นมาท่านมีกำลังมากทับจิตใจเดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนนี่กายวิตกสติเวทนาแสดงอยู่หรือไม่เวลานี้ความทุกข์นี่มีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตจิตมันคิดว่ายังไงทุกวันนี้คิดว่าเป็นเรื่องตัวสมุทัยอย่างใหญ่โตมันคิดมันปรุงมันแต่งแล้วได้สังเกตดูหรือไม่พอจะให้เป็นจิตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานรวมทั้งหมดกายเวทนาจิตธรรมทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของจิตที่คิดเป็นธรรมะทั้งนั้นรวมอยู่ด้วยกันมีอะไรบกพร่องในสติปัฏฐานสี่พอจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนผิดแล้วการสอนนั้นสอนห่างจากเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงรู้เห็นไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าทรงดำเนินและสาวกดำเนินมาอย่างนี้เราปฏิบัติตามแบบนี้แล้วจะเป็นแบบอื่นมาจากที่ไหนในส่วนผมต้องเป็นแบบเดียวกันนอกจากเราจะเสกสรรเอานอกคู่นอกทางที่พระองค์ท่านทรงห้ามมายาหยาเท่านั้นแต่ตนกลับว่าเป็นของดีศูนย์แล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมาขอให้พากันทำความเข้าใจในเรื่องทำทุกบททุกบาทสอนดูในเรานี่ทั้งหมดสอนเราทั้งนั้นไม่ได้สอนอะไรสอนใครกำหนดดูให้เห็นแต่ทำความรู้สึกตัวอยู่อย่างนี้แหละมีความมั่นใจอยู่ว่าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนดังที่กล่าวมาเมื่อกี้ใจจะเย็นสบายเห็นข้างนอกก็ไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นข้างในตามหลักธรรมชาติที่พระองค์ท่านสอนไว้คือเห็นโดยถูกต้องเห็นข้างนอกก็เห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วก็ไม่เป็นผิดไม่ทำให้ดีใจเสียใจไม่ทำให้รักให้ชังไม่ทำให้ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิงเป็นจิตที่สงบเยือกเย็นเห็นตามความจริงในใจก็สบายเพียงเท่านี้สบายยิ่งจะรู้เรื่องของเวทนาของจิตที่คิดไปในส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดถึงรู้เหตุรู้ผลกันได้โดยชัดเจนเราถึงหลักฐานอันเป็นสถานที่เกิดขึ้นของเหล่านี้สิ่งของสิ่งเหล่านี้ได้โดยชัดเจนถอนขึ้นให้หมดไม่มีสิ่งใดเหลือนะอุปทานของกายก็หมดเวทนาก็หมดอุปทานในจิตก็หมดอุปทานในธรรมก็สิ้นไม่ได้ปรากฏว่าตนได้ถืออะไรอยู่เวลานี้แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอะไรในเวลาในขณะเดียวกันนะความบริสุทธิ์นั่นแหละคือธรรมทั้งแผ่นก็ไม่ได้ติดในความบริสุทธิ์นั่นอีกจะว่ายังไงถ้าติดก็หิวยังไม่บริสุทธิ์ถ้าพอแล้วไม่หิวไม่ติดไม่ยึดนั่นพอจริงๆต้องต่างอันต่างจริงจริงต่างชิ้นต่างอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนไม่สับสนปนกันนี่จึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงจิตจริงเพียงดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างจริงไปหมดเพราะจิตนี้เป็นตัวพยศชัวฟ้านุ่นฟ้านี้พอหายไปเรื่อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรพยศต่อเราด้วยเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่มีอะไรเป็นตัวพยศนอกจากจิตเป็นตัวพยศไปปรากฏตัวอยู่กับรูปมั่งเสียงมั่งกลิ่นมั่งรสอดีตผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันฟ้ามาหมดอนาคตจะไม่ถึงอ้าวร่ายมนต์ไปปัจจุบันก็ไม่รู้สึกตัวว่าคิดอะไรนี่แหละเรื่องก่อเหตุท่านเรียกว่าสมุทัยหารู้ฐานที่ตั้งของเหตุ เรียนจบในฐานที่ตั้งของเหตุของผลหมดสิ้นแล้วไม่มีสิ่งใดเป็นที่ยึดถือแต่ไม่ได้ปราศจากสิ่งใดนำไปตรวจได้นำมาพิจารณาคำพูดอันนี้ขอยุติเป็นเทศน

0: ีกรรม
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีดอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565